0: กุลให้ล็อกเผาไปเลยก็ได้โยนไปลงคลองเลยก็ได้ใจมันไม่ไปหรอกใจมันไปสวรรค์แล้วไอ้ที่ทำให้ดีๆเนี่ยเพื่อเห็นว่าแม่เรานะพ่อเรานะคนทั้งคนคนดีตายคนผู้มีคุณตายก็ต้องประดับตกแต่งดอกไม้ของหอมนิมนต์พระมาทำให้สมเกียรติของพ่อแม่มันเป็นประเพณีที่จริงบุญนั้นเอาไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนะเราหลงงมงายกันในเรื่องมาติกาบางคุณหลงประเพณีว่าตายได้จะสวดจะท่องให้ได้ไปไม่ใช่อย่างนั้นพระเองท่านก็ยังต้องเอาศีลไประยมพระท่านก็ต้องเอาศีลไปเอาสมาธิไปเอาปัญญาไปท่านก็ต้องสวดให้ตัวเองจิตใจสูงส่งไปยมสวดให้ตัวเองหรือยังโยมสวดให้ตัวเองหมดหรือยังได้หรือยังโยมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือเราไม่ตายถ้าเราไม่ตายกันอันเนี้ยทำบุญรีบทำโยมนะมีอะไรอะไรก็มาทำซะขี้เหนียวเดี๋ยวไปไม่ได้นะโยมนะโอ้ยบางคนที่มีเงินเป็นล้านนะไปแค่พันต้องพันนะโยมโถทั้งมีเงินเป็นล้านอุตส่าห์มาทำได้ยังดียังได้พันต้องพันเสียดายไว้ให้ลูกให้หลานกินลูกหลานมันก็ไม่ทำอะไรให้เรานะถ้าเผื่อลูกหลานมันจ้างขนหนังมาเล่นหนึ่งงานศพเราไอ้ขนหนังเอาไปเกลี้ยงเลยบุญก็ไม่ถึงเราเราทำก่อนตายจะโยมนะนี่ทำให้โยมโยมอย่างที่อย่างวัดกรรมฐานก็ทำนะมีพัดไตรมีบาตรมีกรดมีแล้วก็เอาผ้ามาบังสกุลเอาผ้ามาคลุมตัวเองหรือให้ผ้าพระมาติกาบังสกุลฝังเทศทำบุญก่อนตายฉันบอกลูกหลานเนี่ยฉันจะทำวันเนี้ยฉันจะฟังพระสวดก่อนตายเพราะตอนตายที่ฉันฟังสวดไม่รู้เรื่องนะเราก็หาโลงมาใส่เราก่อนมานอนโลงเลยก็นอนโลงแล้วก็นิมนต์พระมาสวดเลยอ้าวบอกทำก่อนแต่ตอนตายไม่ต้องทำเพราะตอนตายมาเคาะโลงให้ฟังแค่ไม่รู้เรื่องนี่เขาลงฉันรับศีลฉันก็ไม่รู้เขาลงฉันกินข้าวก็ไม่รู้ไม่ได้กินเขาลงฉันฟังเทศฉันก็ไม่ได้ยินฉันเอาตอนเป็นดีกว่าดีกว่าไหมโยมถวายก่อนถวายเลยถวายผ้าไตรถวายบาตรถวายอะไรต่ออะไรอาหารเสร็จแล้วก็มานอนลงฟังมาติกาบังสกุลเสร็จนี่ได้หมดเลยโยมว่าได้ตอนเป็นดีตอนตายดีนะเอาเราก็ให้พระมานะเอาพระมาพาดไปที่มันไม่ซึ้งจริงมันไม่คิดว่าตัวเองตายจะโยมมันไม่คิดตัวเองตายคิดว่าตัวเองตายจริงเอาไม่เอาลงก็ได้เอาแค่ว่าทำเป็นว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้พระมาติกาบรรสกุลท่านก่อนบอกไม่รอตายหรอกเอาก่อนเลยเอาผีเป็นมาถวายผ้าก่อนผีตายถวายได้ที่ไหนโยมให้คนอื่นก็ถวายแทนได้ไหมผีเป็นเนี่ยถวายได้หมดเลยจะรอตอนตายก็ถวายให้แม่เคาะลงกุ๊กกุ๊กแม่ถวายผ้านะแม่รับศีลไหมแม่ที่ไหนแม่หายไปแล้วเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณเหลือแต่ขอนไม้เหลือแต่ของบูดไม่มีใครอยากจับแหละใช่ไหมไม่มีใครอยากจับอยากกอดแหละฮะเราไม่หลงสิโยมอย่าทำแบบคนหลงถ้าทำแบบคนหลงเนี่ยทำแบบเนี้ยทุกวันก็ทำแบบคนหลงนะโยมนะประเพณีที่วัดทุกวันเนี่ยทำแบบคนหลงลูกหลานไอ้พ่อแม่มันหลงเองอ่ะมันยังให้ลูกหลงต่อนะโยมนะพระก็หลงด้วยหลงทำให้โยมด้วยพระบางวันนี่เจ้าพิธีหน้าดูเลยไม่ได้เอาข้าวมาตั้งไว้หน้าโรงเดี๋ยวโยมจะไม่ได้กินพระเองก็หลงเองอ่ะ เอาสายสินมาผูกล่ามท่านจุงไปนู่นไปสวรรค์อีตอนนั้นเป็นจุงล่ามมาอยู่สายสินนึกดึงขาดนะโยมใช่ไหมอีตอนตายเส้นนิดเดียวดึงได้นะโยมดึงเงินเดินตามแจ้นเลยนะขี้เหล้าเมายาอะไรดื้อไงดึงจุงไปได้หมดสายสินนิดเดียวดึงได้โยมแต่ตอนเป็นนี่จะดึงสายสินนะโซ่มันดึงยังไม่ไปเลยเอามาล่ามาสาราวัดยังอยู่ไม่ได้โยมนะเพราะอะไรโยมเพราะมันไปแบบคนหลงถ้าเราหลงแล้วไม่ได้อะไรนะโยมนะต้องเกียมมันกลับไปได้ไงโยมก็เราคิดถึงก็ไปสิฮะไปตามใจคนคิดถึงแต่บางคนก็ไปโยมบางคนมันไม่ไปแล้วฮะมันไปแต่คนเรานี่การเกิดเนี่ยมีตั้งหลายทางเกิดมนุษย์สมบัติถ้ามนุษย์นี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยเนี่ยน้อยฮะคนตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์ในน้อยที่สุดตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเนี่ยก็น้อยตายปุ๊บไปลงนรกนี่เยอะที่สุดตายปุ๊บไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากมายไปนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากเป็นเปรตนี่มากแต่ไปเป็นมนุษย์กับเทวดาในน้อยฮะแต่ถ้าไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่มาผูกพันเราฮะมนุษย์เนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในโคลนตมฮะพอคนตกไปแล้วมีใครอยากจะลงมาเล่นอีกหรอฮะคนล้างตัวเกลี้ยงแล้วไม่ลงมาอีกฮะมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมันสุขสบายกว่านะถ้าไปเป็นมนุษย์เขาก็ไปกินอาหารในท้องพ่อท้องแม่นะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไปกินอาหารของพวกสัตว์เดรัจฉานแต่พวกที่จะมาวนเวียนเราเนี่ยพวกสัมภเวสีที่เป็นวิญญาณพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกที่ยังล่องลอยยังไม่มีบุญพอไปเกิดก็จะชั่ววนเวียนร้องห่มร้องไห้พวกเปรตวนอยู่กับลูกกับหลานพวกนี้มีฮะบางคนตายแล้วเป็นเปรตพวกไม่มีศีลเนี่ยพวกทุศีลเนี่ยตายเป็นเปรตมาร้องขอบุญอยู่นั่นเนี่ยจริงๆบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถ้าพวกมีสมาธิจริงๆก็รู้ได้ที่โยมแม่เล่าบอกคนหนึ่งก็ทำบาปมากพอตายได้7วันผมมาร้องที่ประชาระโยมร้องหัวควายญาติโยมนี่ตกใจพระนี่สวดมนต์กันทั้งวัดเลยเป็นเปรตผู้หญิงใจบาปมากเลยคนนี้ไม่ทำบุญเลยฮะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาปลาไม่เข้าวัดเลยฮะพอตายได้เป็นเปรตคนนี้บอกร้องขึ้นไปถึงชั่วน้ำตาแล้วก็ลงมาร้องควายงัวนี่ตื่นหมดเลยหมาเหมือนี่หอนมาพระนี่เคาะระฆังยำค่ำเลยสวดมนต์กันใหญ่เลยทุกคนได้ยินหมดไม่ใช่ยินคนเดียวทั้งหมู่บ้านโยมร้องให้รู้เลย7วันร้องเลยคนเนี้ยสมัยก่อนมันแสดงให้ดูได้สมัยนี้มันก็มีคนเรามันก็มีโรคกดหลงเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าไอ้ที่วนเวียนเนี่ยพวกนี้พวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัมภเวสีแต่พวกที่ไม่วนเวียนนี่เป็นพวกเทวดาเข้าไปแล้วมนุษย์เข้าไปแล้วหรือไปลงนรกลึกเนี่ยก็ไม่มาแล้วเพราะคนเราไม่ได้ไปเหมือนกันเนี่ยคนเราเนี่ยนานาจิตตังอะอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาตายแล้วไม่ไปด้วยกันเนาะเกิดก็ไม่ไปด้วยกันเพราะนานาจิตตังต่างจิตต่างใจคนที่จะไปเกิดในร่มโพเดียวกันเนี่ยก็มีพวกทานศีลภาวนาจะไปด้วยกันพวกมีทานยึดมั่นในทานศีลภาวนาพวกนี้เท่านั้นที่จะไปทางเดียวกันพวกนั้นก็แยกทางกันไปนะเหมือนพวกมาบวชวัดสำชุกก็มาทางเดียวกันใช่ไหมฮะไอ้พวกที่ไปอื่นก็ไปทางคนต้องไปจะมีกลุ่มเนี้ยจะมาทางเดียวกันไงฮะใช่ไหมมาเกิดทีเดียวเงี้ยแล้วมีคนต้องเยอะแยะไม่มาเกิดเนี่ยมาไม่ได้เดี๋ยวกลับไปบ้านดวงก็ต้องคนต้องไปนะมาวัดเนี่ยมาอยู่รวมกันมาเกิดรวมกันเดี๋ยวกลับบ้านก็นานาจิตตังต้องคนต้องไปบางคนก็ไปแบบสงบบางคนก็ไปแบบไม่สงบบางคนก็ไปแบบแหมห่วงทับตายเลยกูไปอยู่วัด7วันนี่คิดถึงแต่บ้านเนี่ยคุณบางคนทนไม่ไหวแล้วขอลาก่อน แต่ที่จริงโยมไปหลงเองว่าเป็นบ้านของโยมเป็นลูกหลานของโยมพอตายแล้วเขาไม่เอาโยมไว้หรอกโยมนะเขาไม่เอาไว้หรอกฮะเขาก็ให้เราไปตามที่เราทำบุญก่อนตาย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็คล่องซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคล่องซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความ

0: ภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: Thank you. ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข้ยุงลาย
3: 5ป1ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
4: ปอที่1ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
3: ่ปอที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
4: ปอที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบู่ลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
3: ์ปอที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
4: ปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
3: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดผ้าชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
4: พวกเราทุกคน
3: ร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
4: ไข้เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับถ้าจะบอกว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั่งแท็กซี่ไปถึงจุดหมายปลายทางจะพูดว่าอย่างไรครับโอ้โหง่ายมากครับ It takes half an hour by taxi ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั่งแท็กซี่ไป It takes half an hour by taxi ถ้าใช้เวลา10นาทีก็บอกว่า It takes 10 minutes by taxi It takes 10 minutes by taxiIt takes แปลว่าใช้เวลา by taxi แปลว่าโดยรถแท็กซี่นะครับจะใช้กับพาหนะอื่นที่ไม่ใช่แท็กซี่ก็ได้นะครับเช่น it takes 20 minutes by bus แปลว่าอะไรล่ะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า it takes คือใช้เวลา20 minutes คือ20นาทีและ by bus คือโดยรถประจำทางนะครับส่วนพาหนะอื่นก็มี by train โดยรถไฟครับ by sky train โดยรถไฟลอยฟ้าหรือ by subway โดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแต่ที่ต้องจำให้ได้นะครับก็คือ it takes ต่อด้วยจำนวนเวลานะครับก็จะมีความหมายว่าใช้ระยะเวลาเท่าที่ระบุไว้นะครับอย่าลืมด้วยนะครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจลิงได้แก้วสัญชาติลิงย่อมเสาะหาผลพราหารถึงพบพานแก้วใสไม่เห็นค่าให้ของดีแก่คนด้อยน้อยปัญญาคงไร้ค่าเหมือนแก้วใสในมือลิงเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าลิงได้แก้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปเรื่องลิงได้แก้วแต่ไม่รู้ค่าเหมือนคนได้ของดีแต่ไม่รู้ว่าดีก็เปล่าประโยชน์ค่ะ

ข้าเอ๋ยเคยเป็นข้าเผือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หาบจากบ้านมาไว้กลางนาขอน้ำจากฟ้า

0: กันหนามขอลุงเจ็ดสีมาอยู่อาศัยปลูกบ้านใกล้ๆดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นดอกนะแม่นะพ่อจะเราหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวของแผ่นดินเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงชรัญญาสันติพงศกุลสวัสดีค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
2: นิทานธรรมเรื่องที่2ชายผู้ใจบุญกับเทวดากาลครั้งหนึ่งมี2พี่น้องเจ้าของการค้าที่เพิ่งรับมรดกจากบิดาคนพี่ขยันขันแข็งและใจดีส่วนคนน้องไม่ชอบอาชีพค้าขายเขาไม่ต้องการทำงานหนักแต่อยากมีเงินเยอะๆดังนั้นน้องชายจึงคอยหาทางยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัวแต่ยังไม่สบโอกาสเลยสักครั้ง
3: นี่คือเงินมรดกทั้งหมดพ่อให้เราแบ่งกันคนละครึ่งนะ
4: ว้าเงินไม่มากเท่าไหร่เลยนี่พี
3: ่เงินสดเนี่ยมีพออยู่พอใช้สบายเลยละแต่นอกนั้นน่ะเป็นการค้าที่เราไปลงทุนไว้และต้องติดตามไปเก็บเงินอ้อในรายชื่อนี้มีอยู่รายหนึ่งนะเขาเป็นลูกหนี้เราถึง1,000 เหรียญทองเชียวละ
4: ฉันไปเก็บให้ก็ได้นะพี
3: ่เราเนี่ยจะไปด้วยกันเพราะพี่ต้องไปธุระอื่นแถวนั้นด้วยน่ะเราต้องข้ามเรือไปนะพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางเลย
2: วันต่อมา2พี่น้องก็เดินทางไปทวงหนี้ได้รับเงินมาแล้วเรียบร้อย 1,000 เหรียญทองแต่ขากลับเรือยังไม่มาทั้งสองจึงต้องรอระหว่างนั้นก็นำอาหารมากินกัน
4: เออพี่ถ้าพี่จะไปธุระที่อื่นต่อฉันจะเอาถุงเงินมาเก็บไว้ให้จะดีกว่าจะได้ไม่เกะกะไง
3: ดีเหมือนกันนะเราแลกย่ามกันนะเดี๋ยวพี่จะไปล้างมือที่ริมน้ำหน่อยเอาข้าวที่เหลือเนี่ยไปให้ปลาด้วยจะทิ้งก็เสียดายนะ
2: พี่ชายเป็นคนใจบุญเขานำข้าวที่เหลือไปโปรยให้ปลาใน

0: จ้าปลามากินข้าซะนะขออธิษฐานอุทิศผลบุญนี้แด่เทวดาประจำแม่น้ำนี้ด้วยขอท่านคุ้มครองปกป้องเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้เป็นสุขด้วยเถิด
1: เทวดาประจำแม่น้ำได้รู้ถึงความใจบุญของพี่ชายก็ชื่นชมมาก
2: แม่เทวดาปลื้มใจจริงๆที่มีคนจิตใจดีนึกถึงสัตว์ทั้งหลายแบ่งปันอาหารให้ซะด้วยเป็นไงอิ่มไหมเจ้าปลา
3: อิ่มครับท่านเทวดาชายคนนั้นน่ะใจดีจริงๆไม่เหมือนคนอื่นๆที่ทิ้งแต่ขยะลงมาถุงพลาสติกเอ่ยขวดแตกๆเอ่ยทำให้น้ำเราสกปรกหมดท่านเทวดาคงช่วยคุ้มครองเขาด้วยนะครับ
2: แน่นอนเทวดาชอบคนที่ใจบุญและจะช่วยเหลือเขาตลอดไปการเดินทางทางเรือคราวนี้ก็จะดูแลเขาด้วยอ้อเจ้านั่นแหละติดตามไปส่งให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยนะมีปัญหาอะไรบอกฉันได
3: ้ครับท่านเทวดา
1: เรือยังไม่มาสักทีสองพี่น้องจึงไปนอนพักผ่อนพี่ชายหลับไปแล้วแต่น้องชายซึ่งกำลังวางแผนร้ายลุกขึ้นมาแล้วเขาก็นำถุงอีกใบที่คล้ายๆถุงเงินออกมา
4: เรามีแผนแผนนี้คือเอาถุงที่เหมือนกันนี่มาใส่ก้อนหินให้เต็มใช้สำหรับหลอกพี่เราแล้วเหรียญทองทั้งหมดก็จะตกเป็นของเราอย่างง่ายดายและไม่มีความผิดเดี๋ยวคอยดู
1: กว่าจะได้ลงเรือก็เป็นเวลาพลบแล้วฟ้าเริ่มมืด
4: พี่ฉันจะไปดูทิวทัศน์ด้านนี้หน่อยนะ
0: มันมืดแล้วนะระวังตัวด้วยล่ะ
1: น้องชายมีแผนการว่าจะโยนถุงที่ใส่ก้อนหินลงในน้ำและบอกพี่ว่าเงินหล่นน้ำหายไปส่วนเงินจริงเขาจะเก็บไว้ใช้เองแต่มีปัญหาตรงที่
4: ถุงนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะถุงนี้คงเป็นเหรียญทองจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ถุงนี้ต่างหากเอ๊หรือว่าถุงเมื่อกี้วะอุ้ยมืดแล้วมองก็ไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นถุงเมื่อกี้นี่แหละ
1: มัวจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอดีพี่ชายเรียก
0: เอ้าน้องทำอะไรอยู่น่ะระวังตัวด้วยล่ะเดี๋ยวตกน้ำไปนะ
4: ถุงนี่แหละโยนลงไปเลยนี่แน่ตุ้มโอ้พี่แย่แล้วฉันทำถุงใส่เหรียญทองตกน้ำไปแล้ว
0: อะไรนะถุงใส่เหรียญทองที่เราเพิ่งรับมานั่นเหรอ
4: ใช่พี่โอ้โหไม่น่าเลยฉันผิดเองพี่ที่ชะโงกไปดูปลาทำยังไงดีล่ะพี่แหมเสียดายจัง
0: เฮ้อทำยังไงได้ล่ะก็มันตกไปแล้วนี่มืดเกินกว่าจะลงไปงมนะพี่ว่าช่างมันจะน่า
4: อุ๊ยพี่ไม่โกรธฉันเหรอ
0: ไม่หรอกของก็สูญไปแล้วพี่ห่วงว่าเธอจะตกไปมากกว่ามาเถอะมานั่งด้านในนะจะได้ปลอดภัย
4: พี่ใจดีจัง ง่ายจริงๆวันหลังใช้แผนนี้อีกดีกว่าหลอกง่ายง่าย
1: แต่ปลาของเทวดาที่ติดตามเรือไปรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
2: อะไรนะเจ้าปลาพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ทำไมไม่ขายถุงนั่นออกมาก่อนแล้ว
4: ครับท่านเทวดาคือว่ามีเรื่องใหญ
2: ่ฮะเรือล่มเหรอ
4: ไม่ใช่ครับท่านน้องชายของพ่อค้าใจบุญนะสิครับท่าน
1: เจ้าปลาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เทวดาฟังอย่างละเอียดตั้งแต่น้องชายคิดแผนและทำถุงหล่นลงมาในน้ำ
2: แต่ผิดแผนตรงที่น้องชายทิ้งถุงใส่เหรียญทองจริงๆมานี่ใช่ไหมส่วนถุงที่อยู่กับเขาเป็นถุงก้อนหิน
4: ครับท่านดังนั้นเราต้องเอาเหรียญทองเหล่านี้เนี่ยไปคืนให้พี่ชาย
2: ใช่ จ้าจะต้องรับหน้าที่อีกครั้งนะเอากลืนเข้าไปสิ
3: ฮะถุงใส่เหรียญทองเนี่ยนะท่านเทวดาหนักออก
2: เถอะนะเทวดาจะเสกให้เบาและจะคอยช่วยเจ้าทุกอย่างจนถึงตอนผ่าท้อง
3: ฮะผ่าท้องใครจะผ่าท้องผมเหรอไม่เอานะเสียวไส
2: ้ฉันดูแลเองนะเทวดาก็มีฤทธิ์นะไม่เชื่อใจกันหรือไง
3: เชื่อครับแต่สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งเทวดาอาจจะพังปลาอย่างผมจะพึ่งใคร
2: ท่านแน่เดี๋ยวนี้เจ้าบทเจ้ากลอนใหญ่แล้วนะไปเถอะรับรองไม่มีอันตรายเกิดกับเจ้าแน่ๆ
3: เรียบร้อยครับท่านเทวดา
2: เอาล่ะทีนี้เจ้าก็ว่ายน้ำไปมาร่าเริงได้เหมือนเคยพอถึงเวลาเทวดาจะจัดการเองล่ะนะ
1: ฝ่ายพ่อค้าคนน้องที่แอบเก็บถุงไว้พอถึงบ้านก็รีบเปิดดูเขาพบแต่ก้อนหินเท่านั้น
4: ฮ่านี่เราหยิบถุงผิดเอาถุงเหรียญทองโยนทิ้งน้ำไปซะแล้วโถเอ้ยโชคไม่ดีเอาซะเลยอุตส่าห์วางแผนเพื่อจะได้หินมาถุงนึงเนี่ยนะ
1: เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าที่น้องชายได้ก้อนหินมาแทนที่จะเป็นเหรียญทองน่ะไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เป็นเพราะเขาเป็นคนคิดร้ายต่างหากล่ะคะน้องชายจึงพูดไม่ออกได้แต่กลอกหน้าเวลาผ่านไป 2-3 วันเทวดาปลอมเป็นพ่อค้าขายปลาส่วนเจ้าปลาคู่ใจก็เสกให้เหมือนถูกจับนอนแน่นิ่งมาในตะกร้า
2: ปลาไหมครับปลาปลาสดๆเพิ่งจับได้ตะกี้เอง
4: ปลาเหรอหูน่ากินจังเลยราคาเท่าไหร่เนี่ย
2: สำหรับท่านดูภูมิฐานสมเป็นพ่อค้าใหญ่คิดราคา 1,000 เหรียญทองกับอีก 7 เหรียญเงินและ 6 เหรียญทองแดงก็แล้วกันครับ
4: อะไรนะปลาตัวเดียวเนี่ยนะโอ้ยมากไปมั้งไม่เอาหรอกราคายังกระเหรียญโอลิมปิกฉันไปกินอาหารนอกบ้านดีกว่าถูกกว่าซื้อปลาของเธอเป็นไหนๆ
5: อ้าวน้องออกไปข้างนอกเหรอ
4: ใช่พี่ไม่กินข้าวเย็นนะฉันอารมณ์ไม่ค่อยจะดีด้วยอ้อแล้วปลาที่มาขายนั่นน่ะอย่าซื้อเชียวนะพี่แพงอย่างกับทองเลย
2: แล้วท่านล่ะครับช่วยอุดหนุนปลาของผมหน่อยนะครับเหลือตัวเดียวนี่แล้ว
5: ราคาเนี่ยเท่าไหร่ล่ะ
2: 6เหรียญทองแดงเท่านั้นครับราคาพิเศษสำหรับคนใจดีครับ
5: โอ้ดีจังถูกและดูสดมากเชียวตกลงฉันซื้อเดี๋ยวจะให้แม่ครัวทำให้กินเย็นนี้เลย
1: ซื้อปลามาแล้วพี่ชายก็ส่งไปที่โรงครัวขณะที่แม่ครัวนำปลามาวางกำลังจะลงมีดทันใดนั้นเจ้าปลาแสนรู้ก็ลุกขึ้นพูด
6: ช่วยด้วยติดคอว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยผีปลาหลอกป้าคุณคะคุณมาดูอะไรนี่แล้ว
5: อะไรเหรอป้า
6: ปลาค่ะมันนอนตายอยู่ดีกระโดดลุกขึ้นมาพูดมันบอกกระถุงติดคอแล้วนี่แหละออกไปได้ค่อยยังชั่วหุ่นเบ้อเร่อไม่รู้เข้าปากไปได้ยังไงหมดหน้าที่แล้วไปนะครับปิ้งไป
5: ฮะแปลกจริงปลาพูดได้ตายแล้วฟื้นได้หายตัวได้อีกเหรอ
6: แถมมีถุงออกมาจากปากด้วยคุณเปิดดูสิคะ
1: พ่อค้าแปลกใจมากเขาจำถุงทองได้เพราะมีตราประทับเอาไว
5: ้ฉันจำได้แล้วนี่คือเหรียญทองที่ตกน้ำไปนั่นเอง
1: แล้วเทวดาประจำแม่น้ำก็ปรากฏตัวขึ้น
2: จริงเทวดาแม่น้ำมาแล้วเรื่องนี้มีคำอธิบายเป็นอย่างนี้นะ
1: เมื่อพ่อค้าผู้พี่รู้ความจริงแล้วน้องชายก็ยอมรับผิดแต่พี่ก็ยังแบ่งทองให้ครึ่งนึง
5: พ่อของเราเนี่ยสั่งไว้ว่าทุกอย่างแบ่งครึ่งสองคนพี่น้องยังไงยังไงเธอก็เป็นน้องของพี่ต่อไปเนี่ยอย่าทำผิดอีกเลยนะ
7: จ้ะพี่จิตใจดีเหลือเกินฉันจะไม่โลภอีกแล้วล่ะพี
1: ่คนดีย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดีเหมือนพี่ชายใจบุญคนนี้แหละค่ะขอให้ตั้งมั่นในความดีเหมือนเขาพูดนี้นะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ดีย่อมอยู่แก่ผู้ที่มีบุญเสมอแม้จะมีผู้ชิงไปแต่ในที่สุดก็จะต้องหวนกลับมาหาเจ้าของคือผู้ทำความดีมีบุญนั่นเอง
8: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

กิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัด

ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงมุทิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊ก

ความรักของอวิชชามีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยรุ่นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อมาแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาสติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

ันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถ

นาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่ผู้ทุกข์ทาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อํานวยปุริสุนโธรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569 สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิศรีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออ

0: ทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: มันก็เลี้ยงได้แต่กายเท่านั้นแหละแต่ใจเราก็เลี้ยงเขาไม่ได้ เราจะเอาให้ได้อย่างใจเราก็ไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีใครทำตามใจเราได้แม้แต่ว่าใจเราเนี่ยเราเองเราก็ยังอยากจะคิดที่มันดีก็ยังบังคับความคิดเราไม่ได้ บางทีมันก็ดีบ้างบางทีมันก็ไม่ดีแม้แต่ใจเราเองก็ยังดีไม่ได้หลานเราเนี่ยเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้ที่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็รักเราเราก็รักเขาพอนักเข้าพออายุ13-14เขาก็เริ่มเบื่อเราไอ้เราก็หลงรักเลี้ยงเขารักเขาทับตายพออายุ13-14มันก็เหม็นสาบเราไม่อยากเข้าใกล้เราไอ้เราก่อนนั้นมันเคยกอดเคยจูบเราเราก็รักมันเด็กมันรักเราเราก็รักหลงรักไหลแต่พอ13-14มันไม่อยากจูบแล้วมันไม่อยากกอดแล้วมันจะวิ่งไปหาเพื่อนมันแหละมันจะไปแหละตรงนี้เราจะรู้สึกว่าความรักของเราก็ไม่สมหวังเหมือนกับเราว่าเราก็ไปโทษเด็กว่าเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนิสัยมันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปว่าเด็กเหมือนสมัยนี้มันดื้อมันไม่เชื่อฟังคนโตแต่เราไม่รู้ว่าสภาพความจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเด็กพออายุ13-14เขาก็เปลี่ยนแปลงเราเป็นยายเราเป็นตาเราเป็นลุงเป็นป้าเนี่ยเราต้องทำใจว่าเข้าไหวที่เขาจะไปจากเราคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของสร้างของเขามาอย่างนั้นเองเราต้องทำใจเราเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาไปดีเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีเลี้ยงให้เขาไปจากเราไม่ใช่ให้เขาอยู่กับเราแต่เขาต้องอยู่กับเราคือเขาอยู่ที่ใจเราที่ใจเขาเขาคิดถึงบุญคุณเราว่าเราเลี้ยงเขาด้วยความดีด้วยเหตุด้วยผลเขากลับมาด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเราเลี้ยงโดยไร้เหตุผลโดยไร้สติปัญญาเขาก็ไม่กลับมาเพราะเราไม่มีเหตุผลที่จะสอนเขาเราจะบังคับเขาดูด่าว่ากล่าวก็ได้แต่ตอนเด็กเล็กเท่านั้นเนี่ยแต่พอตอนโตแล้วเขามีความคิดเขาก็ไม่เชื่อฟังเราดังนั้นเราเป็นยายเป็นตาเป็นป้าเป็นลุงก็อย่าไปหลงซะจนเสียอกเสียใจพออายุมากแล้วเราก็เสียใจถ ามว่าเด็กมันไม่เชื่อฟังเราไม่รักเรามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ทุกบ้านทุกหมู่ทุกเมืองโยมพออายุ13-14มันก็หนีเราหมดเนี่ยมันก็ไม่อยากเข้ามาหาเราเหมือนตอนเล็กๆ บางคนเนี่ยพี่เขยอาตมาเขามีลูกสาวลูกชายตอนลูกสาวเล็กๆเนี่ยเขาจูบลูกสาวเขาทำไมต้องจูบมาเดี๋ยวเป็นโตแล้วมันไม่ให้เราจูบแล้วคือเขารู้ว่าโตแล้วก็ไม่ลูกเราก็เหมือนไม่ใช่ลูกเราโตแล้วมันไม่เข้าใกล้หรอกก็จริงพอโตแล้วเป็นสาวเป็นหนุ่มมันก็ไปหาเพื่อนดีกว่าเราเพื่อนนั่นแหละคือดีกว่าเราแต่เราที่ดีก็คือเวลามันเราได้มีกระตังให้มันมีกระตังให้มันเนี่ยมันมาหาเราเราต้องเก็บกระตังไว้ล่อมันนะอย่าให้ลูกหลานรักเราต้องเก็บกระตังไว้เยอะไว้ล่อมันว่ามันจะมาหาเราที่ย้ายมาเอาตาเอาเงินเนี่ยเงินเนี่ยมันมาหาเราอ่ะมันกอดคอเราจะน้อยได้หอมแก้มมันทีนึงแต่มันก็ไปนะคะนี่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของสัตว์เหมือนนกอ่ะเขาเลี้ยงนกอ่ะ เลี้ยงนกมันเลี้ยงลูกมันเนี่ยพอบินได้มันก็ตีให้ไปตอนพอบินได้มันตีให้ไปมันรู้ว่ามันหมดหน้าที่แล้วมันบินไปละโตมาเลี้ยงให้โตแล้วก็ให้ไปโตแล้วให้ไปแต่มนุษย์เนี่ยเลี้ยงด้วยจะว่าเลี้ยงด้วยสติปัญญาก็จริงแต่เมื่อเลี้ยงด้วยความหลงมากกว่าเลี้ยงด้วยความโลภความหลงคือพอโตแล้วก็ห่วงไม่ให้ไปไหนต้องเป็นลูกหลานกูตลอดชีวิต ม้แต่ตัวเองจะตายก็ยังต้องห่วงลูกห่วงหลานด้วยนั่นเนี่ยคือเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันรักตอน ตอนที่มันยังเล็กเนี่ยมันรักยอมตายถวายชีวิตแต่พอราโตแล้วมันไม่ห่วงใหญ่มันทำใจได้แต่มนุษย์นี่มันเสมอต้นเสมอปลายยิ่งโตมันก็ยิ่งห่วงมันไม่รู้ไม่ได้เลี้ยงให้เขาโตแต่เราจะต้องทำใจรู้ว่าเขาโตในเขาพ้นภาวะที่เราจะต้องเป็นห่วงเขาแล้วเขาเอาตัวรอดเหมือนเราเอาตัวรอดต้องคิดว่าคนเราเนี่ยพออายุวัยหนุ่มวัยสาวแล้วเขามีความเชื่อมั่นตัวเขาต้องให้อิสระเขาให้ความคิดเขาแต่อย่างไรเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มีความมั่นคงเราต้องเลี้ยงให้เขามีศีลธรรมตรงนี้เราไม่ได้เลี้ยงโดยศีลธรรมแต่มากเราเลี้ยงด้วยข้าวน้ำเงินทองอย่างเดียวให้เขาศึกษาแล้วเรียนให้เขารู้มากไปอย่างเดียวแต่พอเขารู้มากจริงเขาก็มาดูถูกเราอีกว่าเราไม่รู้ไม่มากเท่าเขาเขาหาว่าเราโง่อีกแค่อันนั้นคือเราเลี้ยงไม่ถูกอีกแน่แสดงว่าเราเลี้ยงต้องการให้เขารู้เอาโรงเรียนดีๆให้เขาเรียนเอาการศึกษาให้เขาไปจบเมืองนอกเมืองนาแต่เราไม่รู้หรอกว่านั่นคือเลี้ยงที่ไม่ถูกเราต้องเลี้ยงว่าเราต้องเลี้ยงเขาด้วยศีลธรรมว่าความคิดของเขาเนี่ยพัฒนาไปแค่ไหนเมื่อเขาโตแล้วความคิดพัฒนาเขาว่าเขารู้จักค่าของชีวิตที่เราให้เขาหรือเปล่าค่าเงินทองค่าชีวิตค่าเวลาค่าความห่วงใยของเราเนี่ยเขาได้รับอะไรไปจากเราแค่ไหนเขาจะกลับมาคิดถึงเราได้แค่ไหนตรงนี้สำคัญดังนั้นพุทธเจ้าท่านถือว่าตรงนี้เราเลี้ยงให้รู้จักกตัญญูรู้คุณให้รู้จักกตัญญูรู้คุณก็คือรู้จักกรรมนั่นเองรู้จักทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำบาปทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปให้เลี้ยงให้จักรู้บุญคุณนี่คนเราเลี้ยงไม่เป็นสมัยนี้ก็เลี้ยงปล่อยเขาศึกษาแล้วเรียนให้เขาเรียนจบให้เขาเก่งแล้วแต่เราก็เลยไม่ได้อะไรจากเขาเขาก็ไปจากเราโดยพอที่เราไม่อายุมากแล้วเราก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาทำไงบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเนี่ยพ่อแม่แก่ขนาดไหนก็มีความหมายสำหรับเขาทำไมเขาเลี้ยงได้เพราะเขารู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้จะดีเท่ากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคนที่ให้ชีวิตเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาจะเนรคุณไม่ได้เขาจะต้องระลึกถึงตลอดชีวิตไม่มีใครในโลกนี้จะดีเท่ากับสายเลือดของเขาเขาคิดผูกพันคิดกลับมาตอบแทนบุญคุณอันนี้คนสมัยเนี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผิดพลาดหมดเยอะแยะเลยโยมต้องมาเสียใจกับลูกหลานเยอะเพราะเลี้ยงด้วยเงินอย่างเดียวให้เขาเรียนเก่งอย่างเดียวให้เขาฉลาดอย่างเดียวให้เขาเรียนจบเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเดียวแต่ผลที่สุดกลับมาแล้วเขาก็มาดูถูกเราหาว่าเราโง่เราแก่เราไม่รู้เรื่องคุยกับหลานตัวเองก็ไม่รู้เรื่องทะเลาะกับหลานทุกวันอะไรเงี้ยรู้ที่ยายทะเลาะกับหลานทุกวันตาทะเลาะกับหลานทุกวันหาว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เราก็ฉลาดส่งลูกมาเรียนแต่พอมีหลานปุ๊บหาว่าตากับยายพูดไม่รู้เรื่องโอ้ตามาทะเลาะกับหลานทุกวันโง่เพราะเด็กยังไม่เข้าใจเด็กอันนี้คือเขาไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจว่าอ๋อคนแก่ย่อมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคนแก่ก็ย่อมเป็นเด็กใหม่เราต่อไปเราแก่ก็เหมือนกันเราก็กลับมาเป็นเด็กใหม่เราก็พูดจาแบบเด็กๆเหมือนกันต้องการเอาใจใส่แบบเด็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากก็จะกลับสมองมันจะใช้น้อยลงคือมันใช้จนหมดนะมันเสื่อมหมดสัญญาเก่ามันเสื่อมหมดมันเหลือแต่ความจำที่เก่าๆไอ้ความจำที่จะพัฒนาใหม่ๆมันหมดสมองพัฒนามันหมดแล้วที่จะคิดก้าวหน้าไม่มีมันก็เอาความเก่าๆมาคิดพูดไปพูดมาวนไปวนมาอยู่แต่เรื่องเก่าๆเราก็เลยว่าคนแก่ไม่รู้เรื่องอะไรพูดแต่เรื่องเก่าๆจริงๆต่อไปเราก็เหมือนกันนะเราแก่ตัวเราก็ใช้สมองกันหมดก็เหลือแต่สัญญาเก่าแม้แต่ด็อกเตอร์มันก็เหมือนกันไงนายโยมนี่ตรงนี้คนเรามันต้องศึกษาธรรมะถึงจะยอมรับว่ามันเป็นธรรมะชาติที่ทุกคนเราต้องเป็นอย่างนี้ทุกรูปทุกไปแต่คนที่สมองที่ใช้ไม่เสื่อมใช้ไม่หมดเนี่ยคือพระอริยเจ้าจะแก่แต่กายใจไม่แก่หมายถึงว่าเขาเป็นพระอรหันต์เนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยสติสัมปชัญญะจะสมบูรณ์หมดเลยจะรู้จักกาลเทศะรู้จักหน้าที่รู้จักอะไร

จะไม่หลงไม่ลืมเลยจะรู้ทันเด็กหมดเลยพัฒนาทันเด็กหมดสมองนี่อายุ100ปีก็จะรู้จักใจเด็กจะเข้าใจเด็กจะไม่วนเวียนเหมือนคนแก่คนแก่ทั่วไปที่เป็นปุถุชนธรรมดาใช้สมองเสื่อมหมดก็กลับมาเป็นเด็กใหม่ผู้จาเลอะเลือนใหม่เพราะเขาไม่มีธรรมะในใจเขาเขาไม่มีสติตั้งมั่นสมบูรณ์เขาไม่เคยภาวนาฉะนั้นพระอรหันต์ตั้งแต่โสดาบันตะกิตะกาพระอรหันต์เนี่ยสมองของเขาจะไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เป็นปุถุชนเขาจะคงไว้ซึ่งความสติและปัญญารู้ทันทุกอย่างแม้แต่เด็กจะคิดอะไรจะพูดอะไรเขาก็ทันหมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราพอใช้ชีวิตไปแล้วจึงไม่ได้พัฒนาจึงไปสู่ความเสื่อมหมดเลยขันธ์5ไม่เที่ยงเสื่อมหมดตอนนี้กายก็เสื่อมใจก็เสื่อมปัจจัยเสื่อมสติปัญญามันเสื่อมมันก็เลยกลายเป็นคนที่พูดกับเด็กๆไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้น่าเสียดายโยมที่ชีวิตเราปล่อยให้มันหายไปกับลูกหลานจนหมดเลยเพราะเรารักลูกหลานเราทุ่มเทจนหมดไม่มีหรืออะไรเลยในใจเราเลยพอเราไปนี้แล้วเราก็ทุ่มเทจนสมองของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทรงจำได้นอกจากลูกจากหลานมันก็เลยไม่พัฒนาอะไรดังนั้นเราถึงขั้นนี้แล้วเราจะต้องปฏิบัติธรรมต้องทำสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์อย่าให้มันเสื่อมจิตจะให้มันเสื่อมต้องมันทรงไว้ซึ่งสติและปัญญามันก็จะใช้ได้ดังนั้นถึงว่าพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกที่ปฏิบัติเป็นทางไปพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่หลงไม่ลืมสมองก็จะพัดจะไม่มีความจำที่เสื่อมจะไม่เสื่อมเลยทรงจำได้แล้วก็ไม่เลอะเลือนไม่วนเวียนแล้วก็ลูกหลานก็ไม่กล้าดูถูกก็เคารพเพราะเคารพอะไรเพราะเคารพความที่ปู่ย่าตายายเป็นคนมีสติปัญญาสมบูรณ์เขาไม่กล้าดูถูกเนี่ยเขาไม่เลอะเลือนเนี่ยไอ้ที่ดูถูกนั่นเพราะเลอะเลือนต่างหากเพราะสติปัญญามันเสื่อมไปนะดังนั้นเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเราก็จะเลี้ยงเขาใจตัวอย่างเดียวเราก็เลี้ยงใจเขาไม่ได้เราจะต้องสนใจเรื่องธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าบ้างอย่างน้อยก็สวดมนต์กันหลงกันลืมกันไว้บ้างอย่างนี้ว่าเอาลูกหลานเนี่ยเรามีแล้วเราก็ดีอกดีใจใช่แต่หารู้ไหมว่าเราต้องพึ่งตัวเราเราต้องพึ่งตัวเราต้องปฏิบัติตัวเราทุกไม่มีใครแก้เราได้นอกจากเราแก้เราเองเราจะต้องมีจิตใจที่รู้รักธรรมไปบ้างถือว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร็วไหลเป็นเรื่องดีมากตอนนี้เราโดยมากเราก็จะสวนทางกับชีวิตชาวโลกก็เลยไม่ค่อยได้สนใจภาวนาพอมีเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาครอบงำเราก็หลงไปซะแล้วพอเราหลงไปเราก็เอาอะไรเป็นไม่ได้ปัญญาเราก็หมดมืดมนหมดกลับมาเกิดใหม่มันก็ให้ก็มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานอีกก็มาเริ่มต้นใหม่อีกนะก็มาเริ่มต้นเป็นเบบี้ใหม่อีกแล้วคนนี้เราเนี่ยมาเป็นเริ่มต้นใหม่มาเรียนหนังสือใหม่อีกแล้วนะมาพวกเราก็มาเป็นหลานใหม่มาเข้าท้องหลานท้องเหลนแล้วเราก็มาเริ่มกอไก่ฮอนกฮูกใหม่แล้วแล้วแกก็อย่างเงี้ยนี่เรียกว่ามันเป็นวัฏจักรกลับมาใหม่แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราจะไม่กลับมาเข้าท้องไข่เราไม่กลับมาเข้าท้องไข่เราก็ไม่ต้องมาให้ใครมาต้องมาเรียนหนังสือใหม่ตายมันก็ไปเป็นเทวดาเลยไปเป็นพรหมเลยไปนิพพานเลยไม่ต้องกลับมาเรียนหนังสือแล้วเรียนทีเดียวพอแล้ว อันนี้โมเรียนกันอยู่เรื่อยเนี่ยเรียนกันไม่จบเลยนี่คนเราไม่รู้ว่าตัวเองนี่กลับมาเป็นลูกหลานใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเกิดใหม่อีกมาเจ็บใหม่อีกมาแก่ใหม่อีกมาตายใหม่อีกก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าสักทีนั้นก็เรารักลูกหลานก็ขอให้รักด้วยศีลธรรมนะสอนเขาให้รู้จักศีลธรรมตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักศีลธรรมก่อนเราจะได้รู้จักคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะศีลทำอะไรไปสอนลูกหลานเราได้บ้างนะไอสอนทำมาหากินเนี่ยมันก็สอนกันอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราจะสอนศีลธรรมลูกหลานได้เหมือนอย่างนางวิสาขา

อนลูกให้ไปนิพพานหมดเลยสอนลูกให้ไปสวรรค์หมดเลยลูก20คนสอนไปหมดพระนางปฏิบัติถือโบสถ์ทุกวันพระก็ไปเรียนสมาธิพระพุทธเจ้าทุกวันพระเรียนจนจบสมาธินางก็สอนลูกสอนหลานได้ไปสวรรค์นิพพานหมดพระนางรู้วิธีทางสอนเพราะว่าไอ้แม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมจะสอนลูกไม่ได้พ่อแม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมสอนลูกไม่ได้แต่พ่อแม่ที่ปฏิบัติศีลธรรมสอนลูกได้สอนลูกให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้สอนให้ลูกแล้วลูกพวกนี้เขาก็มั่นคงไม่เสื่อมรักเคารพในคุณของบิดามารดาอย่างมั่นคงทีนี้คนเราก็ต้องพึ่งตัวเองโยมอายุมากแล้วเราต้องพึ่งตัวเองใครก็พึ่งตัวเองไม่ได้นอกจากตัวเราเองเวลาเราแก่แล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองเราจะมาเจ็บปวดยังไงใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องมีสมาธิแล้วเวลาเราจะเกิดตับตายไปเนี่ยเราก็จะเอาบุญไปอย่างเดียวเราก็เอาบุญไปบุญเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องรองรับเราไปได้ถ้าไม่มีบุญก็ไปไม่ได้บ้านนี้เขาก็ไม่ให้เราอยู่หรอกเห็นไหมคุณยายเขาไม่ให้เราอยู่เนาะเขาไม่ให้เราอยู่หรอกเขาเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้จริงนะถ้าอยู่มันไม่ใช่ของเราทั้งอย่างเดียวเราก็ต้องมีวิมานโยมเราก็ต้องมีวิมานนะโยมเราต้องมีวิมานตอนมีลมหายใจนี่ก็วิมานทั้งเราแต่ว่าเราก็ดับจิตแล้วเราต้องมีวิมานทั้งเราใช่ไหมโยมลงเดียวไปอยู่สนุกได้ไงโยมลงทองก็ไม่อยู่หรอกอย่างนั้นไม่ใช่วิมานเรานั่นเขาใส่เราชั่วคราวเขาไม่ให้เราอาละวาดจงกลิ่นไปทั่วบ้านใช่ไหมเอาลงมาใส่เราก็ไม่ให้เอาเราอาละวาดจงกลิ่นไปทั่วบ้านก็เลยมาจับใส่แคบๆมาแล้วเขาก็ไม่ให้เราอยู่บ้านเขาไปไว้ที่วัดนะเขาไม่ให้เราอยู่บ้านเขาไปไว้ที่วัดนะโยมลูกหลานเขาก็ไม่ให้ไปก็กลับหมดนอนอยู่คนเดียวอ่ะนอนอยู่กับหมาวัดน่ะใช่ไหมโยมที่พูดกันความจริงนะเนี่ยเขาให้นอนกับหมาวัดน่ะหมาวัดก็นั่งอยู่หน้าเฝ้าอยู่ตรงหน้าเมนนั่นนะเจียหมดทำไมเราไปเป็นงั้นทุกคนโยมทำไมต้องเป็นงั้นนะโยมมนุษย์ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยไม่เคยหนีพ้นเลยฮะเศรษฐีมาเศรษฐีไปอยู่เดิมเทพไปโยมให้รวยร้อยล้านพันล้านก็ไปไว้ให้หมาวัดเฝ้านั่นแหละทุกเดือนปีไปอยู่คิดเสือดตรวจเดือนใครเฝ้าเดือนนะโยมสังเกตไหมล่ะใช่ไหมรวยร้อยล้านพันล้านพอพระสวดจบก็ติดแครกไปกันหมดละจับไปเลยกับมาก็อยู่คนเดียวนั่นแหละและไอ้พวกที่ทั้งหลายก็กลับบ้านและตัวเองก็นั่นแหละได้แค่นั้นแหละก็ให้หมาวัดเฝ้าเจียวเจ้านั่นแหละที่ว่ามันเป็นพระไตรลักษณ์ที่ว่าคนเราหลงเพราะว่าเราไม่รู้จริงไงแต่ถ้าหากว่าคนเราถ้ารู้อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราพูดได้เราคิดได้เราทำได้แล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นั่นมันคือไล่หลังร่างที่ไร้วิญญาณใครจะไปทำก็จะไปเถอะกูไม่ใช่ตรงนั้นกูอาศัยร่างนี้ตายปุ๊บกูก็ไม่ไปตรงนั้นละเราก็จะไปสู่สุคติไปอยู่ที่ดีกว่านั้นเราไม่ไปไอ้ตรงนั้นมันก็แค่ไอ้ร่างที่คนไม่รู้จักคนไม่รู้หรอกว่าคนที่หลงเท่านั้นเองที่ว่าตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแต่ตัวเราเนี่ยเราเอาบุญกุศลของเราไปแล้วเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราเข้าใจธรรมะหมดแล้วเราเข้าใจชีวิตจริงหมดแล้วเราเข้าใจสภาพปรุงแต่งนี่หมดแล้วเราไม่ใช่คนอย่างนั้นตอนนี้อีกคนเนี่ยมันมีหลายประเภทประเภทที่หลงเนี่ยมันก็จะต้องไปอย่างนั้นนะประเภทที่หลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงยศหลงตำแหน่งหลงผู้ลากมากดีหลงไม่รู้อะไรก็จะต้องไปนอนให้หมาวัดเฝ้าอย่างนั้นนะฮะพูดกันหยาบๆนะฮะแล้วก็ไอ้คนที่ไม่หลงเนี่ย
หมือนยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไปแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตของเขานั้นไปแล้วจิตของเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเขามีวิมานอยู่ในใจเขารู้ว่าเขาตายเมื่อไรเขาจะไม่ไปนอนตรงนั้นหรอกจิตของเขานี่มีวิมานเตรียมมาแล้วเขามีที่อยู่เขาแล้วเขารอเวลาว่าเมื่อไรจะไปสักทีเมื่อไรจะไปสักทีเขามีของเขาพร้อมมาแล้วเขาทำอะไรไปหมดแล้วมีที่อยู่ที่กินที่อาศัยมีผ้าผ่อนท่านสบายเขามีทิพย์สมบัติที่เขาจะคอยรอรับเขามีบริวารพอดแวดล้อมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเขาไม่ไปนอนให้หมาวัดเฝ้าตรงนั้นหรอกถึงจะใส่ลงทองถึงจะใส่ไอ้อะไรลงแก้วอะไรยังดีโกดทองก็ดีเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเขาเกิดในใจของเขาที่เขาสร้างบุญกุศลมาเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่เขาจะไปดีเขาก็เหนือสมมติตรงนั้นแต่ถ้าคนทั้งหลายที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ก้าวล่วงไปซึ่งความหลงเนี่ยคนทั้งหลายที่หลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญเอาหน้าเอาตาทุกวันเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงธรรมะตรงที่หน้าสังเวชตรงนั้นเรียกว่าธรรมะสังเวชแล้วกี่ร้อยลายกี่ล้านลายก็เหมือนกันงั้นคนยอมไปนั่งปลงดูเถอะว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้มนุษย์ทำไมไม่มีใครย้อนกลับมาดูตัวเองตัวเราบ้างว่าทำไมเราจะพ้นตรงนี้ไปได้ฉะนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าไอ้การแตกดับของร่างกายเนี่ยมันเป็นเครื่องชำระสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปเท่านั้นเองชำระสิ่งที่ทุกข์แต่ว่าสิ่งที่ดีนั้นคือได้มามากกว่าสิ่งที่ดีคือได้มามากกว่าเพราะบุคคลนั้นสร้างกุศลไว้มากแล้วเช่นให้ทานไว้มากแล้วรักษาศีลไว้มากแล้วเจริญภาวนาไว้มากแล้วจิตของเขาอยู่เหนือความตายแล้วเขาก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเขาไม่ต้องไปนอนชราวัฏอย่างนั้นอันนั้นร่างไร้วิญญาณที่คนทั้งหลายเขาหลงกันอยู่เราต้องคิดไปก่อนนะต้องคิดไปก่อนเข้าใจไหมคิดไปก่อนตรงนั้นไปนอนตรงนั้นก็กลัวผีตายสิใช่ไหมโยมใครไปนอนบ้านนอนบ้านยังกลัวเลยนะนอนหลายคนเดียวยังกลัวไปนอนป่าช้านอนได้ยังไงคนสมัยก่อนเขาทำไมไม่กลัวป่าช้าสมัยก่อนป่าช้าเนี่ยน่ากลัวกว่าสมัยอีกสมัยนี้นะป่าช้าเนี่ยหูยิ่งคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวป่าช้าเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ไปเขาตายแต่ร่างกายแต่จิตของเขาเนี่ยเขาไปก่อนที่จะไปอยู่ป่าช้าเขาบอกเขาสร้างบุญเขาไว้พอแล้วเขาไม่กลัวเรื่องป่าช้าพอตายแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ดีแล้วเขาเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ไปนั่นมันเป็นร่างไร้วิญญาณใครจะไปไหนก็ไปเถอะใครไปทิ้งไหนก็ทิ้งเถอะฝังก็ฝังเถอะเผาก็เผาเถอะฉันไม่สนใจหรอกฉันทำความดีของฉันไปพอแล้วนั่นแหละคือคนไม่หลงไม่หลงทำการกิริยาตายคือเตรียมตัวไปพอแล้วดังนั้นเราต้องคิดให้มากว่าเราบ้านที่หนึ่งนี่คือเนี้ยบ้านที่หนึ่งของเราบ้านที่สองคือสวรรค์ที่เราจะไปต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่บ้านที่สองก็คือป่าช้าบ้านที่สองคือป่าช้านั่นมึงไปเราไม่กลับเลยบ้านที่สองคือป่าช้าสำหรับคนหลงคนที่หลงคือบ้านที่สองคือป่าช้าต้องไปแน่นอนต้องไปนอนถ้าไปกงซุยก็ไปฝังหลุมถ้าเป็นป่าช้าวัดก็ไปเผาก็ไม่มีอะไรเหลือบ้านที่สองของเราคือบุญกุศลที่เราทำไปบ้านเนี้ยที่เราจะได้ดีมากที่เราจะเห็นของเราเองเราต้องเห็นก่อนนะโยมนะเราทำไมเราจะเห็นในบ้านที่สองเราเนี่ยไอ้บ้านที่หนึ่งนี่เราติดแล้วเราบ้านที่หนึ่งเนี่ยในบ้านที่สองเราจะเห็นได้ยังไงว่าเรามีบ้านที่สองจริงๆรองรับเราจริงๆไม่งั้นก็มองได้แต่เฮ้ยเวลาตายแล้วก็ต้องเอาโลงมาใส่กูสิเนี่ยบ้านที่สองถ้าไปวัดไหนก็วัดนั้นเนี่ยเราเน้นบ้านที่สองนั้นเรากลัวไม่ไปแต่ต้องบ้านที่สองเราต้องเราทำอะไรของเราไว้บ้างทานศีลภาวนาเราทำความดีวิมานอยู่ในใจถ้าเราทำดีมันก็ต้องไปดีทำบุญกุศลก็ต้องไปเป็นเทวดามีความสุขไอ้บ้านที่สองนี่เราสร้างเราเสร็จแล้วเราสร้างเราเสร็จในใจแล้วนั่นเนี่ยเราไปได้เลยแต่โดยมากคนเราไม่มีบ้านที่สองเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้เขาก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรจะตายที่ไหนจะตายเวลาใดจะตายด้วยโรคอะไร
แล้วก็เตรียมตัวตายแล้วยังคนจะไม่คิดถึงเรื่องที่สองเลยเพราะไม่คิดถึงเรื่องจะตายเมื่อไรจะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายเวลาใดคนนั้นบางคนไม่คิดแต่พุทธเจ้าในท่านให้คิดนะพุทธเจ้าในท่านให้รู้ว่าให้คิดว่าเราจะตายเวลาใดตายเมื่อไรตายเวลาไหนตายด้วยโรคอะไรเราเป็นไงจึงจะถ้าเมื่อตายแล้วเราจะไปไหนก็ต้องให้ท่านให้คิดถึงเรื่องความตายในตัวเราแล้วก็เตรียมตัวทันพวกนี้มันน่ากลัวไปไหมฮะพวกนี้ไม่สนุกเลยไหมสนุกไหมสนุกไม่สนุกเหมือนละครนะละครมันเล่นเรื่องไม่ตายเออนี่เราพูดเรื่องความจริงความจริงนี่ไม่มีใครอยากจะคุยแต่สมัยก่อนนี่แปลกคนแก่ๆเนี่ยสอนเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้เด็กๆฟังแต่เด็กมันก็ไม่กลัวนะฮะเด็กๆก็เอามาคิดเหมือนมันลึกซึ้งมากกว่าธรรมดาที่ลูกหลานจะได้ยินได้ฟังเขาก็สอนเรื่องความไม่เที่ยงของความแก่ความเจ็บความตายลูกหลานฟังพอโตขึ้นมามันก็จำได้ว่าเออธรรมะที่ปู่ย่าตายายสอนให้ฟังเนี่ยมันยิ่งโตมาก็ยิ่งเห็นเป็นความจริงมีบ้านที่สองกันทุกคนแล้วก็สบายโยมนะทำบุญเนี่ยบ้านที่สองนะทำบุญเนี่ยบ้านที่สองโยมเอาไปได้ในบ้านที่หนึ่งนี่เราก็อยู่ตอนหมดมีลมพอหมดลมแล้วบางคนเนี่ยก็น่าแปลกนะโยมนะคนเราเนี่ยพอหมดลมแล้วเขาก็กลัวเรานะเกลียดเรานะเออแปลกนะเออเขาบอกว่านี่ตอนนี้พ่อตายที่โรงพยาบาลนะทำไงดีหลวงพ่อเอาก็เอามาบ้านเลยไม่ได้หรอกเขาห้ามเอาผีเข้าบ้านโอ้พ่อตายโรงพยาบาลบอกเอาไปวัดเลยดูสิเขาไม่เอากลับบ้านเลยโยมเพราะตอนนี้สามีฉันตายที่โรงพยาบาลก็เอากลับบ้านไม่ได้เขาเอ๊แปลกนะแต่ถ้าบอกยังมีลมเอามาได้เออเขาบอกภรรยาตายที่โรงพยาบาลไอ้สามีก็ไม่เอากลับบ้านมันบอกเอาไปวัดเลยเออได้แต่มันได้แต่มันไม่ได้คนตายจะมาทำอะไรเราแต่คนทำไมมากลัวกันนะมันเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องศาสตร์ลึกลับลึกลับซับซ้อนแม้ถ้าเราเนี่ยเราเป็นๆนี่เราก็เปิดเผยไม่มีอะไรนะแต่ตายไปหาว่าเราจะมาแอบแฝงอะไรยุ่งหมดเลยนะใช่ไหมเออกลายเป็นคนมหัศจรรย์ไปดังนั้นบ้านในอยู่เรานี่มีสิทธิเต็มที่แต่พอเราตายปุ๊บเนี่ยเราไม่มีสิทธิอะไรสิทธิของเราก็คือได้บุญไปเท่านั้นเองเราทำของเราไว้แม่ชีนะก็ป่วยนะมาตายตอนนี้จะมาไปเนี่ยมีเงินอยู่สองหมื่นเขาไม่มีครอบครัวมาอยู่วัดสังฆทานนะตอนนี้จะมาไปที่ในปากช่องอ่ะเขาโทรบอกว่าพอแม่ชีตายปุ๊บญาติมาเลยน้องมาถามบอกนี่เงินกี่หมื่นอาตมาไม่ต้องแกอยู่เป็นสิบกว่าปีไม่เคยเจอญาติเขาเลยนะแต่ไม่รู้เขาแอบมาเจอเขาเมื่อไรนะคนนี้มาอยู่กับอาตมาเป็นสิบปีอาตมาไม่เคยเจอญาติอาตมาจะตัดสินว่าคนนี้ไร้ญาติก็เลยเลี้ยงไว้เป็นคนที่ไม่มีญาติแต่พอตายปุ๊บเขาบอกว่ามีญาติมาถามว่ามีเงินกี่หมื่นจะเอาเงินไปแล้วสิแม่ชีก็เลยปากไวบอกถ้าจะเอาเงินไปก็เอาศพไปด้วยแล้วกันโทรเงินแค่สองหมื่นนายโยมนะผ้าเพ้อเก็บเอาหมดโยมผ้าคนตายก็จะเอาดีแต่ก่อนหน้านั้นอาตมาสั่งให้ไปยึดไว้สามกระเป๋าก่อนให้ไปค้นไว้เพราะแกมีเยอะแกสะสมมาเยอะก็ให้ไปค้นเก็บไว้คนไหนมีมากก็เก็บยึดของกลางเขาไม่ถามหาอะไรเลยนะโยมก็ถามหาเงินนะเออคนสมัยนี้ไม่มียากกันที่เงินนะโยมอันนี้พอบอกว่าจะเอาศพไปจะเอาเงินไปก็เอาศพไปเขาไม่กล้าเอาไปเพราะมันสองหมื่นนะทั้งสองล้านต้องใส่เอาศพไปนะโยมนะ เอาไว้โยมสองล้านต้องเอานะเอาแจ้งกันได้จะอยากจะให้ศพเรามีราคาเก็บไว้เยอะๆโยมมันแย่งกันสนุกดีเออ
แต่ถ้าเราไม่มีความหมายโยมจะไปมีอะไรเลยถ้าเราไม่อยากให้มีความหมาย

นะตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยไร้ค่าเลยโยมก็จะรีบเผาเร็วๆเผาเร็วไม่ต้องเก็บไว้หรอกเออเผาไปเถอะแต่ถ้าบอกโอ้โหนี่มีร้อยล้านเอาไว้สักหลายๆปีก็ได้เพราะจะต้องใช้เงินไปก่อนเออนี่มันเรื่องจริงนะโยมนะเงินนี่มันเป็นเสน่ห์ของโลกนะความดีนี่เป็นเสน่ห์ของคนมีของธรรมชาติของธรรมะไอ้ความดีเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่ลึกซึ้งที่ว่าคนมีธรรมะด้วยกันถึงจะเข้าใจกันแต่ถ้าหากว่าเงินทองสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของโลกจะอยากให้ลูกหลานรักหรือเก็บเงินไว้เยอะๆโยมขวางไว้เยอะอั้มไว้เยอะๆไม่มีก็อั้มไว้ก่อนเดี๋ยวไปบอกว่ากูไม่มีเดี๋ยวมันทิ้งเราอ่ะนะยังไงก็อั้มไว้ก่อนแต่เราก็ต้องทำบุญนะถ้าเก็บไว้เอาไว้จะล่อลูกหลานจริงๆเดี๋ยวเราหลงเราก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันทำบุญสักส่วนหนึ่งเอาไว้ให้ลูกหลานถ้าสามส่วนพระเจ้าท่านว่างั้นนะพุทธเจ้าท่านเอาไปส่วนเดียวนั่นเองนะทำบุญสักหนึ่งส่วนเอาไว้ให้ลูกหลานสามส่วนก็ยังเหลืออันนี้ทำบุญไม่ได้สักส่วนเดียวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองขุดขูดหน่อยๆเท่านั้นเองไม่กล้าทำมากเสียดายอ่ะใช่ไหมเออถึง3ล้านเนี่ย4ล้านเนี่ยก็บอกให้ทำบุญสักล้านนึงก็ทำสักหมื่นนึงก็พอแล้วกูหมื่นนึงก็มากแล้วคุดคูดนั่นเองอ่ะที่จริงต้องทำล้านนึงนะ4ล้านต้องทำล้านนึงนี่คุดคูดแค่หมื่นเดียวร้อยเดียวอ่ะก็ไม่ได้เอาไปอ่ะเออไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าที่จริงพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านบอกพูดว่าพูดไม่พูดตัวเงินนะทำบุญซะสามส่วนสี่ส่วนทำบุญซะส่วนเราบอกทำได้นี่ส่วนเดียวน้อยนิดเดียวใช่ไหมพวกนี้รู้สึกว่าโอ้ทำส่วนเดียวไม่มากเนี่ยแต่บอกว่าสี่ล้านทำไม่ได้สิมันมากไปอ่ะเออแต่ที่จริงไม่มากเลยโยมก็สี่ส่วนโยมก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานสักสามส่วนโยมก็ได้ไปแค่ล้านเดียวไม่มากนะโยมได้กินแค่ล้านเดียวเออเนี่ยพระเจ้าจะให้ทำงานสี่ส่วนทำสักส่วนสี่ส่วนทำสักส่วนและจะไม่อดไม่จนไม่ยากไม่จนถือจะอยู่เป็นมนุษย์ก็ไม่จนไปโลกหน้าก็ไม่จนแต่ถ้าหากว่าสี่ส่วนไม่ทำเลยเนี่ยในเมืองมนุษย์เราไม่จนจริงแต่ไปข้างหน้าเราจนเราก็ไม่รู้ลูกหลานเราจะทำให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ขี้เหนียวเนี่ยเอาไปไม่ได้โยมทำสี่ส่วนแล้วยังโยมสี่ส่วนทำส่วนหรือยัง มีใครกล้าทำบ้างเนี่ยมีใครกล้าทำบ้างไม่มีใครกล้าเนาะใช่ไหมกล้าไหมโยมสี่ล้านทำล้านกล้าไหมสี่ร้อยทำร้อยนึงนะกล้าไหมคนนี้กล้าไหมกล้าไหมกล้าแต่มันยังไม่มีจะทำแต่พูดถึงความตนีนี่คนเรามันก็มีความตนีมันจะเกิดนะพอไอ้ตอนที่เราไม่มีนั่นเราก็ทำได้นะโยมแต่พอเรามีจริงๆก็มันก็เสียดายนะพอไม่มีจริงก็เสียดายกันนี่มันก็จะให้กับมันก็เสียดายนะเออเหมือนกับเราซื้อผ้าสวยๆมาสี่ตัวเนี่ยแหมเราก็จะใส่หมดทั้งสี่ตัวนะจะให้แต่ตัวก็เสียดายอ่ะมันก็สวยไปหมดเนี่ยจะทำยากแต่ถ้าสร้างบารมีนะโยมนะถ้าสร้างบารมีที่จะไปรวยในชาติหน้ารู้ว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยเขาต้องทำถ้ารู้ว่าเราจะต้องตายไปชาติหน้าและชาติหน้ามีจริงต้องรีบทำต้องตัดสินใจทำถ้าไม่ทำจะไม่ได้อะไรต้องคิดทำไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเริ่มไปไม่ตลอดเลยรู้ว่าชาติหน้ามีจริงแล้วเราจะต้องตายจากโลกนี้เราจะต้องเอาบุญไปต้องทำให้ได้เพราะสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยนิสัยให้เราไปไม่จนแต่ถ้าเราลีแล้วรอเลยลีรอให้แก่ให้ตายแล้วไม่ได้เลยเราก็กลายเป็นคนอาภัพบุคคลคนไปอาภัพเนี่ยไปเกิดชั้นหน้าแพ้เขาหมดนะไปแพ้เขาหมดแพ้ในปัญญาแพ้ในรูปแพ้ในสมบัติแพ้เขาหมดสู้เขาไม่ได้เนี่ย

ถ้ามานิยมนั่งเก้าอี้ก็ได้นี่ถ้ามานิยมนั่งมานั่งไหนข้ามมาสิกำลังชวนแบ่งสมบัติอยู่เมื่อก่อนแม่อาตมาอยู่เป็นชีนะโยมนะอาตมาแม่อาตมาอยู่เป็นชีนะ อาตมาให้ใครทำบุญหมดเลยแม่เก็บเลย

คนคนนี้คนแก่ก็อยากเก็บนะโยมนะอยากจะมีเป็นของตัวนะพอเขามาให้หมื่นครึ่งหมื่นลูกหลานมาให้พันสองพันหมื่นครึ่งหมื่นเนี่ยจะเก็บนะเก็บคนแก่เนี่ยจะเก็บถ้าหนักเป็นฉี่แล้วก็เก็บอาตมารู้ว่าแม่เราเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเราไม่แช่งหรอกพอแม่เรา70แล้วก็เจ็บก็อดหรือแอนแล้วแม่เราก็ต้องตายพอ80แม่เราก็ไม่รอดแล้วอาตมาไปเอาเงินมาหมดเลยยืมแม่ขยืมเงินอาตมาทำตรงโน้นตรงนี้จริงๆคนตกทุกข์ได้ยากมาไม่มีหนังสือเรียนคือแม่ขยืมเงินหน่อย 3-4 พันบาทแล้วก็เอาแหมมีแม่เท่าไหร่แม่ก็ฝากมาให้เพื่อลูกนะที่จริงไม่ใช่ทำบุญหรอกเพื่อลูกคือเห็นลูกจะเอาอะไรอาตมาก็ไปต้อนเอามาเรื่อยๆฉันไม่มีเหลือนะพอรู้ว่าแม่จะมีมากอาตมาก็ไปขยืมมาทำบุญขยืมมาทำบุญเพื่อไม่ให้แกเก็บเพื่อแกตายเมื่อไรแกจะได้ไปแกจะได้ไม่ห่วงตรงที่แกมีนั่นอาตมาเอาแกทำจนหมดไม่เหลือเลยสักบาทเดียวอาตมาต้องเอามาทำมาขยืมเรื่อยขยืมใช้นาที่ลูกขยืมแม่ก็ไม่ให้แกเก็บบอกแม่จะไปห่วงนะเงินทองอย่าไปเก็บนะเงินมันเอาไปไม่ได้หรอกยืมแม่ทำบุญเลยอาตมาใช้วิธีนั้นนะใช้กับแม่ตัวเองได้แต่คนอื่นเขาไม่ยอมนะอย่างนี้ยังยอมไม่ใช่แม่อาตมาไม่กล้าขยืมหรอกคือเราก็ต้องใช้วิธีนั้นเพราะรู้ว่าแม่เนี่ย80กว่าแล้วเพราะ84แกก็ตายแล้วเราก็ขอยืมแกให้แกก็ไม่ได้มีมากมายหรอกมี 4,000-5,000 หมื่นครึ่งหมื่นจะมาก็ต้องไปเอามาทำให้หมดเพราะว่ารู้ว่าแกจะได้บุญแกก็เลยเป็นอันว่าได้ทำบุญเพราะลูกนี่เองเชื่อไปขอยืมแกมาทำตลอดบางทีคนตกรถมาอุ้มลูกมา2คน3คนบอกตกรถมาอะไรมาที่จริงมันก็อาจจะหาเงินทำไมก็ไปขยืมเงินแม่มาให้แม่เอาเงินกลางกลางส่งให้เอาเงินโยมแม่มาให้นะก็อันนี้คือเป็นอุบายที่เรารู้ว่าเราควรเอาแม่เราไปอย่างนี้ไม่ควรจะให้แกห่วงอะไรติดตัวก็ช่วยแกได้ทางหนึ่งเขาเป็นแม่เราก็ไม่ให้แกสะสมเขาสงสารเดี๋ยวก็ไปห่วงมันก็กลายเป็นคนไม่มีทรัพย์ติดตัวไปไอ้ที่เราให้แกทำเนี่ยแกมีทรัพย์ติดตัวไปแล้วถ้าแกยังถ้าแกไม่ไปนิพพานชาตินี้นะไปข้างหน้าแกก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองก็สงสารนะทำไมสงสารสงสารมากที่สุดก็คือพ่อแม่ตัวเองคือสงสารมากคือว่าถ้าแกเกิดอยู่เขาไม่อยากแกไปเกิดลำบากอยากให้แกไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือไปถ้าไม่ถึงนิพพานก็ไม่อยากแกกลับมาลำบากสงสารแม่สงสารมากคือห่วงแม่สงสารแม่เพราะว่าเห็นใจที่เลี้ยงลูกมาตั้ง8-9คนเนี่ยเหนื่อยเหน็ดกับลูกมามากมายสงสารความรักลูกสงสารการเสียสละคือสงสารแม่ตรงเลี้ยงลูกเนี่ยเราผู้หญิงเนี่ยลำบากพอลูกจะมาเลยว่าไม่อยากให้แกกลับมาจนไม่อยากแกกลับมาลำบากถ้าแกไปนิพพานได้ก็อยากให้แกไปไม่อยากให้แกกลับมาเกิดอีกกลัวจะมาแพ้เขาอะกลัวจะมาจนมาต้องทำกินโหเหนื่อยอะไรลุนรถจ้าเล้งขายข้างถนนตำรวจก็ขับจับก็วิ่งอย่างเงี้ยโอ้จะเป็นแม่เรากันเราก็สงสารเนอะหาเช้ากินข้ามหาวางตรงนู้นก็ไม่ได้วางตรงนี้ก็ไม่ได้แม่เรามาเกิดอย่างนี้เราสงสารตายเลยนะหาได้วันละ200-300ไหนต้องเสียโน่นนี่กว่าจะเลี้ยงลูกโตมันสงสารแม่สงสารแม่จริงๆไม่รู้จริงคนอื่นจะคิดสงสารแม่ไงแต่มาสงสารความเป็นทุกข์ของแม่ที่จะมามีแม่เนี่ยจะมาจะมีความสงสารแม่อย่างเนี้ยความว่าลำบากเพราะเลี้ยงลูกสงสารจังเลยแล้วไม่อยากให้แม่กลับมาเกิดรับใช้กรรมอย่างนี้อีกไม่อยากมาเลี้ยงลูกแบบนี้อีกแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเลี้ยงเขาไปเท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้เลี้ยงตัวเองใช่ไหมบ้านปลายเขาลูกมันก็ไม่ได้เลี้ยงแกก็ต้องมานอนอยู่ที่วัดมาตายที่วัดนี่ก็ยังดียังมีวัดใช่ไหมมีลูกบวชแต่นี่แม่อาตมาโชคดีได้อยู่ได้นานอยู่ได้ตั้งแต่อายุ50กว่าก็หมายถึง83ปี84ปี

เรากลัวตรงนี้ว่าคนเราเนี่ยพอมาเป็นแม่คนนี่ลำบากมากลำบากเพราะห่วงเขาห่วงเขารักเขาช่วยเหลือเขาทุกทีทุ่มเทหมดหัวใจเลยนะแม่เนี่ยนะอะไรก็ไม่เคยเรียกร้องเลยโอ้เราเป็นผู้ชายเราไม่เคยเป็นแม่คนแต่เรามันนึกถึงความรักของแม่เนี่ยมันมากเกินกว่าที่ลูกจะให้ตอบแทนก็เลยสงสารตรงนี้ไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากให้มาเป็นแม่แบบนี้อีกมันลำบากเหลือเกินแต่บางคนก็ชอบมั้งพอเป็นแม่สบายนะลำบากก็สบายไม่ลำบากสบายคือแม่ก็บอกว่าสบายเห็นลูกก็สบายแต่ไอ้ความเป็นห่วงของแม่สิมันน่าสงสารใช่ไหมเป็นห่วงของแม่ทุกข์เพราะลูกพุทธเจ้าจะบอกว่าเปรียบเหมือนกล้วยเนี่ยตายเพราะลูกถ้าไม่มีลูกก็ไม่ตายแล้วกล้วยเนี่ยเขามีลูกก็โสมเลยพวกฝันเลยฝันขอเลยมะม่วงก็เหมือนกันต้นไหนไม่มีลูกก็ไม่โดนตัดกิ่งไม่โดนฟาดลงมีต้นไหนดกก็โดนฟาดโกรนหมดเลยคนไหนมีลูกก็ลำบากมากคนไหนไม่มีลูกก็ไม่ลำบากยังไงเราต้องธรรมะเนี่ยมันเป็นข้อคิดนะธรรมะเนี่ยเป็นการมองกลับมาสู่ความจริงไม่มองเลยไม่มองผ่านไม่มองสิ่งที่ไม่เป็นความจริงธรรมะนี่กลับมามองเรื่องความจริงทั้งหมดเป็นสัจธรรมว่าเราควรจะเป็นอย่างไรในเมื่อเราเป็นแม่คนพ่อคนแล้วเราควรจะตั้งตัวยังไงที่จะเอาตัวรอดได้ต่อไปนี่ลูกหลานเขาก็ต่างคนต่างไปตัวเราสิเราก็ต้องไปของเราเราก็ต้องไปทางของพ่อแม่น่ะทางของคนแก่คนชราไปตามฐานะที่เราจะทำของเราไปวันนี้วันเกิดเท่าไรแล้วกี่รอบแล้ว84มั้ยจะอยู่อีกสัก90พอมั้ยฮะไม่อยากอยู่แล้วจะไปไหนอ่ะเนี่ยเขาไม่อยากให้ไปอ่ะแล้วเนี่ยเขาขอคนละ2 ปี 2 ปีอ่ะลูก7 คนเนี่ยฮะเนี่ยเขาขอคนละ2 ปีนะ7 คนเนี่ย7 ต้อง 74เลยฮะถ้าโยมหายใจอยู่ได้ถ้าโยมขี้เกียจหายใจอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างที่แล้วมาตอนที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลนั่นแหละถ้าทำกันบ่อยๆอยู่ไม่ได้นะเป็นเรื่องไงตอนนั้นแย่มากเลยนะเบอร์เลยอ่ะแล้วก็ดีจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่เอาไปเขาจะให้กลับมาทำบุญอีกนะเนี่ยเดี๋ยวให้กลับมามอบสมบัติให้พระให้หมดเนี่ยนะว่าไงจะให้4 ส่วนหรือเปล่าไม่ต้องเอา4 ส่วนหรอกเอาสักแถบหนึ่งก็พอไม่เป็นแม่สมาเป็นแม่สมาเอาหมดแล้วเนี่ยนะเป็นแม่สมาขายสมบุญหมดแล้วเนี่ยนะเรื่องกลัวลูกลำบากอ่ะโอ้ยลูกมันฉลาดกับเราไอ้เรานี่ฉลาดน้อยกับมันเรายังเลี้ยงมันได้เลยมันฉลาดมากกับเราเรื่องอะไรจะทำไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้มันจะลายกับเราแล้วจะลายกับมันนะโยมจะลายกว่าแล้วโยมทำไมหาสมบัติเขาได้ตั้งเยอะล่ะนะเนี่ยสมบัติของโยมนะมันจะลายกับเราทำไมมันหาไม่ได้อ่ะนะยังไงมันจะหาไม่ได้จะลายกับเรานะใช่ไหมนั่นสิมันน่าแปลกเลยนะมันฉลาดกับเรามันน่าจะหาได้มากกับเราเนาะขอใจเขา
นะคนตะก่อนนี่มันทำเพื่อลูกจริงๆอ่ะทำหามาเพื่อลูกจริงๆตั้งครับใจทำมาหากินเนี่ยเพื่อลูกแท้ๆไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยเนอะเนอะมันไม่มีลูกทำให้แม่บ้างเลยมีไหมเนี่ยที่หกเจ็ดคนนี้ทำให้แม่มีไหมมีไหมทำให้แม่มีไหมเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยนะ ทำให้แม่ได้ก็ลูกก็รวยนะถ้าทำให้แม่ได้ลูกก็รวยเออแต่คนไหนทำให้แม่คนนั้นก็รวยแต่มันก็มีนะโยมนะบางคนก็หาได้มากกว่าพ่อแม่บางคนก็หาสู้พ่อแม่ไม่ได้วาสนาสู้พ่อแม่ไม่ได้มันอาจจะเป็นโอกาสมาฮะอาจจะไปเจอคู่ครองไม่ดีเข้าเจอประเทศไม่ดีเข้าในยุคไม่ดีเข้าแล้วก็มีอย่างแม่เรานี่สงสัยจะโอกาสดีจังหวะดีโอกาสดีวาสนาดีคู่ครองดีทำมาหากินเลยสะสมได้มากโอกาสดีได้ลูกบางคนก็มีวาสนาดีเจอคู่ครองดีจังหวะดีทำมาหากินก็สะสมได้มากกับพ่อแม่แต่บางคนนี่พ่อแม่ให้เท่าไรก็หมดเลยเขาเจอคู่ครองไม่ดีโอกาสไม่ดีสติปัญญาอะไรแบบว่าความตั้งอกตั้งใจอะไรจะต่างกับพ่อแม่ก็จะถอยไปกว่าพ่อแม่ไอ้พ่อแม่ก็คงจะห่วงตรงนั้นแหละแต่ถ้าลูกทุกคนเนี่ยพัฒนาเหนือพ่อแม่เนี่ยถือว่าเจริญพ่อแม่ให้แค่หมื่นเนี่ยแต่ลูกไปต่อเป็นล้านเนี่ยพ่อแม่ให้เป็นล้านไปต่อเป็นสิบสิบล้านนี่ถือว่านั่นเจริญแต่ที่พ่อแม่หาให้ลูกได้อย่างเงี้ยถือว่าครอบครัวจะเป็นปึกแผ่นแต่นี้ถ้าลูกเนี่ยเก่งกว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะสานต่อได้ดีกว่านี้ไปจะเป็นมหาสมบัติไปอีกถ้าลูกเราดีนะลูกเราไม่เลวไหลไม่เละไม่เทะไม่ประกอบอาชีวิตที่ดีนะครอบครัวที่ดีก็จะดีกว่าพ่อแม่นะลูกเราดีทุกวงเนี่ยหูหนวกตาบอดก็ดีหมดเนี่ยขี้เล่าเมายาก็ดีหมดเนี่ยขนาดติดแคปยังเอาไปนอนบนหลังคาบ้านเลยให้หลงข้างล่างส่งแคปไปทุกวันตำรวจก็ไม่รู้ว่าลูกกูดีก็ลูกคนอื่นมาหน้าบ้านเลยเข้าบ้านหรอกนะขนาดลูกติดแคปยังเอาไปนอนบนบ้านเลยขนาดตัวเองเป็นตำรวจนะไม่กล้าแจ้งตำรวจตัวเองเป็นตำรวจเนี่ยมันดูดแคปไปกลัวเสียชื่อเสียงลูกมันดีหมดเลยโยมตัดทิ้งไม่ได้แต่ลูกมันไม่เคยคิดเลยพ่อแม่มันดีขนาดนี้จะเนาะทำไมพ่อแม่กูดีขนาดนี้ฉันรักกูทุกอย่างอะไรก็ไม่ว่าดีไม่ว่าเสียแต่สักอย่างเดียวจริงไหมโยมนะไอ้พ่อแม่ว่าลูกดีเนี่ยมันมากแต่ไอ้ลูกว่าพ่อแม่ดีเนี่ยมันน้อยนะเหมือนบ้านยังดีโยมก็เรียกว่าลูกโยมดีเขาไม่เอาโยมไปไว้บ้านคนชราบางคนนี่ก็ตั้งตัวแล้วลูกเขาเก่งกับพ่อแม่นะโยมนะลูกเขาเก่งกับพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยเขาทำมาหากินร่ำรวยมากเลยมีลูกกับใครเก่งมีหลานมีอะไรแล้วแม่ก็พูดจากับลูกหลานไม่รู้เรื่องเขาก็บอกแม่ที่บ้านนี้ไม่เคยมีใครดูแลทุกคนก็ออกจากบ้านแต่เช้าหมดแม่ก็เดี๋ยวจะไปหาที่พักให้แม่สบายๆก็ไปฝากที่บ้านบางแขเลย ลูกมันเก่งกับพ่อแม่โยมลูกกับใครมันก็เก่งกว่าก็ไปไว้บ้านบางแคเลยโยมไปหาคู่อยู่ที่โน่นเนี่ยสนุกกับคนแก่นั่นมันเป็นครอบครัวที่ไม่อบอุ่นโยมครอบครัวที่สร้างพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเพราะว่าอยู่กับคอยุกลูกตัวเองไม่ได้เข้ากับครอบครัวไม่ได้
ถึงคนแก่ที่ก้าวคนแก่ที่ถูกครอบครัวก้าวร้าวหรือครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่ไม่มีความกตัญญูแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยฮะลูกจะต้องให้พ่อแม่ไปไม่ได้จะเลอะจะเรือนยังไงจะขี้เยี่ยวไงก็ต้องเลี้ยงตายขาตักอันนี้ถือว่าจะไงก็จะต้องเคารพถนอมพ่อแม่ยันตายจะให้แม่พ่อเนี่ยตายอยู่ที่บ้านไม่ตายที่บ้านฉลาคนพวกนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจะกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วพวกคนที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนฉลาดนั่นหมายถึงว่าพวกอกตัญญูก็ว่าได้อาตมาจัดว่าเป็นพวกอกตัญญูนะฮะพวกอกตัญญูจัดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่อกตัญญูที่เอาพ่อแม่ไปปล่อยบ้านคนฉลาดถือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกนะฮะเราเป็นแม่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นนะฮะเราก็อยากจะอยู่กับลูกกับหลานที่เห็นมันเล่นตึงตึงตึงตังแม้จะตายก็ขอให้มันตายตรงนี้นะแต่ว่าไอ้เราเป็นแม่เนี่ยเราก็ไม่อย่างนั้นแต่ลูกเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นแต่พอไปลูกเนี่ยพอเป็นแม่เนี่ยก็คิดเสียใจว่าทำไมกูต้องไปปล่อยอย่างนั้นตอนนี้ความรักเนี่ยมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเรารักเขามากถึงจะตายแทนเขาได้แต่ทำไมเขาเอาไปปล่อยเราอย่างนั้นเรารักเขาเหลือเกินทำไมเขาเราเอาไปทิ้งอย่างนั้นเขาน่าจะให้ความอุ่นของเราแต่ตมาไม่อยากให้วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนั้นอยากไม่อยากให้มีบ้านบางแขอยากให้คนแก่เนี่ยคือโบราณเขาให้แม่ตายขาตักตัวเองอะสมัยก่อนนั้นนะจะดีจะจนไงเขาจะต้องให้แม่เนี่ยเขาจะต้องเห็นลมหายใจแม่เฮือกสุดท้ายกับเขาอะเขาจะเห็นลมหายใจคนทำไมก่อนเขาคิดนิยมจะฝากผีฝากไข้ไว้กับลูกหลานและลูกหลานก็บอกว่าอยากจะเห็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพ่อแม่ที่ตายขาดตักตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยเมื่อพ่อแม่ตายก็จะบอกคนทางไปสวรรค์ให้พ่อแม่มีลูกไว้ปิดตาตายมีลูกชายก็ดีมีลูกสาวก็ดีไปปิดตาตายเมื่อเฮือกสุดท้ายก็อยากบอกคนทางไปสวรรค์ให้พ่อแม่และนอนตายขาตักลูกสาวลูกชายสมัยก่อนเขาต้องการอย่างนั้นลูกก็ตั้งใจเลยว่าฉันจะต้องเห็นลมหายใจของแม่เฮือกสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตรงเนี้ยคือหน้าที่ของลูกลูกทุกคนจะจ้องเลยว่าจะตายก็ช่างเถอะพ่อแม่จะตายเมื่อไรจะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปทันเห็นลมหายใจแม่เฮือกสุดท้ายไอ้พ่อแม่ก็ว่ายังไงก็ดูแลแต่จะตายที่ไหนก็ช่างขอให้ได้ตายอยู่กับลูกหลานในเครื่องสุดท้ายความรู้สึกของคนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นนี้ไอ้ลูกก็มีความปรารถนางั้นขนาดอาตมาเองยังเป็นงั้นเลยอาตมาก็ต้องการอย่างเงี้ยรู้ว่าพ่อเนี่ยแม่เนี่ยต้องการจะตายอยู่กับอาตมาอยากเห็นอยากตายอยู่กับอาตมาเครื่องสุดท้ายอาตมาก็ตั้งใจว่าจะต้องแม่จะต้องตายต่อหน้าเราแม่จะต้องตายต่อหน้าเราแต่แม่ก็ต้องการว่าจะต้องตายต่อหน้าเราความผูกพันมันตรงกันสมาก็ตั้งใจว่าแม่เอาแม่มาเลี้ยงไว้เนี่ยเราแม่ต้องตายต่อหน้าเราแม่ก็ต้องการจะตายต่อหน้าเราพอถึงเวลาแล้วไม่ได้ตายต่อหน้าเราสมาไปอินเดียพออยู่ทางนี้แม่ตายแล้วเอาเลยคนเดียวเหลือพ่ออีกคนเดียวต้องทำให้ได้นี่เราผิดไปแล้วเพราะแม่เนี่ยไม่สามารถจะตายต่อหน้าเราทั้งที่แม่เนี่ยเรียกร้องหาเราตลอดเลยตอนจะตายก็อยากให้เราอยู่ใกล้ๆแต่เราทำไม่ได้พอเรามีภาระไปอินเดียเอาเหลือพ่อพอพ่อตอนนั้นก็ไปเนปาล7วันโทรศัพท์มาถามพ่อเป็นไงบอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพอมาลงเครื่องตอนเช้าตอนเย็นพ่อไปโอเนี่ยได้เครื่องสุดท้ายตอนที่เห็นพ่อดับไปต่อหน้าต่อตามันก็เลยเหมือนว่าเราเนี่ยได้ใช้หนี้ไปครึ่งหนึ่งแต่มันไม่สมบูรณ์ที่ว่าได้เห็นแม่คนที่ตั้งใจมากคือแม่คือคนที่ตั้งใจที่จะเห็นหลับตาตายต่อหน้าเราเนี่ยคือแม่แต่ไม่ใช่พ่อแต่พ่อเนี่ยเขาไม่ได้บ่นหรือว่าอะไรแต่ได้พ่อมาตายต่อหน้าเราเกือบไม่ทันความรู้สึกของเราอย่างนี้มันยังมีอยู่สำหรับคนสมัยนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยมันจะหมดไปแล้วเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องนี้กันใช่ไหมฮะพอหมดสมัยแล้วต่อไปรุ่นนี้เราไม่พูดกันปุ๊บเขาก็มาไม่ไอ้เมื่อคำพูดอันนี้หมดไปแล้วนะคนก็ไม่อยากจะมาเห็นกันตรงนี้
ก็แล้วกระจาย

0: โรงพยาบาลไปตายบางแคไปตายไหนก็ตายฉะนั้นไอ้การที่ลูกหลานจะมาปิดตาตายพ่อแม่ให้ไปสวรรค์เนี่ยหมดแหละแม่พุทโธไว้นะพ่อพุทโธไว้นะเนี่ยอย่างตอนที่หลวงพ่ออาตมาจะสิ้นนะแกก็มองดูอาตมาบอกพ่อพุทโธไว้นะไม่ต้องคิดไม่ต้องห่วงอะไรพ่อก็พุทโธแล้วสักพักพ่อก็บอกไม่ต้องห่วงหลวงพ่อพุทโธไว้แล้วหลวงพ่อก็พุทโธแล้วก็ขอพับไปก็ไปนี่คือหน้าที่ของลูกกับพ่อแม่ต้องเป็นอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธจะต้องเป็นอย่างนี้กันเรื่อยไปเพราะเมื่อสมัยพุทธเจ้าท่านก็ทำกันอย่างนี้เวลาจะตายเนี่ยเขาจะต้องฝากผีฝากไข้กันนะโยมไม่ตายให้ทิ้งเดียวดายนะต้องมีคนนำวิญญาณต้องมีคนส่งวิญญาณต้องมีคนคอยคุมคอยเตือนสติกันดังนั้นโยมถ้าเราไปคิดว่าตายก็ตายไปเถอะตายที่ไหนก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเหมือนเราไม่เคยตายเราพูดไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเวลาตายเนี่ยเราจะอยากเจอใครสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะเหมือนบางคนเคยคอยบางทีลูกสาวคนนี้มาแล้วลูกสาวนั้นมาแม่ยังไม่ยอมไปคอยลูกชายอีกคนหนึ่งคอยไม่ยอมไปลูกๆก็มาว่าไม่ไปสักทีแม่ก็คึกมันไปสักทีนะพอไอ้ลูกคนนั้นมาแม่ไปเถอะไปเลยคอยลูกอีกคนหนึ่งแสดงว่าไอ้การจากกันไปในชีวิตหนึ่งเนี่ยมันมีความพร้อมคนมันผูกพันกันนะมันจะไปมันต้องมันไม่อยากเจอใครทั้งโยมเชื่อไหมนะมันอยากอยู่กับใกล้ๆลูกตัวเองมันอยากอยู่ใกล้ๆลูกตัวเองอยู่ใกล้คนที่ตัวเองห่วงตัวเองรักท่านนั้นหน้าที่ของบุตรที่ดีเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่านั้นถึงเมื่อท่านแก่เฒ่าชราแล้วก็เลี้ยงดูท่านยันตายเมื่อตายแล้วก็ทำบุญกุศลให้ท่านดำรงวงตระกูลให้ท่านตอนอยู่นั้นตอนจะตายนั้นก็หมายถึงดูแลรักษาท่านแสดงว่าต้องส่งวิญญาณให้พ่อแม่เนี่ยอบอุ่นเพราะมีลูกดูแลให้ท่านสบายยามแก่เฒ่าพอท่านตายไปก็จะทำบุญให้ท่านดูแลรักษาวงตระกูลไม่ให้เสื่อมก็แสดงว่าแม่พ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะลูกเนี่ยดีแล้วตอนตายตาหลับนี่เราต้องมีข้อสัญญาตรงนี้ไว้นะสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกวันเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันเป็นที่พึ่งลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีจะต้องประคบประหงมพ่อแม่เนี่ยตายในตักลูกตัวเองแล้วจะไปนอนไว้ตายที่โรงพยาบาลแงกเดียวไม่มีใครไปดูเลยเงี้ยธุรกิจกันเต็มบ้านมาเลยเงี้ยแล้วเจียใจมันก็มาบ้านใจมันก็ไม่มีความสุขนะฮะก็ไม่อยากจะตายหรอกแต่ก็ไม่อยากจะเห็นนะแต่ถ้าหากว่ามีคนมาจับมือแม่รู้สึกเราอบอุ่นนะโอ้มีใครสักคนหนึ่งที่เรากำลังคว้าหาที่พึ่งแต่ว่ามีมืออุ่นๆมาจับเราวะแม่ทำใจสบายนะไปนะแม่นะพุทโธนะเราสึกไปละหมดห่วงแล้วกูไอ้นี่พูดงี้โยมเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจมั้ยเข้าใจความรู้สึกมั้ยถ้าโยมให้โยมไปเจ็บอยู่โรงพยาบาลคนเดียวมีใครเยี่ยมโยมเอามั้ยไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้รับไม่ได้เลยมันจะเป็นการเหมือนทำลายจิตใจกันเลย
1: เดี๋ยวนี้ต้องฝึกใจตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะต้องทำกินเราจะมาว่าเด็กนะแล้วก็ฝึกตัวเอง
0: ต้องฝึก
1: จริงนะตัวนี้เองไม่ยังฝึกใจนะ
0: ไม่
1: ฝึกเรียกร้องหาใคร
0: ก็ดี
1: ค่ะทางสมาคมที่ว่าเราไปเนี่ยเราต้องว่าลูกหลานก็ต้องทำกินใช่ไ
0: หม
1: ทำใจของต
0: ั
1: วเองเน
0: ี่
1: ยทุกว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ทำอยู่ตลอดคือว่าเราจะไม่เก็บร้องหาใคร
0: ทำได้ใช้ได้
1: ค่ะ
0: ให้
1: ไม่เคยร้องเลยท
0: ุ
1: กว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ทำอย
0: ู่ได้ใช่ฉันจะต้องไปดูตอนมันออนแอร์จริง
1: ค่ะแต่ออนแอร์ค
0: ิ
1: ดว่าทำ
0: ได้เพราะว่าแต่มันไม่แน่ตอนออนแอร์มันไม่แน่เปลี่ยนใจ ตอนนี้ทำไปก่อนตอนนี้ถูกต้องทำไปก่อนคือเห็นที่โยมที่วัดสังฆทานน่ะเขาก็ปฏิบัติมานานนะโยมนะปฏิบัติมาเกือบ100 ปีนะโยม

0: แกยอมผินฮะแกก็กรรมฐานดีนะแต่เวลาเนี่ยแกช่วยตัวเองไม่ได้พอตาแกก็ไม่ค่อยดี90เกือบจะ100แล้ว96แล้วมั้งฮะพอเวลาละลูกสาวหรือคนดูแลเนี่ยหายไปสักพักเรียกหาแล้วนะโยมนะเรียกหาคล้ายเหมือนตัวเองเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้อะเรียกหาแต่แกก็บอกว่าตายเมื่อไรก็อยากจะตายแกก็อยากจะตายนะฮะก็บอกว่าไม่อยากอยู่ถึงร้อยหรอกเขาให้ผ่อนถึงเอายอมอยู่ถึงร้อยโอ้ไม่เอาหรอกอยากจะไปวันนี้พรุ่งนี้แต่พอเวลาลูกสาวหายไปเดียวๆก็ถามหาลูกสาวแล้วเหมือนคือคนดูแลไม่รู้ว่าไอ้เราก็ไม่เคยแก่นะต้องศึกษาไปนะไม่รู้ว่าถึงจุดนั้นมันจะร้องหาหรือเปล่าทั้งที่แกก็อยู่อย่างสบายนะฮะอยู่สบายแต่พอหายไปปั๊บเดี๋ยวจะต้องเรียกหาคนนั้นคล้ายๆเหมือนว่าแกจะต้องมีคนดูแลแกยันตายอ่ะคล้ายๆเหมือนว่าเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้96ปีแต่ว่าแกพร้อมที่จะตายทุกเวลาแกทำบุญแกไว้หมดแล้วแกไม่กลัวตายแล้วแต่ว่าเรื่องลูกหลานเนี่ยแกยังต้องการอยู
1: ่เจริญสุขญาติโยมที่ได้มาบวชมาปฏิบัติธรรมในการฝึกใจของพวกเราเป็นวิธีทางที่มาปฏิบัติเพื่อจะได้ใจเราเข้าไปถึงพระธรรมการที่เรามีโอกาสได้มาฝึกตนนั้นถือว่าเป็นการเดินทางไปสู่ทางเบื้องสูงคือเป็นวิธีเดินทางลัดวิธีการเดินทางลัดก็คือเรียกว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตนการตัดช่องน้อยเฉพาะตนนั้นหมายถึงว่าออกบวชหรือบรรพชาอุปสมบทการตัดช่องน้อยเฉพาะตนนั้นเป็นวิธีทางที่พระพุทธเจ้าท่านทำวิธีนี้เป็นวิธีช่วยโรคได้เป็นวิธีช่วยสังคมได้เป็นวิธีที่จะทำให้ครอบครัวการงานหน้าที่หรือวัดวาอารามหรือบ้านเมืองเนี่ยสงบได้และเป็นหลักการปกครองตัวเองและหมู่คณะได้ดีมากเพราะคนจะอยู่กันกี่ร้อยคนก็อยู่กันอย่างสงบแต่ถ้าคนเราไม่ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวแล้วอยู่กันสองคนก็ไม่สงบอยู่กันสามคนก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักความสงบที่ใจเราเพราะเราไปมองคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คือเราไม่ได้มามองตัวเองทางด้านประพฤติปฏิบัติหรือว่าสงบกายวาจาใจของเราก็เลยจะกลายเป็นว่าเมื่อเราไม่มีคนเดียวไม่มีการปฏิบัติตัดช่องน้อยเฉพาะตัวก็ทำให้ใจเรานั้นฟุ้งซ่านคิดมากไม่สามารถที่จะหยุดยังชั่งใจได้จึงว่าไม่สงบฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลบางคนก็ไม่เข้าใจว่าการออกบวชเป็นการตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเป็นความคิดของคนโง่เป็นความคิดของคนไม่มีทางไปเป็นการคิดของคนสิ้นคิดหรือบางคนก็ว่าไม่มีอะไรแล้วจึงต้องไปบวชบางคนก็ว่าพวกคนที่มีทุกข์หรือพวกคนที่ผิดหวังอกหักอะไรอย่างเนี้ยก็จะมองคนบวชเนี่ยเป็นในแง่รูปที่ไม่ดีแต่ทำไมพวกเราจึงมองพระพุทธเจ้าในแง่ดีเมื่อสมัยก่อนพระพุทธเจ้าออกบวชคนก็มองพระพุทธเจ้าในแง่ไม่ดีแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมะคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งมนุษย์และเทวดาและศาสนาอื่นเนี่ยได้มารวมเป็นศาสนาพุทธมีเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ย นับถือกันมากมายทั่วชมพูทวีปคนจึงยอมรับว่าการออกไปบวชตัดช่องน้อยเฉพาะตัวนั้นเป็นวิธีทางที่ช่วยคนอื่นได้เบื้องหน้าแต่คนเราที่ไม่ออกบวชพยายามที่จะบำรุงบ้านเมืองพยายามจะบำรุงบ้านช่องตัวเองให้เจริญแต่กลับมีปัญหาแก้ไม่ตกเพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นไม่ได้แก้ใจตัวเองทุกคนมีความโลภมากทุกคนมีความโกรธมากทุกคนมีความอิจฉาริษยาเบียดเบียนกันมากก็ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวก็ทำให้ไม่สงบในการเป็นอยู่กันเรียกว่าไม่แบ่งสรรปันส่วนกันทีนี้ถ้าเราจะมาดูตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมาเห็นวิธีทางที่เวลาเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลสักข้อเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็อยู่กันหมู่มากไม่ได้จะต้องวุ่นวายแน่นอนเพราะความสงบกายวาจาใจไม่มีก็จะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันทะเลาะกันว่ากันแต่นี่เราอยู่กันอย่างสงบเพราะอาศัยศีลธรรมศีล5ก็ดีศีล5เป็นศีลอยู่บ้านดีที่สุดศีล8เป็นการศีลสงบวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้แต่ถ้ามารวมกันนานๆเราต้องมีหลายวันหรือมีหลายเรียกว่ามีศีลตลอดถ้ามีศีล10 227ก็ยิ่งสำรวมมากขึ้นศีลเนี่ยทำให้คนเป็นไปในทางที่สงบกายวาจาใจทำให้คนไม่ทะเลาะกันทำให้คนไม่เกลียดกันมากหรือทำให้คนรู้จักคำว่าอภัยซึ่งกันและกันการเกลียดกันการโกรธกันอิจฉาการริษยากันจะไม่มีสำหรับพวกคนมีศีลเท่าไหร่ถึงมีก็รู้ตัวว่าเราคิดไม่ดีแล้วเป็นอคติต่อใจเราก็จะพยายามห้ามใจไม่ให้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนชาวบ้านหรือไม่มีอะไรยั้งคิดเลยโกรธเกลียดอิจฉาริษยาจะทำอะไรก็ทำโดยไม่มีศีลเป็นเครื่องห้ามไม่มีสติยับยั้งจึงทำให้เสียหายกับตนเองและสังคมได้มากจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยตัดท่องน้อยเฉพาะตัวไปก่อนปัญหานี้แก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ใจเราก่อนเหมือนเราสามีภรรยาอยู่บ้านแล้วทะเลาะกันเนี่ยพูดกันมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่ลงเอยจะตัดสินยังไงดีต้องตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเอาตัวเองให้ดีก่อนภรรยาว่าเราไม่โกรธเชื่อก่อนอยู่บ้านมันยังโกรธเรากลับมาบวชสัก3วัน7วันนี้ก่อนทำใจไม่โกรธแล้วกลับไปอยู่กันได้นี่แต่เป็นวิธีที่ว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเมื่อเราไม่โกรธแล้วเนี่ยทำใจได้แล้วกลับไปบ้านก็อยู่กันได้โกรธคนเดียวไม่เป็นไรอีกคนหนึ่งไม่โกรธมันก็อยู่กันได้แต่ถ้าโกรธทั้ง2คนแล้วมันอยู่กันไม่ได้พูดคนเดียวไม่เป็นไรอย่าพูดกันสองคนพูดมากคนเดียวก็อยู่กันได้ไอ้คนหนึ่งนั่งฟังได้แต่ถ้าพูดมากทั้งสองคนมันก็แย่งกันพูดมันก็อยู่กันไม่ได้พูดร้ายคนเดียวไม่เป็นไรคนหนึ่งพูดดีก็อยู่กันได้แต่ถ้าเราพูดดีก็พูดดีด้วยกันทั้งสองคนยิ่งอยู่กันมีความสุขพูดน้อยแต่พูดน้อยด้วยกันก็ยิ่งสงบมากฉะนั้นจึงว่าการที่ว่าเราไม่โกรธสักคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโกรธคนโกรธก็เป็นผู้ชนะเป็นผู้ดีไปเป็นผู้ใจดีเป็นผู้ใจสูงคนโกรธก็เป็นคนใจต่ำเป็นคนใจไม่ดีก็ไปทุกข์กับคนโกรธฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยมาหาวิธีทางลัดทำไงจะตัดใจได้บ้างเวลาเราอยู่กับหมู่มากเรามาอยู่กันงี้เราทะเลาะกันไม่เป็นเราโกรธกันไม่เป็นไม่อยู่กันที่บ้านคนไม่มากแต่ทำไมเราโกรธกันเป็นทะเลาะกันเป็นเราก็เอาอย่างดีเนี่ยไปใช้ที่บ้านเราอะเราก็จะต้องโกรธกันไม่เป็นทะเลาะกันไม่เป็นการเข้าวัดเนี่ยเป็นการมหาแนวทางมหาสติปัญญาเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดอย่าพักผ่อนหย่อนใจได้ดีด้วย เราเคยอยู่บ้านเราห่วงบ้านคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไม่จบบ้านไม่มากไม่ใหญ่เท่าไรแต่ว่าคิดทั้งวันแค่เรื่องบ้านไม่กี่คนคิดไม่หยุดทั้งวันตอนนี้เราไม่ทำไงเราไปยึดว่านั้นเป็นของเราซะจนมากทำให้เราต้องทุกข์ต้องคิดต้องกังวลแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่วัดไม่ใช่ของเราเป็นของส่วนรวมยึดอะไรก็ไม่ได้ยึดมันก็ไม่ติดเป็นนึกอันนั้นเป็นห่วงอันนี้ก็ไม่มีเพราะว่าเรามาปล่อยละวางเรามาทำใจไม่มีอะไรพอมาอยู่วัดเนี่ยเราจะรู้จักคำว่าว่างคำว่าสว่างใจคำว่าสงบใจเป็นอย่างไรแล้วก็รู้จักคำว่าว่างสว่างสงบอันนี้เป็นสติไว้ระลึกแล้วก็เอากลับไปใช้ในชีวิตปัจจุบันประจำวันของการไปอยู่บ้านคนที่มีความทุกข์ใจมากๆเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้เคยฝึกใจไม่เคยหัดทำใจให้ว่างก็เรียกว่าคนขาดสติพอเรามาฝึกมีสติดีแล้วเราก็เอาไปใช้ที่บ้านเราได้ผลจากที่ว่าเราไม่อยู่วัด 5-6 วันเนี่ยแล้วกลับไปเราก็พยายามประคับประคองว่าเราได้อะไรไปจากวัดบ้างเรามาเลิกลดละอะไรได้บ้างแล้วเราก็พยายามเอาสิ่งเนี้ยไปรักษาไว้ให้ได้นานๆว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันได้แก่ตัวเราเราจะย้ำเลยว่าสวรรค์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเราเหมือนขึ้นสวรรค์เพราะเราไม่คิดมากเราไม่โกรธใครอยู่บ้านเนี่ยเราโกรธเขาทั้งวันเหมือนกับเราขึ้นสวรรค์ทั้งวันสวรรค์นี่จึงว่าอยู่ที่ใจไม่โกรธใจสงบเราโกรธเราก็ตกนรกทั้งวันเราเคยตกนรกมาแล้วที่บ้านเราเพราะเราชอบโกรธเราชอบคิดมากเราชอบทุกข์กังวลเนี่ยเราก็เห็นว่ามาวัดเนี่ยมาขึ้นสวรรค์จริงๆคือเมื่อที่จริงสวรรค์นั้นมันอยู่ที่ใจเราที่บ้านเราก็ไปได้สวรรค์แต่ว่าอยู่ที่บ้านเราทำไม่ได้เพราะเรากังวลเรามีปัญหา108ที่เข้ามาทั้งวันตอนนี้เรามาอยู่วัดเนี่ยเรามีโอกาสได้ฝึกมีโอกาสได้ปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งของใจถ้าเราใจมาตั้งไว้กับกรรมฐานได้เนี่ยจะรู้จักคำว่าสงบรู้จักว่าเป็นสุขอยู่บ้านเนี่ยเราจะรู้จักความสุขเนี่ยเพียงได้กินได้นอนได้เที่ยวได้เล่นได้พูดได้คุยเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่ทำให้เราสบายใจแต่ความสุขที่มานั่งสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่ทำให้เราสบายใจเราจะเห็นอานิสงส์มากตรงที่เราได้มาฝึกบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะหายใจรั่วแล้วเนี่ยพอมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมาดูลมหายใจจนลมละเอียดเนี่ยพอละเอียดแล้วมันเหมือนลมหายใจหยุดพอลมหายใจหยุดนึกว่าตัวเองตายเอาตายเป็นตายที่ไหนมันก็จะตายแล้วให้มันตายต่อไปพอนั่งลมหายใจมันหยุดแล้วเนี่ยโรคหัวใจมันก็หยุดไอ้ที่หัวใจมันรั่วมันก็ไปติดกันอย่างเก่าไม่ต้องไปหาหมอไปหาหมอหมอบอกทำไมหายได้หมอก็ดีใจนึกว่ายากูดีแหมรักษาคนอื่นไม่หายมีแต่ตายอย่างเดียวแต่ไปรักษาคนนี้หายได้แต่ที่ไหนคนนี้ไม่มีทางไปแล้วมานั่งสมาธิหายเนี่ยพลังใจตัวเองเนี่ยถ้ามันสงบได้เนี่ยทุกใจมันจะไม่มีแม้แต่โรคหัวใจก็ยังหายคนนอนไม่หลับมานั่งสมาธิโอ้ยง่วงนอนแหมอยู่บ้านเลยนอนไม่หลับคิดมากกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวแต่พอมานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็อยากหลับแสดงว่าโรคประสาทหายเมื่อก่อนหลงคิดจะต้องนานหลงทุกข์จะต้องนานตรงที่ไม่เข้าวัดกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์กับปัญหาครอบครัวมาต้องนาน ไปหาหมอหมอก็

ช่วยไม่ได้ให้แต่ยานอนหลับแต่พอมานั่งสมาธิแล้วเงินมันหลับง่ายเหลือเกินใช่ไหมโยมนี่โยมก็เริ่มจะหลับง่ายพอลืมตาดูพวกเขาเข้าสับงบสับงับอยู่บ้านไม่หลับหรอกแต่พอมานั่งที่วัดแล้วเนี่ยมันปล่อยวางจิตมันไม่ไปเกาะกับอะไรจิตมันมารู้เพียงแต่กายกับลมนั่นมันก็เลยปล่อยวางเรื่องอื่นมันก็เลยทำให้สบายมันก็ไม่เครียดไอ้ที่จะหลับเนี่ยแสดงมันไม่เครียดความเครียดมันหายมันก็เลยให้กินได้นอนหลับอิ่มนึงเนี่ยพระโยมฉันมื้อเดียวเนี่ยอยู่ได้7วันจะกิน3มื้อเนี่ยอยู่ได้แค่มื้อเดียวอยู่ไม่ข้ามวันโยมลองกิน3มื้อจะอยู่ได้ไหมกิน3มื้อเนี่ยอดสักเวลาเดียวหิวทับตายเลยเคยกิน3มื้อแหมวันนี้ไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ยหิวท้องร้องเลยแต่ว่าพอกินมื้อเดียวเนี่ยมาอดข้าวเย็นมากินมื้อเดียวเนี่ยบางคนอดไว้ได้7วันไม่หิวมื้อเดียวอยู่ได้ไปวันหนึ่งมื้อเดียวอยู่ได้ไปวันหนึ่งกิน3มื้ออยู่ไม่ได้ถึงวันถ้าไปอดเวลาเดียวอยู่ไม่ได้ทำไมมันจึงอิ่มกินเวลาเดียวทำไมจึงอิ่มบางทีอิ่มไปถึง7วันก็มีถ้าใจมันไม่หิวเนี่ยมันจะอิ่มไปเองไอ้คนที่หิวเนี่ยมันหิวที่ใจมันไม่สงบฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราทำใจของเราได้ร่างกายทั้งหลายมันก็เยือกเย็นพักผ่อนไปหมดความเจ็บความปวดความไข้ความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันคลายไปแล้วรู้สึกว่าอะไรๆมันก็ดีไปหมดเรียกว่ากินได้นอนหลับไม่ทุกข์ทั้งหลายมันจะดับไปจากที่เรารู้จักการฝึกใจเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นวิธีการแก้กรรมการมาปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการแก้กรรมเพราะคนเราถ้าไม่มาปฏิบัติเนี่ยจะไม่รู้จักบาปบุญจะทำบาปทำกรรมได้ง่ายได้มากไม่รู้จักการหยุดแต่พอเรามาบวชเรียนแล้วรู้จักว่าเอ้ยมันเป็นบาปมันเป็นโทษการจะไปทำกรรมมากๆก็ไม่ทำเรียกว่าหยุดบาปหยุดกรรมแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็เบาบางหายไปทุกข์ใจที่มีอยู่มันก็หมดทุกข์ไปปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็แก้ได้บางทีมันวางเฉยได้เนี่ยปัญหาก็คือจบปัญหาที่แก้ไม่ได้บางทีคนวางเฉยไม่ได้เรื่องที่มีอยู่คือวางเฉยไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเราทำอย่างนี้นะพอทำแล้วมันก็เกิดสมาธิเกิดปัญญารู้วิธีแก้ใจเราได้ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานนี่เขาเรียกว่าสมาธิทำให้เลืองปัญญาวิปัสสนาทำให้ตัดใจได้ทำให้ไม่หลงโลภโกรธหลงสมาธิเนี่ยทำไปแล้วทำให้เกิดปัญญารู้กายรู้ใจรู้จริตตัวเองรู้จักห้ามความคิดตัวเองรู้จักหยุดใจไม่ใช่ทำแล้วโง่นะเอากันแค่สองคนเนี่ยเมื่อเราทำสมาธิแล้วระงับความโกรธได้เนี่ยไอ้คนหนึ่งโกรธยังโกรธอยู่เรื่อยไงยังด่าเขาว่าเขาใช้อารมณ์รุนแรงกับเขาเนี่ยไอ้คนที่โกรธเนี่ยเรียนจบด็อกเตอร์มาจบปริญญามาละเป็นคนที่ใครๆก็ว่าคนรู้มากผู้ดีแต่ไอ้คนนี้ไม่รู้อะไรละรู้แต่ว่าทำใจให้สงบอย่างเดียวแล้วไอ้คนไหนฉลาดกันเราก็ต้องตัดสินว่าไอ้คนไม่โกรธเนี่ยคนฉลาดไอ้คนที่ด่าเขามากว่าเขามากโกรธมากทุกวันเนี่ยคือคนโง่อ้าวก็มันเรียนจบด็อกเตอร์มาปริญญามาจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ยมันจะโง่ได้ก็มันโง่เพราะมันไม่รู้จักใจมันเพราะมันยังโกรธเป็นอยู่แล้วคนนี้ไม่ได้เรียนอะไรนี่หนังสือก็ยังอ่านไม่ออกแต่ทำไมมันด่าไม่โกรธก็มันฉลาดที่รู้ใจตัวเองโกรธแล้วเป็นทุกข์โกรธแล้วไม่ดี
ใครจะแสดงออกคนที่แสดงออกคือคนชอบโกรธคนที่ไม่แสดงออกคือคนดีนั่นแหละเราพูดดีพูดดีนั้นอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ความรู้อย่างเดียวแต่ถ้าเขาเรียนมาเป็นด็อกเตอร์เป็นมาปริญญาเขากลายเป็นคนไม่โกรธไอ้เราไม่เรียนรู้อะไรเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเราก็แย่เขาก็หาว่าคนนี้ไม่มีพื้นฐานที่ดีไม่มีความรู้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่มีไม่ได้ศึกษาอะไรจึงเป็นคนหยาบอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้เราก็เลยกลายเป็นคนเลวมากขึ้นอีกคนมีความรู้เขามีพื้นฐานดีเขามีสติปัญญาดีเขาศึกษามาสูงเขาจึงเป็นคนสงบระงับได้ก็กลายเป็นคนผู้นำไปกลายเป็นคนฉลาดไปฉะนั้นในความไม่โกรธความใจดีเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินว่าใครฉลาดหรือใครโง่ฉะนั้นการที่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนสติปัญญาให้เกิดขึ้นคือการรู้จักใจตัวเองหัดเป็นคนไม่โกรธไม่โกรธง่ายเราจะต้องได้บ้างสิเรามาวัดอย่างน้อยเราก็รู้จักทำใจเราให้สงบถ้ามาวัดเราไม่ได้อะไรกลับไปเราก็ขาดทุนไม่ได้กำไรแล้วไหนเลยกลับไปบ้านคนโดนคนที่บ้านต่อว่าอีกแม้ไปวัดแล้วกลับนึกว่าจะดีนึกว่าจะละกิเลสได้ไหนกิเลสมากกว่าเก่าอีกเราขาดทุนนี่เราก็โมโหแหมกูก็ว่ากูดีแต่มึงจะมาว่ากูไม่ดีอีกก็เลยต้องไปทะเลาะกับคนไม่รู้แต่ว่าเราเข้าวัดแล้วเรารู้เรากลายไปทะเลาะกับคนไม่รู้ไอ้คนไม่รู้มันก็หาว่าเราไม่รู้จริงหรือรู้มากเกินไปเข้าวัดแล้วยังละอะไรไม่ได้ฉะนั้นคนเข้าวัดเนี่ยหมายถึงคนเข้ากรอบดีคนเข้าวัดเนี่ยทำบาปไม่ได้มันดีกลับไปจะไปด่าใครยังเก่าเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่ได้ธรรมะจะไปจู้จี้ว่านอนว่านี่เป็นเจ้าของบ้านเหมือนเดิมก็กลัวว่าไอ้คนที่ไม่มาวัดมันจะดูถูกเราเข้าวัดไม่ดีก็เลยสำรวมจะโกรธก็ระงับใจได้ทั้งที่มันโกรธแต่ไม่กล้าว่ามันเพราะกลัวมันจะว่าวัดเราไม่ดีกลัวพวกปฏิบัติไม่ดีจะกินเหล้าหรือก็กินไม่ได้เอ๊ะไอ้คนเก่ามันก็จะว่าเราว่าเราเข้าวัดไม่ดีก็กลายเป็นว่าเขาก็จับเหมือนเราเนี่ยเป็นจุดเด่นพอเราออกไปจากวัดเนี่ยเราเป็นคนจุดเด่นคนก็จะมองเราคนเดียวว่ามันจะทำยังไงดูเราจะกินยังไงเราจะเดินยังไงเราจะแสดงอารมณ์เหมือนเดิมไหมสำหรับเขาว่าคนเข้าวัดเนี่ยต้องเป็นคนดีเราก็เลยกลายเป็นคนดีให้เขาดูไปเขาเรียกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยอยู่ในสายตาคนถ้าเราทำดีจริงๆนะสงบจริงๆไม่บ่นไม่ว่าไม่โกรธเดี๋ยวเขาก็ยอมเราถ้าสามีสามภรรยาก็ต้องดูสามีว่าดีจริงไหมถ้าดีฉันจะเชื่อถ้าดีจริงๆนะเขาก็เชื่อสามีดีถ้าภรรยาไปกลับใจได้ใจดีจริงๆสามีก็ต้องดูว่ามันดีจริงๆไหมเมื่อก่อนมันคนอารมณ์ร้ายเอ๊ะพอไปปฏิบัติแล้วมันดีจริงๆนะเขาก็ตามมาวัดเองไอ้ลูกก็เหมือนกันนะจะดูพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยดีจริงๆไหมดีจะสอนเราหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าเมื่อก่อนพอพ่อแม่เนี่ยฉลาดทันลูกรู้จักแก้ใจรู้จักสอนรู้จักอุบายเมื่อฉลาดแล้วมันรู้จักคำสงบเอาไปใช้กับลูกตัวเองเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วลูกก็ยอมรับเมื่อเข้าก็เชื่อฟังพ่อแม่ก็พากันเข้าวัดได้หมดแต่คนเราจริงๆเข้าวัดคนเดียวเนี่ยเราจะต้องมีข้อบกพร่องเราสร้างศรัทธาตัวเองไม่ได้สามีเข้าวัดคนเดียวภรรยาเข้าวัดคนเดียวเนี่ยไม่สามารถจะสร้างศรัทธาคู่คิดคู่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราทำความสงบให้เขาเห็นไม่ได้เรามาวัดเราสงบได้ทุกคนเพราะสิ่งแวดล้อมทำให้เราสงบแต่ไปบ้านนั้นไม่มีใครบังคับเราเราต้องบังคับตัวเองเราต้องปกครองตัวเองดังนั้นเมื่อเรา
วิธีทางที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราไปรู้สึกละอายใจเกรงใจรู้สึกระวังใจตัวเองพอเอาไปใช้ที่บ้านเหมือนอยู่ที่วัดก็ต้องดีทุกคนจะต้องอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขทุกคนเพราะว่าเรามีภาษีตรงที่ว่าสามารถมาทำใจได้ทั้งหลายวันกลับไปบ้านก็ต้องทำได้ฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาวัดเนี่ยเราจึงได้เปรียบทีนี้ว่าไปบ้านเนี่ยต้องระวังบางทีมันไปเจอมารทำดีก็เจอมารเยอะพระพุทธเจ้าท่านว่าการเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นมีมารเยอะแต่ถ้าเราไม่สร้างบารมีมารไม่มีคนขัดขวางไม่มีสมมติเราสุเรากินเหล้าเนี่ยไม่มีใครว่าเรามีเพื่อนเยอะแต่พอเราจะเลิกกินเหล้าเนี่ยมีมารทันทีไอ้คนที่กินเหล้ามันเป็นมารเราจะกินเหล้าไปสวรรค์นิพพานยังไงอะไรเงี้ยว่าเคยกินมายังไงก็ไอ้คนที่กินน่ะมันก็ว่าค้อนแคะให้เราทำลายตบะเราให้เรานี่เควให้กลับไปกินกับมันอีกแล้วก็ให้เราไปชั่วกับมันอีกแต่ถ้าเราพยายามนี่มันมารพยายามทำให้เราเสียคนเราเลิกเลยต้องเลิกต่อไปพยายามอดทนต่อสู้ต่อคำเขาว่าเราทางทางเราพอเราเลิกไปได้ก็คราวนี้ก็เจอคนดีเจอแต่สิ่งที่ดีตอบแทนทำดีได้ดีตอบแทนเราจะเลิกละอะไรเนี่ยจะต้องเจอมารฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่ามารเนี่ยมันมีทั้งมารนอกมารในกิเลสมันก็เป็นมารในหัวใจตัวเองสิ่งแวดล้อมก็เป็นมารญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราพ่อแม่พี่น้องเราสามีภรรยาก็เป็นมารเหมือนกันในเวลาเราทำความดีแล้วไม่ไปกับเราพยายามขัดขวางค่อนแคะเราเนี่ยเราต้องทนต้องอุเบกขามีเมตตาและอุเบกขาแล้วก็ชนะมารได้เหมือนปางชนะมารนะพุทธเจ้าชนะมารด้วยอุเบกขาแผ่เมตตาและอุเบกขามีบารมี10ทัศน์น่ะสามารถชนะมารได้ฉะนั้นทำความดีนี่ต้องมีอุปสรรคนะไม่ใช่มาวัดครั้งเดียวพอถูกเขาว่าแล้วไม่มาอีกทำให้คนเราเนี่ยท้อถอยฉะนั้นจึงว่าคนเนี่ยจะไปสวรรค์ไปนิพพานนี่ไปยากไปนรกนี่ไปง่ายมันมีอยู่แล้วนะบ่อนรกมันทั่วไปหมดมันตกง่ายเพราะใจคนเรามันมีอยู่แล้วเพียงเจอเพื่อนไม่ดีก็ไปทันทีแต่ที่เรามาวัดเนี่ยมาเจอเพื่อนดีมิตรดีที่ชักชวนมีพระมีโยมชักชวนเนี่ยเรามาอย่างนี้เราก็เจอมิตรดีดึงลังเราขึ้นนรกขึ้นจากขุมนรกมาสวรรค์ชั้นหนึ่งถ้าตายในเวลานี้เราก็ไปสวรรค์ถ้าตายในเวลาเราทำบาปเราก็ไปนรกฉะนั้นจึงว่าเนี่ยเราถูกดึงลังแล้วนะถูกศีลดึงแต่ที่ว่าเอาสายศีลผูกข้อมือผูกคล้องคอแล้วก็พาวนแบบเวลาจะตายอย่างเงี้ยหรือเวลาตายอย่างเงี้ยเอาสายศีลวนกองฟอนเนี่ยเพื่อจะดึงศพนั้นให้ไปสวรรค์พระท่านก็เอาสายศีลผูกโลงแล้วก็เดินวนเนี่ยดึงเพื่อจะเอาศีลเนี่ยมีอย่างเดียวที่จะพาคนไปสวรรค์ได้คือศีลที่จะเอาคนไปถึงนิพพานได้คือสมาธิปัญญาทีนี้ทำไงล่ะตอนเป็นมันไม่เข้าวัดตอนตายก็ไปเอาสายศีลเนี่ยดึงวนตามกองฟอนแล้วก็ดึงนั่นแหละคือว่าขอให้พระเนี่ยเอาสายศีลพาวนดึงศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยดึงให้ขึ้นสวรรค์ทีพระมี227ก็ช่วยดึงโยมเป็นปุคคลาอธิษฐานเพื่อสมมุติได้เห็นว่าศีลเนี่ยมีอำนาจสามารถจะดึงญาติโยมไปสวรรค์ได้แต่ดึงเวลานั้นมันไม่ทันเพราะใจมันไม่เข้าถึงศีลแต่เพียงเอาสายศีลไม่ผูกลงอย่างเดียวแต่ใจมันไปแล้วใจมันไปนรกแล้วใจมันไปเกิดแล้วเนี่ยดึงกันไม่ทันมันต้องดึงกันอย่างเงี้ยโยมถูกดึงถูกสายศีลคล้องไว้ที่ใจที่กายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลน่ะถูกคล้องถูกดึงถ้าดึงถูกดึงลังอยู่อย่างนี้นะมันไม่ตกลงไปในที่ต่ำไม่ลงนรก
ฉะนั้นเราต้องดึงกันตอนเป็นๆเอาศีลธรรมดึงกันตอนเป็นๆจึงจะไปสวรรค์ได้ทีนี้คนไม่เข้าวัดเนี่ยไปต้องไปดึงตอนตายทั้งนั้นเลยแล้วเราทำไงล่ะพ่อแม่พี่น้องเราที่ไม่เข้าวัดก็โดนดึงตอนตายหมดดึงไม่ทันโยมมันตกไปแล้วใจมันตกต่ำไปแล้วใจมันลงนรกแล้วไปดึงไม่ทันมันต้องมาดึงตัวเองให้เข้าถึงศีลธรรมอย่างเนี้ยพระท่านให้ศีลเราเนี่ยหมายถึงว่าดึงรั้งเราไว้แล้วไม่ออกจากวัด

ไปติดสมมุติติดปุคราธิฐานเวลานั่นก็เอาสายสินผูกคอใจไม่ดีผูกข้อมือเพื่อใช้สินเป็นเครื่องดึงหลังให้สบายใจแต่ใจไม่เคยฝึกสมาธิเลยใจไม่เคยถึงศีลธรรมเลยก็ดึงไม่อยู่ใจก็วอกแวกอยู่นั่นเองมาอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาสายสินล้อมเรามันล้อมใจเราแล้วเพราะเราต้องการความสงบต้องการได้บุญกุศลฉะนั้นถึงว่าเราต้องพูดกันต่อไปว่าพวกเราถ้าจะให้พระดึงลังเราไปสวรรค์นิพพานเนี่ยต้องดึงกันเป็นวนเข้ามาหาวัดแต่ที่ว่าวนทักขิณาวัดสามรอบเนี่ยวนเข้ามาหาวัดวนเข้ามาหาศีลสมาธิไอ้ไปวนกองฟอนไปไม่รอดแหละตายอย่างเดียวเผาอย่างเดียวถ้าทำบาปก็ไปนรกอย่างเดียวแต่ที่ว่าวนทักขิณาวัดสามรอบเนี่ยวนเข้ามาหาวัดวนเข้ามาหาศีลสมาธิไอ้ไปวนกองฟอนไปไม่รอดแหละตายอย่างเดียวเผาอย่างเดียวถ้าทำบาปก็ไปนรกอย่างเดียวถ้าคนกินเหล้าเมาเต่นการบันนันเมาฆ่ากันมีผิดศีลธรรมเนี่ยแม้แต่พระจะเอาศีลไปเดินวนกองฟอนก็ดึงไม่อยู่เพราะจิตของเขานั้นรั่วไหลไปแล้วเหลือแต่ร่างกายที่เป็นเหลือแต่ร่างกายซึ่งเป็นขอนไม้เป็นธาตุสี่ไว้ให้เราเผาให้เราดูเท่านั้นเองแต่ตัวความรู้สึกคือวิญญาณรับดีชั่วนั้นไปแล้วไม่มีแล้วตายปุ๊บไปปุ๊บบางทีไปก่อนตายนะคนที่จะตายเนี่ยจิตเนี่ยมันไปหาที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าเลยท่านเห็นพุทธเจ้าท่านเห็นว่าคนเนี้ยตายแล้วจะไปไหนทั้งๆที่คนนี้ยังไม่ตายนะบางคนนี่สามารถจะนั่งเห็นตัวเองว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนนี่คนเราไม่เชื่อกันหรอกก็เชื่อพุทธเจ้าก็แล้วกันพุทธเจ้าเลยท่านมองเห็นว่าคนนี้ตายแล้วจะไปไหนท่านเห็นว่าในร่างกายของคนนั้นมีปรากฏนิมิตเป็นวิญญาณปรากฏเป็นรูปสัตว์เป็นรูปเปรตเป็นรูปเทวดาเป็นรูปมนุษย์อยู่ในร่างคนนั้นแล้วเดินออกจากร่างคนนั้นไปสู่ภพภูมินั้นทั้งที่คนนั้นยังไม่ตายพุทธเจ้าก็พยากรณ์ไว้ได้เลยว่าคนนี้ตายจะไปเป็นอะไรทำไมจึงรู้ได้ว่าตายเป็นอะไรก็เพราะว่าใจคนนั้นมันรับบาปรับบุญอยู่ขณะนั้นอยู่เป็นอารมณ์แล้วเหมือนอย่างคนผิดศีลข้อการเมเนี่ยคนหนึ่งผิดศีลข้อการเมเนี่ยต้นงิ้วมันขึ้นอยู่ในหัวใจคนนั้นแล้วท่านก็บอกคนนี้ตายต้องไปนรกคนนี้ยังกินได้เดินได้แต่บอกว่าตายต้องไปนรกเพราะในหัวใจคนนั้นมันมีต้นงิ้วมันปีนต้นงิ้วอยู่มันหาที่เกิดตั้งแต่ยังไม่ตายนะฉะนั้นคนเราเนี่ยที่เกิดเนี่ยเกิดยังไม่ตายได้ที่เกิดทุกคนทีนี้บางคนเนี่ยพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนที่เกิดให้ได้อย่างเช่นอุณหิตวิชัยเนี่ยเป็นเทวดาที่เคยทำบาปเมื่อสมัยก่อนตอนนี้พอตอนใกล้จะตายเทวดาตนนี้รู้ตัวเองว่าตัวเองตายเนี่ยจะต้องไปลงนรกขึ้นจากนรกมาเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายอย่างละเป็นลอยๆชาติมาเป็นแร้งเป็นกามาเป็นสุนัขบ้ามาเป็นมนุษย์พิกลพิการบ้าใบ้มาเป็นกระเทยเมื่อจึงจะมาเป็นมนุษย์

เทวดาก็หายากโดยมากจะลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกับนรกตอนนี้เสร็จแล้วก็เสียใจก็ไปหาพระอินทร์ให้พระอินทร์ช่วยทีว่าข้าพเจ้าเห็นชาติตัวเองต่อไปในอนาคตที่ข้าพเจ้าจะสิ้นเนี่ยอีกไม่กี่วันจะสิ้น7วันจะสิ้นเนี่ยจะต้องไปลงนรกอีกต้องหลายร้อยปีเกิดจากนรกเลยจะต้องมาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเป็นแรงเป็นกายเป็นสุนัขบ้าเดี๋ยวจริงจะมาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่ดีอีกเพราะท่านผิดศีลเมื่อตอนเป็นมนุษย์สมัยชาติก่อนแต่ว่าพอมาทำบุญเจอพระมาทำบุญแล้วก็ได้บุญนั้นจึงไปสวรรค์แต่นี้พอหมดบุญจากที่ตัวเองเสวยสวรรค์แล้วจึงจะต้องไปลงนรกใช้กรรมเก่าถึงว่าคนเรา ที่อยากไปนิพพานเพราะอะไรล่ะเขากลัวกรรมเก่าถึงเราชาตินี้เราไปเกิดเป็นเทวดาจริงแต่เราทำบาปไว้ก่อนเนี่ยถ้ามันเกิดหมดบุญจากเทวดามันจะต้องมาลงใช้กรรมเก่าก็เลยจะต้องไปนิพพานเพื่อตัดกรรมตอนนี้เทวดาก็ถามพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้เราเองก็เหมือนกันถ้าเราทำกรรมแต่อดีตไม่ดีเราก็ต้องไปเหมือนกับเธอเทวดาทุกคนก็บอกว่าช่วยไม่ได้ไปหาพระพรหมพระพรหมก็บอกว่าช่วยไม่ได้มีอยู่พระพุทธเจ้าน่ะเกิดขึ้นมาในชมพูทวีปพระอินทร์ก็แนะนำลองไปปรึกษาพระพุทธเจ้าสิว่าจะช่วยเราได้ไหมเทวดาก็ได้กำลังใจก็พอเที่ยงคืนก็มาหาพุทธเจ้าเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้เทวดาฟังหัวค่ำจะแสดงให้พระกับญาติโยมฟังพุทธเจ้าบอกว่านี่ทางเดียวเธอที่จะตัดกรรมได้คือต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยให้แน่นแฟ้นให้ทุกระยะที่ความคิดของเธอเนี่ยจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเธอจะทำอะไรเธอต้องนึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงมรรคผลที่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้บทภาวนาเลยพุทธคุณธรรมคุณให้สวดระลึกถึงตลอดเวลาแล้วเธอจะเมื่อจิตของเธอเนี่ยฟองสายเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่คิดถึงกรรมเก่าแล้วเนี่ยเวลาตายแล้วเธอจะพ้นนรกมีวิธีเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ธรรมดาเทวดาที่ไม่เจอพระพุทธเจ้านะแก้กรรมไม่ได้นะต้องตกนรกหมดก็ตามพระพุทธเจ้าภาวนาใหญ่เลยคนนี้เพราะกลัวตกนรกผลที่สุดภาวนาไปภาวนามาระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณยึดมั่นเนี่ยพระกลัวตกนรกผลที่สุดได้สำเร็จโสดาบันโสดาบันนี่ไม่ตกนรกแล้วปิดอบายเจ็ดชาติไปนิพพานก็เป็นนั้นว่าอุณหิตวิชัยเทวดาตนเนี้ยสามารถพ้นนรกได้ด้วยอุบายของพุทธเจ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยที่คนเขาไม่กล้าออกมาเกิดเนี่ยเพราะว่าเขาทำบาปและเขากลัวว่าเป็นเทวดาแล้วลงมาเนี่ยจะต้องมารับกรรมอีกจึงว่าวิธีทางที่จะพ้นกรรมได้คือกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นการแก้กรรมไม่ต้องมารับกรรมในชาติหน้าฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านเห็นน่ะท่านเห็นคนเราน่ะไปเกิดที่ไหนที่ไหนตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะว่าใจคนนั้นนะทำไว้แล้วคิดไว้แล้วยึดไว้แล้วว่าชอบอย่างไรไม่ชอบอย่างไรทีนี้เราก็ต้องแก้ใจเราว่าไอ้ใจที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าไม่มีศีลต้องเอาศีลไปไว้ในใจเสียไม่มีความสงบเอาความสงบไปไว้ในใจเสียตัวนั้นนะคือตัวที่จะไปเกิดตัวที่จะไปเกิดดีตัวที่จะพาเราไปดีไม่ใช่ไปรอตอนตายแล้วให้สมภารเอาสายสินไปคล้องเราไปทำพิธีให้เราชุบชักจูงให้เราไปสวรรค์นั้นไม่ทันฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการสอนให้พวกเราเนี่ยตื่นตัวเริ่มทำความดีซะก่อนที่ยังไม่ตายที่ยังไม่เจ็บที่ยังไม่แก่ถ้าไปรอแก่แล้วก็นั่งไม่ไหวเนาะปฏิบัติไม่ไหวฉะนั้นเราจะต้องรีบบุญกุศลเนี่ยคนอื่นทำให้เราไม่ได้เรา

ทำเองเดี๋ยวช้าเกินไปคนสมัยนี้อายุสั้นนะโยมนะเห็นไหมอย่ารอตายเมื่อแก่ไม่ได้ตายสักคนเดียวคนสมัยนี้อายุไม่นานเพราะโลกอย่างนี้มันโลกวิปริตเหตุการณ์อะไรที่ไม่น่าเกิดก็เกิดกับเราได้ทุกคนเนี่ยมันยังน้ำท่วมเนี่ยคนเป็นเถ้าแก่สวนยางรวยจะตายไปมีเงินเป็นสิบล้านเนี่ยวันเดียวจนเลยมันไม่น่าจะเกิดก็เกิดคนเราไม่ใช่ว่าเราคิดคนเราโดยมากจะหลงตัวเองคิดว่าจะไปตายเมื่อแก่ทุกคนเนี่ยแม้แต่มาก็เคยคิดไว้คิดว่าเราเนี่ยไปตาย80เมื่อน่ะแต่หารู้ไหมคนคิดอย่างเงี้ยตายเมื่อไหร่ก็ได้พอ30เราก็เริ่มแก่แล้วแน่นอนนะอย่างผู้หญิงอย่างนี้เขาว่าอายุแค่20แล้วก็จัดว่าแก่แล้วสมัยก่อน25 30จึงแก่เดี๋ยวนี้คนเรามันความคิดมันเร็วเมื่อสมัยก่อนอายุ30 25จึงจะคิดว่าแก่เป็นสาวแก่เดี๋ยวนี้พออายุ20ปุ๊บมันให้เป็นสาวแก่เลยเพราะจิตใจของคนมันเร็วนะตอนนี้คนเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เจ็บเมื่อตอนแก่คนเราเดี๋ยวนี้พอเจ็บมาก็คลอดมาก็เจ็บได้เลยคลอดมาก็เป็นโรคหัวใจโรคพิกลพิการมีโรคมาตั้งแต่ในครรภ์ก็มีโรคตั้งแต่เด็กๆเลยความเจ็บความแก่นี่พร้อมมาเลยคนเดี๋ยวนี้นะคิดมากๆคิดจนผมงอกยังไม่ทันอายุถึง30นะผมงอกแล้วเพราะอะไรมันแก่เร็วความคิดเนี่ยทำให้คนแก่เร็วเจ็บเร็วตายเร็วเพราะความสงบไม่มีฉะนั้นจึงว่าคนเราโดยมากจะมีความประมาทจึงไม่เข้าวัดนะคิดว่าไปเข้าวัดตอนแก่แต่คนที่คิดเข้าวัดตอนแก่คือโดยมากก็ไม่ตอนแก่ก็ไม่ได้เข้าไปตายซะก่อนก็มีดังนั้นจึงว่าเรามารอวันรอคืนไม่ได้ถึงปีเราต้องทำถึงวันเราต้องทำต้องรีบบุญกุศลนี่มันไปรอวันรอคืนไม่ได้ทำเมื่อไรได้กับเราเมื่อนั้นเหมือนอาหารนะถึงเวลาเราต้องกินท้องมันต้องการแล้วจะไปรอว่าพรุ่งนี้ค่อยกินไม่ได้บุญกุศลนี่เป็นอาหารใจเหมือนกันคนเราถ้าทำบุญกุศลไว้ในใจดีๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดอยู่ที่ใจเรามาเกิดชาตินี้ลำบากจังเลยลำบากเพราะอะไรเมื่อชาติก่อนเราสบายชาตินี้เราจึงลำบากเมื่อชาติก่อนเราเกิดเป็นเศรษฐีเราเกิดเป็นพระราชาเราหลงนึกว่ามันสบายไม่ต้องทำบุญก็เลยไม่ให้ทานรักษาศีลเพิ่งคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเขาค้าขายแล้วก็จะเอากำไรคนเดียวไม่ให้ทานไอ้ความเห็นแก่ตัวไม่ทำบุญไม่เข้าวัดเนี่ยพอมาเกิดชาตินี้กลายเป็นคนจนโกงเขาอะไรเขาก็ต้องมาเป็นลูกจ้างทำงานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินถูกคนเอาเปรียบตลอดเพราะเมื่อชาติก่อนเราเอาเปรียบเขาไว้มากชาตินี้จึงถูกคนเอาเปรียบไหมทำไมเราก็เลยไม่มีบุญนึกน้อยใจว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมาลำบากเหลือเกินแต่ที่จริงไม่ใช่ก่อนเราสบายมากไปชาตินี้เลยไม่ต้องลำบากแต่เมื่อชาตินี้สบายเพราะไม่ใช่ก่อนลำบากรู้ตัวเองโอ้ลำบากนะต้องเข้าวัดหาศีลหาธรรมเพราะเกิดมาชาตินี้ลำบากเอาบุญทุศนช่วยเถอะพยายามทำแต่บุญอย่างเดียวผลสุดไอ้การที่เราพยายามทำแต่บุญอย่างเดียวพอไปเกิดใหม่สบายบุญช่วยแต่อย่างนี้ก็เป็นได้โยมเป็นมาแล้วด้วยถ้าเล่านิทานประกอบมันจะยืดยาวก็ขอให้โยมคิดเอาว่ามันอาจเป็นได้บางทีคนเรานี่มันมีบุญมาแต่ชาติก่อนก็มีทำไว้ดีมาชาตินี้ก็ได้ดีจริงๆบุญชาติก่อนนี่ไม่มีมากแต่มาชาตินี้เจอพวกพ้องพี่น้องเป็นคนมีบุญเราก็พยายามทำบุญได้รับผลบุญชั้นนี้ก็สบายชาติก็มี
ฉะนั้นเรื่องการที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยเชื่อการปฏิบัติของตัวเองคือว่ากรรมดีเนี่ยให้ผลดีตลอดคนที่จะมีกรรมดีเนี่ยคือกายวาจาใจดีคือคนมีศีล5มีศีล8คนที่ใจไม่ดีเนี่ยคือกายวาจาใจไม่ดีเนี่ยก็จะพาคนนั้นไม่ดีไม่ดีตลอดชีวิตเพราะไม่มีศีลฉะนั้นสุขทุกข์เนี่ยที่เราได้เนี่ยเราต้องทำเองนะการปฏิบัติสมาธิเนี่ยเป็นการแก้กรรมแก้ทุกข์เอาละนึกว่าเราเนี่ยนั่งลำบากเราอายุมากแล้วสู้สาวๆไม่ไหวแล้วมันปวดเมื่อยเหลือเกินโยมทำให้ถึงอัปปนาสมาธิสิพอทำถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยจะนั่งได้เป็นวันๆคืนๆก็นั่งได้ไม่ปวดเมื่อยไอ้สาวนี่พลิกไปพลิกมาเพราะไม่มีสมาธิหนุ่มพลิกไปพลิกมาแต่คนแก่ขนาดอายุ80เนี่ยมาวัดทีแรกก็นั่งไม่ไหวแต่พอนั่งจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วในลมหายใจมันก็เบาลงพอเบาลงพอเข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยเวทนาจะดับหมดตัวนี่จะเบาเลยบางคนนี่ตกใจนึกว่าตัวเองจะลอยไปพอจิตเป็นสมาธิขั้นนี้แล้วจะหายเจ็บปวดหมดเลยคนแก่จะนั่งเก่งถ้าทำสมาธิได้อย่าไปเอาสังขารไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขาหนุ่มสาวเขานั่งทนกับเราแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยเข้าถึงสมาธิแล้วเนี่ยมันเท่ากันจะนั่งได้เป็นวันๆคืนๆก็นั่งได้ถ้าสมาธิมันเกิดนะไม่เกี่ยวกับร่างกายอายุเท่าไหร่ก็นั่งได้สมาธิเนี่ยโยมขอให้ทนต่อไปครั้งแรกเนี่ยมันจะปวดเมื่อยมากนั่งในกระดูกทับแตกเลยปวดเอาปวดเอาปวดเอาปวดเอาปวดบางคนเนี่ยจี้เข้าไปที่เวทนาละยอมทนยอมทนพอปวดนั้นหายเมื่อยนั้นหายง่วงนอนนั้นหายพอง่วงนอนหายเมื่อยหายปวดหายจิตจะว่างเลยพอจิตเข้ารวมสมาธิถึงอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยจะหายปวดเมื่อยหมดหงุดหงิดปรุงต้านลำคาญใจความง่วงเนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันจะตรงไปเองตัวมันก็จะตรงขึ้นไปเองไอ้ที่ง่วงๆที่มันปวดเมื่อยเนี่ยจะหายหมดแต่เราต้องทำให้เข้าถึงอัปปนาสมาธิคำว่าคณิกะสมาธิเนี่ยเรานั่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวเองคณิกะสมาธิจะเกิดถ้าเรานั่งเราเห็นหน้าตัวเองเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออก5นาทีที่มีขณะสมาธิลึกระลึกเห็นหน้าตัวเองเห็นตัวเองคณิกะสมาธิจะเกิดลองนั่งเห็นหน้าตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดมากขึ้นมากขึ้นแล้วเห็นลมหายใจน้อยลงน้อยลงอุปจารสมาธิจะเกิดพอลมหายใจดับปุ๊บเอ๊ะหายใจไม่มีแล้วคลำลมหายใจดูไม่มีแล้วให้ใจขาดไปมีแต่ความรู้สึกว่าสงบเย็นอยู่ข้างในนั่นอัปปนาสมาธิจะเกิดพออัปปนาสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยจะไม่ปวดไม่เมื่อยทีนี้พอออกมาแล้วก็เรามาพิจารณาใจเราอยู่เรื่อยพอถึงอุปจารแล้วก็พิจารณาใจเราคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบเราก็จับความรู้สึกไว้ที่ใจเราอีกครั้งนี้เราจะได้รู้ธรรมะตรงที่ว่าเพลิดเพลินเจริญโดยธรรมพอเพลิดเพลินเจริญโดยธรรมเนี่ยเราจะสนใจธรรมะมากเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนตอนนี้มีแต่ความสุขมีความสุขกายมีความสุขใจทุกข์ทั้งหลายตัดทิ้งไปหมดสามีก็ยกให้เขาได้ภรรยาก็ยกให้เขาได้ถ้าเขาไม่รักเราเขาจะไปจากเราเขาไปเถอะเพราะเรามีความสุขมากกว่าแล้วแต่ถ้าอีดอนทำสมาธิไม่ได้ตอนมันฟุ้งซ่านเนี่ยให้ใครไม่ได้หรอกมันของเราไปหมดทุกอย่างอ่ะเนี่ยอะไรก็จะยึดไปเป็นของตัวเองเรียกว่าเศรษฐีแม้แต่พระคีริวก็ยังหวงเหมือนเพราะมันทำใจไม่ได้แม้แต่พระคีริวก็ยังหวงตอนนี้ถ้าเราทำใจได้โอ้มันมีความสุขมากอย่างนี้เหรอความสุขที่อยู่คนเดียวได้ความสุขที่สงบใจได้ความสุขที่ไม่คิดมากได้นี่มันสบายใจอย่างนั้นอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราสิอะไรก็ไม่ใช่ของเราร่างกายเนี่ยเราก็เกิดมาอาศัยมันสิเนี่ย
ผมนี่มันก็หลุดได้หนังมันก็เหี่ยวได้ร่างกายเรานี้ก็เป็นตายได้เจ็บได้แก่ได้หลุดลุ่ยผุพังไปได้เหมือนคนอื่นมันก็เห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาปรากฏในตัวเราก็ร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยมันมองเห็นว่าผมนี่ก็หลุดไปได้หนังก็หลุดไปได้เนื้อก็หลุดไปได้ตับไตไตพุงโครงกระดูกนี่ก็เหมือนกับซากศพที่เขาตายไปเก่าๆเราเขาเหมือนกันก็เลยมันก็ปลงตกเราปลงได้แต่นี่มันไม่หวงแหละมันไม่หวงไม่หวงแม้แต่ตัวเองมันยังเอาไปไม่ได้เลยอะไรจะไปห่วงเอาเงินทองเป็นล้านไปเฮ้ยตัวเองยังฟันยังหลุดเลยอะไรๆก็ห้ามไม่ได้ก็เลยนั่นแหละธรรมะมันเกิดพอธรรมะมันเกิดมันก็เลยสบายใจอะไรก็ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละอาศัยมันอยู่ถ้าเป็นของเราก็อยู่กับเราแล้วมันยังไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวมันไม่ยอมอยู่กับเราสักอย่างเดียวเป็นภรรยาเป็นสามีก็แค่มันอยู่กันชั่วครู่ชั่วยามพอไปจากเราก็ไม่ใช่ออกจากบ้านเราก็ไม่ใช่แล้วตัวเราก็ยังไม่ใช่เราแล้วเพราะวิญญาณออกจากร่างนี้ก็ไม่ใช่เราที่เราหลงนี่คิดว่าเป็นของเราตลอดคิดว่ากายเราใจเราผมเนื้อหนังมังสาของเราแต่พอมันออกจากร่างแล้วเนี่ยคนที่เขาเคยตายนะพระกรรมฐานอะไรนี้ก็เคยตายเขาก็ทำเองตัวเองตายร่างตัวเองก็นอนเฉยไอ้ร่างทิพย์เนี่ยมันอยู่อีกร่างหนึ่งไอ้วิญญาณนี่คือร่างทิพย์มันก็มองเห็นตัวเองนอนตายมันไม่เสียดายเลยบางคนไม่อยากเข้าไปเลยกลัวมันจะทุกข์กลัวมันจะหิวกลัวมันจะร้อนกลัวมันจะเจ็บจะไข้กลัวจะเป็นอันตรายเพราะร่างทิพย์นี่มันไม่มีอะไรทุกข์ก็เลยกลัวทุกข์เข้าไปกันนี้ก็รีบที่จะทำความดีเพื่อให้มันพ้นทุกข์ให้ได้เขาเรียกว่าแยกกายกับใจได้วิปัสสนาในแยกกายกับใจสมถะนี่รู้จักคำว่าสงบได้แค่สงบได้นี่เราก็เป็นคนใจเย็นเยอะแล้วเป็นคนไม่ข้าเล่าร้อนเท่าไหร่กินเดินนั่งนอนก็สงบใจแต่นี่ผลของการทำสมาธินี่มีจริงแต่พวกเราไม่ทำให้ผ่านกันเองเพราะมึงเวลาเราไม่มีไม่ค่อยได้ฝึกกันอะไรอย่างนึงก็ไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยมันก็ไม่ผ่านฉะนั้นเราจะไปคิดว่าเราอายุมากแล้วเจ็บปวดสู้ไม่ได้เราเลิกถือเรานั่งไม่ได้เราก็นอนทำนอนหายใจดูลมหายใจเช่นลมหายใจหยุดใช้ได้ดูเช่นลมหายใจเนี่ยมันหยุดหายใจนั่นแหละถือว่ารู้จักความสงบดูไปนะโยมดูไปจนลมหยาบลมละเอียดดูจนไม่มีลมหายใจจนขาดใจใช้ได้จะได้รู้อ๋อธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเข้าถึงอย่างนี้นะที่พุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนิโรธสมาบัตินิโรธสัตว์เนี่ยแปลว่าเป็นวิธีทางดับทุกข์ดับทุกขสัตว์ทุกข์ทั้งหลายจะดับตรงที่ว่านิโรธสัตว์เกิดขึ้นนิโรธสัตว์นี่หมายถึงว่าลมหายใจมันหยุดไม่หายใจแล้วมันก็หยุดคิดทันทีมันรู้ว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วตายแล้วพระพุทธเจ้าจึงนั่งนิโรธสัตว์ได้เข้านิโรธได้ถึง15วันเพราะหยุดคิดหยุดนึกหยุดลมหายใจอยู่ได้15วันอยู่ได้เป็นเดือนทุกข์ไม่มีทีนี้คนเรามานั่งสมาธิกลัวลมหายใจหมดพยายามหายใจไว้เดี๋ยวหายใจหมดจะตายถ้าเสียดายถ้าเกินแต่พุทธเจ้าถ้ามีปัญญาเอาตายเป็นตายให้มันตายไปเลยไม่ต้องไปเอามันละร่างกายนี้ที่ไหนเราธรรมะไม่ตายตายแต่กิเลสความสุขเกิดมาแทนสงบเกิดมาแทนการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นนะทำจะลมให้ใจหมดแต่อย่าไปกลั้นมันนะพุทธเจ้าอยากจะหมดไปกลั้นมันหมดการลมให้ใจเราก็ออกทางหูเป็นเวทนาอีกถ้าเราอยากรู้อยากเห็นอะไรทำไปจนลมให้ใจเราไม่มีแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกเป็นอะไรมันจะบอกที่ใจเราเองพอรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยจะเชื่อมั่นเลยว่า
พุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้จริงธรรมะเป็นของจริงไม่ใช่เป็นของล้อเล่นเราก็จะศรัทธาเลื่อมใสอยากจะรู้อยากเห็นอยากจะปฏิบัติให้มากๆอยากจะได้บุญเยอะบุญนี่จะนำส่งเราไปสูงที่สูงได้ไม่ตกต่ำเหมือนกับเรามีเงินเยอะๆน่ะเราไม่จนแน่ไอ้ที่คนยังกลัวจนคือมีเงินไม่มากแต่ถ้าเราสะสมเงินไว้เป็น10ล้านได้หรือเป็นล้านๆได้เนี่ยเราไม่จนแน่ชาตินี้การทำสมาธิเนี่ยเราทำไปทำจิตใจเราสงบได้มากเลยไม่ตกนรกแน่ไม่ทุกข์แน่เราได้บุญมากแล้วเราต้องไปที่ดีจะทำวันต้องวันจะให้มันรู้เรื่องยังไม่รู้ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีหมู่มากนี้ทำนะหมู่มากนี้ทำก็ถือว่าเป็นกำลังเป็นการฝึกร่วมกันเลยทำให้เรามีพลังส่วนรวมเนี่ยทำให้เรามีสมาธิเร็วทำคนเดียวจริงทำแค่15นาทีนอนอยู่บ้านก็แก๊กก็แก๊กนอนมาอยู่นี้นอนไม่ได้เขาต้องทำแล้วจะมาติดนอนไม่ได้มาวัดเนี่ยโยมจะมาคิดว่ามานอนไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกพุทธเจ้านอนคืนหนึ่ง4ชั่วโมงพอแล้วเราต้องมาปฏิบัติทนเอาเจ็บปวดเมื่อยทนเอาอย่าไปท้อถอยเรามาทำบุญเนี่ยเราร่างกายเราอุทิศเป็นบุญถ้าเรากลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหิวก็หายเนี่ยแสดงว่าเราก็ได้น้อยบารมีเราน้อยอันนี้ทุกคนต้องคิดว่าตัวเราเท่านั้นแหละที่จะได้ต้องฝึกถ้าเราดูลมหายใจได้มากๆอะไรเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เราเข้าไปถึงธรรมะได้เร็วอย่าไปดูคนอื่นโยมดูตัวเองให้มากๆนั่งดูตัวเองเดินดูตัวเองยืนเดินพยายามดูหน้าตัวเองให้จำให้ได้ดูหน้าตัวเองให้จำเราเคยส่องกระจกดูตัวเองอย่างไรนึกดูตัวเองอย่างนั้นพอเราจำตัวเองได้นั่นแหละสมาธิเกิดคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยที่คิดมากเนี่ยเพราะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงหน้าคนโน้นคิดถึงหน้าคนนี้ไปเรื่อยไม่ได้จบก็เลยไม่มีสมาธิในตัวเองแต่ถ้าคนเรามานึกถึงหน้าตัวเองได้จนชัดแล้วเนี่ยสงบรู้จักหน้าตัวเองรู้จักลมหายใจตัวเองดูเรื่อยๆเนี่ยนั่นสมาธิได้แล้วและปัญญาก็จะตามมาความจริงปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ยากอะไรหรอกที่พระพุทธเจ้าคนกว่าตั้ง6ปีมันยากตรงที่พระเจ้าจับทางไม่ถูกว่าวิธีพ้นทุกข์นั้นตรงไหนแต่วันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าไปนึกถึงว่าเมื่อตอนเด็กอายุ7ขวบเราไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรไอ้ต้นว่าต้นไทรที่แรกนาขวัญน่ะแล้วเราได้จับลมหายใจของเราจนได้ฌานปฐมฌานเรามีสงบความสงบต้องครึ่งวันพอเราจับลมหายใจนั่นน่ะมันจะสว่างสวัยก็นึกถึงตอนเป็นเด็กก็เลยกลับมานั่งที่โคนโพก็อธิษฐานนั่งจะไม่ลุกจากที่นั้นก็จับลมหายใจตัวเองเหมือนตอนเป็นเด็กลมเข้ายาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นออกยาวก็พยายามจับให้ได้ครูเจ้าก็เห็นตัวเองชัดเห็นหน้าตัวเองเห็นลมตัวเองเห็นร่างกายเห็นหมดตับไตไส้พุงในร่างกายเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเห็นหมดเลยเห็นยิ่งกว่าเอ็กซเรย์อีกเห็นร่างกายตัวเองนี่หลุดไปทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นจนกลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตัวเองพระเจ้าเลยจึงรู้จักแยกขันธ์ห้าได้ก็ได้จากลมหายใจแล้วก็สำเร็จในที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าคนพบตรงนี้เองค้นตรงลมนี้หายใจนี่เองแต่นี่เราไม่รู้กินไม่รู้ลมนั่งไม่รู้ลมนอนไม่รู้ลมเราจึงได้หลงทางพุทธเจ้าทำสำเร็จตรงนี้เองไปนึกถึงตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นวิธีทางที่พุทธเจ้าได้คนพบมาแล้วเราก็มาทำกันทุกวันนี้เราก็ทำตามพุทธเจ้ากันนะมาเดินตามทางพุทธเจ้าเนี่ยโชคดี

0: บารมีทุกคนถ้าเดินออกนอกทางเข้าไปโน่นกินเหล้าเมายาไปทางโลกเที่ยวเตะหาคบคนไม่ดีเป็นมิตรนั่นเดินออกนอกทางแต่มาทางนี้เรียกว่าเดินตามทางพุทธเจ้าถ้าเรายังเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยนี่เราไม่ตกในที่ชั่วหรอกเราจะต้องไปในทางที่ถูกต้องพยายามฝึกไปคนอายุมากก็ต้องทำเก่งเพราะเวลาน้อยแหละนิยมเดินไม่ได้ก็นอนสู้เขาก็ได้นะคนแก่ต้องกรรมฐานนอนแต่ที่จริงนั่งเนี่ยมันก็ดีนะถ้าเราทำได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกร็งจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัติพุทธการก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพราหมณ์อุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังชีวประวัติของพราหมณ์อุบาสกนี้มีเรื่องบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งปิยวรรคดังนี้เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิผู้นี้ให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสเล่าเรื่องว่าได้ยินว่าพราหมณ์ผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคำว่ามิจฉาทิฏฐิก็คือมีความเห็นผิดวันหนึ่งเข้าไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อแผ่วถางที่นาให้ดีคือถางพืชที่ไม่ต้องการทิ้งไปนี่ก็เป็นหน้าที่ของชาวนาชาวไร่หรือชาวสวนก่อนที่จะหว่านข้าวลงพืชพันธุ์ในนาหรือในไร่ก็จะต้องทำการดายหญ้าหรือพืชที่เป็นวัชพืชคือพืชที่ต้องถอนทิ้งเพราะเป็นพืชที่มาแย่งอาหารจากต้นพืชที่เราปลูกไว้ในนาในไร่ถ้ามิฉะนั้นแล้วต้นพืชที่เราปลูกไว้จะไม่มีอาหารมาเลี้ยงก็จะไม่เจริญเติบโตหรือตายไปได้เพราะมีอาหารไม่เพียงพอถูกต้นวัชพืชเหล่านั้นมาแย่งอาหารไปชาวนาชาวไร่เบื้องแรกทีเดียวก่อนที่จะไถจะหว่านหรือว่าจะลงพืชพันธุ์อะไรก็ตามจะต้องได้พืชที่ไม่ต้องการทิ้งไปฉะนั้นพราหมณ์ผู้นี้ก็ได้ตั้งใจที่จะถางพืชที่ไม่ต้องการทิ้งไปเสียก่อนพระบรมศาสดาเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยคือความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในจิตของพราหมณ์นั้นจึงได้เสด็จไปยังที่นาโดยพราหมณ์กำลังแผ่วถางพื้นที่นาอยู่นั้นแม้พราหมณ์มิจฉาทิฏฐิได้เห็นพระบรมศาสดาแล้วก็ไม่ได้กระทำความเคารพเป็นแต่นิ่งเฉยอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพราหมณ์มิจฉาทิฏฐินี้เขายังไม่ได้เลื่อมใสพระบรมศาสดาเมื่อเขายังไม่ได้เลื่อมใสพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาไม่ได้เป็นที่เคารพของเขาเขาก็จึงไม่ทำความเคารพเพราะพวกพราหมณ์นี้เขาก็มีลัทธิประเพณีหรือศาสนาของเขาอยู่ก่อนเขานับถือในศาสนาพราหมณ์เขาก็ประพฤติวัดปฏิบัติอยู่ในศาสนาของเขาผู้ที่ไม่ใช่เป็นที่เคารพเขาก็ไม่แสดงความเคารพแม้พระบรมศาสดาที่เราท่านทั้งหลายเคารพยกย่องว่าเป็นพระบรมครูหรือเป็นผู้ที่มีความรู้สูงสุดในโลกหรือในสามโลกเนี่ยไม่มีใครจะสู้ได้แต่ว่าพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิเขายังไม่ได้เลื่อมใสเขาก็มองไม่เห็นคุณค่าอะไรของพระบรมศาสดาเมื่อเขาเห็นพระบรมศาสดาเขาก็นิ่งเฉยอยู่เท่านั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสทักทายพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิก่อนว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านกำลังกระทำอะไรเล่าพราหมณ์กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพเจ้ากำลังแผ่วถางพื้นที่นาให้เตียนพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพราหมณ์ก่อนนี้ก็เพื่อต้องการอยากจะทำให้เกิดความคุ้นเคยหรือความชอบกันก่อนเพราะเป็นกฎอย่างหนึ่งว่าคนเราที่จะชวนคนให้ไปร่วมกิจการงานกับเราร่วมทางไปกับเราหรือร่วมกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราพึงประสงค์เราจะต้องทำความชอบกับบุคคลนั้นเสียก่อนคือเราน่ะคิดชอบเขาแต่เราจะทำอย่างไรให้เขาชอบเราอันนี้เป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่บุคคลจะต้องทำให้เกิดความชอบในระหว่างกันให้ได้เพราะถ้าหากว่ายังไม่สามารถทำให้เขาชอบเราได้เนี่ยการจะชักชวนให้เขาไปร่วมงานร่วมทำกิจกรรมอะไรก็คงไม่สำเร็จเขาคงไม่ไปกับเราแต่ถ้าหากสามารถทำให้เกิดความชอบพอกันได้ห
ให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกันได้การจะชวนไปร่วมงานหรือกระทำกิจกรรมอะไรก็ดูจะไม่ยากนักท่านนี้ก็เป็นหลักจิตวิทยาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้องการจะสร้างความชอบพอกับพราหมณ์ผู้เป็นวิชาทิฏฐิก่อนเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงสร้างความชอบให้เกิดขึ้นแก่พราหมณ์นั้นก็เพราะพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยคือคุณงามความดีที่พราหมณ์ผู้นี้มีคุณธรรมสมควรจะได้บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาฉะนั้นพระองค์ทรงมุ่งหวังที่จะช่วยพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิผู้นี้ให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วให้ได้บรรลุมรรคผลอันเป็นผลที่จะช่วยให้พราหมณ์ผู้นี้พ้นจากความต้องตกไปอยู่ในอบายหรือพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทักทายปราศัยพราหมณ์ผู้นี้ก่อนทีเดียวว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่แล้วพราหมณ์ก็กราบทูลตอบให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบว่าท่านกำลังแผ่วถางพื้นที่นาให้เตียนพร้อมที่จะกระทำการไถการหว่านในโอกาสต่อไปแต่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามและทรงสดับคำตอบของพราหมณ์ที่กลับทูลตอบว่ากำลังถางพื้นที่ให้เตียนเนี่ยแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรต่ออีกก็เสด็จหลีกไปแม้ในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาก็เสด็จไปที่นาของพราหมณ์นั้นอีกพอไปถึงแล้วก็ได้ตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านทำอะไรอยู่พราหมณ์จึงกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพเจ้าไถนาอยู่พระบรมศาสดาทรงสดับคำตอบของพราหมณ์แล้วก็เสด็จหลีกไปก็ไม่ได้ต่อความยาวสาความยืดอะไรมากเพียงแต่ทักทายปราศัยกันพอให้รู้ว่าทำอะไรซึ่งเป็นการเริ่มสร้างความชอบกันในเบื้องแรกก็พูดกันแต่น้อยพอสร้างความคุ้นเคยในเบื้องแรกก่อนแม้ในวันต่อๆมาพระบรมศาสดาก็เสด็จไปตรัสถามพราหมณ์นั้นเหมือนอย่างนั้นคือหมายความว่าตรัสถามว่าทำอะไรพราหมณ์ให้คำตอบแล้วพระองค์ก็เสด็จจากไปจนกระทั่งถึงวันที่พราหมณ์มีกำลังขายน้ำเข้านาคือต้องการจะเอาน้ำมาเลี้ยงต้นข้าวในนาหรือทำดินในนาให้อ่อนนุ่มเพื่อสมควรหรือสะดวกในการไถพระองค์ก็จึงได้ตรัสถามอีกว่าพราหมณ์ท่านกำลังทำอะไรพราหมณ์ก็กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพเจ้ากำลังหว่านกำลังไถน้ำกำลังรักษานาหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำตอบของพราหมณ์แล้วก็เสด็จจากไปนี่ก็เป็นวิธีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้พยายามเสด็จไปเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นกับพราหมณ์นั้นโดยพระองค์ทรงต้องการหวังที่จะช่วยพราหมณ์นี้ให้พ้นจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตให้ถูกทางให้ถูกต้องในคันลองที่จะช่วยให้ตัวของเขาพ้นจากความเป็นปุถุชนกลับมาเป็นอริยะบุคคลครั้นอยู่มาวันหนึ่งความคุ้นเคยระหว่างพราหมณ์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สนิทสนมกันขึ้นมากโดยลำดับเพราะว่าการสนทนาปราศัยกันต่อเนื่องมาเนี่ยก็ชักมีความสนิทสนมขึ้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญท่านมาหาข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าเริ่มแผ่วถางพื้นที่นาเพื่อทำพื้นที่ให้เตียนถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าได้ผลดีข้าพเจ้าจักแบ่งให้แก่ท่านบ้างถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ได้แบ่งให้แก่ท่านข้าพเจ้าจักไม่รับประทานเองก่อนนับจำเดิมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านเป็นสหายของข้าพเจ้า
นี่ก็เป็นอันว่าการสร้างความคุ้นเคยหรือที่เรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าสร้างความชอบระหว่างกันพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำจนประสบผลสำเร็จแล้วสำเร็จตรงไหนก็ตรงที่พราหมณ์มิจฉาทิฏฐิได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าน่ะเป็นสหายของข้าพเจ้าแล้วก็หมายถึงว่าความคุ้นเคยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้

ทรงกระทำมาเป็นเวลาหลายวันคือพระองค์เสด็จไปที่นาของพราหมณ์แล้วก็ตรัสถามว่าทำอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรพราหมณ์ก็กราบทูลตอบให้ทรงทราบมาโดยตลอดจนความคุ้นเคยนั้นสนิทแน่นขึ้นมาถึงกับพราหมณ์เอ่ยปากว่าท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าในการต่อมาภายหลังข้าวกล้าในนาของพราหมณ์นั้นก็ผลิตผลดีเมื่อพราหมณ์นั้นเห็นว่าข้าวกล้าออกรวงมีผลดีแล้วเนี่ยก็จึงคิดว่าข้าวกล้าในนาของเราได้ผลดีพรุ่งนี้เช้าเราจะเกี่ยวข้าวแล้วก็ทำกิจทั้งปวงเพื่อจะเตรียมการเกี่ยวข้าวก็คงเหมือนชาวนาทั่วไปเมื่อเห็นข้าวในนาออกรวงก็ต้องการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวที่สุกแล้วนั้นเอามาใส่ในยุ้งในฉางพราหมณ์ก็เตรียมการที่จะเกี่ยวข้าวเอาเข้ามาเก็บไว้ในบ้านแต่พอถึงเวลากลางคืนเมฆใหญ่ตั้งขึ้นมาทำให้ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนปรากฏว่าฝนที่ตกลงมาหนักนั้นก็ทำให้น้ำท่วมนาของพราหมณ์แล้วก็ไม่ได้น้ำท่วมธรรมดาน้ำนั้นก็ไหลพัดพาเอาข้าวกล้าในนาของพราหมณ์นั้นไปหมดพื้นที่นาของพราหมณ์นั้นเช่นกับพื้นดินที่บุคคลแผ่วถางหญ้าไว้เตียนแล้วฉะนั้นสรุปแล้วก็คือพื้นที่นาของพราหมณ์นั้นไม่เหลือต้นข้าวไว้เลยดูสมมติหนึ่งว่าพื้นดินที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยเป็นพื้นดินที่ได้ถูกถางเอาไว้อย่างโล่งเลี่ยนเตียนไม่มีต้นหญ้าเหลืออยู่เลยแต่ว่าพื้นดินที่เป็นพื้นนาของพราหมณ์นั้นเดิมเต็มไปด้วยต้นข้าวและเป็นต้นข้าวที่ออกรวงแล้วแต่ตอนนี้ต้นข้าวไม่เหลือติดอยู่ในพื้นที่นาเลยเพราะน้ำได้พัดพาเอาข้าวกล้าของพราหมณ์นั้นไปจนหมดสิ้นพระบรมศาสดาได้ทรงทราบแล้วแต่วันแรกนั่นเองว่าข้าวกล้านั้นจักไม่ได้ผลคือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบความเป็นไปในกิจการงานของพราหมณ์วิชาติฐินั้นโดยตลอดฉะนั้นพระองค์ก็จึงทรงคอยโอกาสว่าเมื่อพราหมณ์นี้มีความทุกข์ระทมใจเมื่อไรก็เป็นโอกาสดีที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือเขาในตอนนั้นคือคนเราตอนที่มีทุกข์เนี่ยก็มักจะหาที่พึ่งอันนี้เป็นกฎธรรมดาของบุคคลโดยทั่วไปเราจะเห็นอยู่เสมอๆว่าบุคคลพอมีทุกข์เข้ามารุมร้อมรุมเร้าทำให้เขาต้องเกิดความโศกเศร้าเสียใจนอนระทมทุกข์อยู่นี่ก็มักจะหาที่พึ่งละแต่ว่าที่พึ่งของบุคคลนี้บางทีก็หาไม่ถูกทางนะที่ว่าหาไม่ถูกทางเป็นอย่างไรบางคนพอมีทุกข์สมควรจะดับทุกข์ในทางที่ถูกตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาแต่กลับไปดับทุกข์ด้วยการเที่ยวเตร่ด้วยการดื่มสุรายาเมาด้วยการเที่ยวเสเพลเรียกว่าสัมมะเลเทเมาที่โบราณท่านเรียกว่าทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ในกรอบของศีลธรรมเลยแต่ว่ากระทำตามอำนาจของความมัวเมาที่ตนเองกำลังลุ่มหลงทางอยู่บางคนก็เที่ยวโหหกกลควิดไปทั่วทุกทิศทุกทางจนกระทั่งเงินทองที่มีอยู่นี่ก็ร่อยหรอหมดไปแล้วก็หมดไปในทางที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเลยบางท่านก็ดื่มสุราเมรัยเป็นเครื่องดับทุกข์แล้วก็จะมีอยู่มากทีเดียวคนที่พอเกิดความทุกข์แล้วก็หันเข้าวงเล่าดื่มเหล้าเพื่อเอามาแก้ทุกข์ภายในจิตใจของตนการแก้ทุกข์อย่างนี้นับว่าเป็นการแก้ทุกข์ที่ผิดทางที่ว่าผิดทางเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าบุคคลเราเมื่อเกิดทุกข์ขึ้น
เอาละเราตัดสินใจไปที่ดื่มเหล้าเพื่อบรรเทาทุกข์เมื่อคนเราจะดื่มเหล้าเนี่ยเราก็ต้องใช้สตางค์ไปซื้อเหล้ามาดื่มแล้วหลังจากดื่มแล้วเนี่ยพอสั่งเมาขึ้นมาเราก็จะต้องไปซื้อเหล้ามาดื่มอีกก็ทำอยู่อย่างเนี้ยไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าการดื่มเหล้าแก้ทุกข์แก้โศกในจิตใจเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่หายเป็นสมมติหนึ่งว่าเราคันเราก็หายามาทาแก้คันเท่านั้นแต่เราไม่ได้รับประทานยาเพื่อจะตัดรากเหง้าของโรคคันนั้นให้หายขาดไปเพียงแต่เราระงับเอาไว้ชั่วคราวเหมือนกับการดื่มเหล้าเพื่อบรรเทาความทุกข์ใจก็เช่นเดียวกันในช่วงที่เราเมานั้นเราอาจจะลืมความทุกข์บางสิ่งบางประการได้แต่ครั้นพอเราสั่งเมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกข์ดูจะเพิ่มมากขึ้นที่ว่าเพิ่มมากขึ้นเพิ่มตรงไหนก็ตรงที่เราเสียสุขภาพร่างกายในการที่ต้องไปเมาเหล้านั้นอย่างหนึ่งต้องเสียเงินไปซื้อเหล้าเอามาดื่มนั้นอีกประการหนึ่งนี่มองเห็นง่ายๆคือเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งเงินแล้วก็เงินทองที่หมดไปนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาเป็นเครื่องตอบแทนเลยจริงอยู่เราจะนึกว่าเรามีความสุขชั่วขณะหนึ่งตอนที่เราเมาเราลืมความทุกข์ไปความจริงความทุกข์เราลืมไปชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแม้แต่ขณะที่เราเมาอยู่นั้นบางทีจิตก็ยังประวัติไปถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่แต่ว่าด้วยอำนาจแห่งความเมาขาดสติขาดปัญญาในช่วงที่เมาอยู่นั้นก็ทำให้ลืมหลงไปได้ชั่วครู่หนึ่งไม่ได้มากมายอะไรแต่หลังจากสั่งเมาแล้วตื่นขึ้นมาเราก็จะมองเห็นสภาพร่างกายของเราก็ดูน่าสมเพชแล้วความทุกข์ที่รอเพื่อทับถมจิตใจเราก็เข้ามารุมร้อมเราแล้วก็เป็นการเพิ่มทุกข์อีกประการหนึ่งก็คือนอกจากร่างกายทรุดโทรมแล้วเงินทองที่เราต้องใช้ซื้อสุรามาดื่มนั้นก็หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ฉะนั้นการแก้ความทุกข์ในทางที่ผิดอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีแต่ทำลายตัวเองให้ได้รับความทุกข์มากขึ้นเหมือนเป็นการไปเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเราอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นบางคนที่หันหน้าเข้าวัดหันหน้าเข้าปรึกษาพระหันหน้าเข้ารักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นการแก้ทุกข์ที่ถูกทางเพราะอะไรเพราะการรักษาศีลก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีเราไม่ต้องไปเสียสุขภาพไม่ต้องไปเสียเงินในเรื่องนี้เลยกลับได้กำไรได้กำไรอย่างไรเราก็เป็นคนมีศีลขึ้นจากเดิมเราอาจจะไม่ได้เคยรักษาศีลแต่พอประสบกับความทุกข์เราได้มารักษาศีลแล้วเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำให้จิตใจของเรานี่มีทั้งศีลทั้งธรรมเข้ามาช่วยให้ตัวเราได้รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วก็สามารถจะพิจารณามองดูทุกข์นั้นว่าทุกข์นั้นมีเหตุมาจากอะไรบางทีพอเรารู้จักเหตุแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ที่ต้นเหตุให้คลายจากความทุกข์นั้นได้ฉะนั้นการแก้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราก็ต้องพิจารณาหาเหตุผลให้ดีว่าเราจะแก้อย่างไรแก้อย่างไหนจึงถูกแก้อย่างไหนผิดแล้วแก้ผิดเป็นอย่างไรแก้ถูกเป็นอย่างไรคนที่มีความทุกข์แล้วหันหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมารักษาศีลก็ทำให้จิตใจของเขาดีขึ้นสบายขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองที่จะมาทำให้ตนเองต้องได้รับความทุกข์เดือดร้อนเพิ่มเติมในภายหลังอีกฉะนั้นพระบรมศาสดาพระองค์ทรงใคร่ครวญดูเรื่องราวของพระมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยพระองค์ทรงทราบโดยแต่ต้นแล้วว่าการกระทำนาของพราหมณ์ผู้นี้จะประสบกับความล้มเหลวแล้วก็พราหมณ์ผู้นี้จะถึงซึ่งความทุกข์ในตอนที่พราหมณ์นี้มีความทุกข์พระองค์ก็จะทรงถือโอกาสนี้แหละช่วยบรรเทาทุกข์ให้พราหม
แล้วก็พราหมณ์นี้ก็จะเชื่อและจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคราวนี้พราหมณ์นี้พอเขาตั้งใจจะเกี่ยวข้าวเนี่ยพอรุ่งขึ้นเช้าเขาก็ไปนาแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าเราจะตรวจดูข้าวกล้าในนาของเราเมื่อเขามาเห็นนาเปลี่ยนโล่งก็เกิดความเศร้าโศกอย่างมากจึงคิดว่าพระสมณะโคดมได้เสด็จมาที่นาของเราตั้งแต่วันเริ่มแผ่วถางพื้นที่นาให้เตียนแม่ข้าพเจ้าก็ได้บอกกับพระสมณะโคดมว่าเมื่อข้าวกล้าได้ผลดีข้าพเจ้าจักให้แก่ท่านบ้างถ้าข้าพเจ้ายังไม่ได้แบ่งข้าวให้แก่ท่านข้าพเจ้าจักไม่รับประทานเองก่อนนับจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านเป็นสหายของเราบัดนี้ความปรารถนาของเราไม่ถึงที่สุดเสียแล้วพราหมณ์คิดดังนี้แล้วจึงกลับมาเรือนของตนและอดอาหารนอนอยู่บนเตียงน้อยด้วยความทุกข์ใจครั้งนั้นพระบรมศาสดาจึงได้เสด็จไปที่ประตูเรือนของพราหมณ์นั้นส่วนพราหมณ์นั้นพอได้ทราบว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาที่บ้านของตนจึงสั่งชนผู้เป็นบริวารว่าพวกเจ้าจงนำสหายของเรามาให้นั่งลงบนที่นี้พวกชนบริวารก็ได้กระทำตามคำสั่งของพราหมณ์นั้นพระบรมศาสดาประทับนั่งแล้วจึงตรัสถามว่าพราหมณ์อยู่ที่ไหนเล่าพวกชนผู้เป็นบริวารกราบทูลว่าท่านพราหมณ์นอนอยู่ในห้องพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพราหมณ์ออกมาว่าพวกเธอจงเรียกพราหมณ์ผู้เป็นสหายของตถาคตมาพราหมณ์นั้นเมื่อบริวารไปเรียกตามคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จึงได้ออกมานั่งอยู่ในส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านเป็นอะไรหรือพราหมณ์นั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญท่านได้มาที่นาของข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มลงมือแผ่วถางพื้นที่นาแม้ข้าพเจ้าก็ได้พูดกับท่านไว้ว่าเมื่อข้าวกล้าในนาของข้าพเจ้าเผ็ดผลแล้วจะแบ่งให้แก่ท่านบ้างความปรารถนาในใจของข้าพเจ้าไม่สำเร็จสมความปรารถนาเสียแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเกิดความเศร้าโศกแม้อาหารข้าพเจ้าก็ไม่หิวไม่อยากรับประทานเลยพระบรมศาสดาจึงตรัสถามพราหมณ์นั้นว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านรู้ไหมว่าความโศกเกิดแก่ท่านเพราะอาศัยอะไรพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพเจ้าไม่รู้ท่านรู้หรือไม่เล่าพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ตถาคตรู้ความจริงความโศกก็ดีภัยคือความกลัวก็ดีเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมอาศัยตัณหาคือความทยานอยากแล้วจึงตรัสพระคาถาในบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทว่าความโศกย่อมเกิดจากตัณหาภัยคือความกลัวย่อมเกิดจากตัณหาความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากตัณหาภัยคือความกลัวจักมีจากไหนพระอัตถคถาจารย์ได้อธิบายคำว่าตัณหาคือความทยานอยากที่เป็นไปในทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดถึงตัณหาคือความทยานอยากนี้ตามลักษณะก็มีอยู่ด้วยกัน3ประการคือภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นกามตัณหาคือความทยานอยากใคร่ในกามแล้วก็วิภวะตัณหาคือความทยานอยากจะให้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นี่พ้นไปหรือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะเป็นสิ่งนั้นอีกแล้วครั้งนี้เมื่อบุคคลเรามีความทยานอยาก
ในทวารทั้ง6คือตาเนี่ยได้เห็นรูปที่สวยๆก็อยากจะได้อันนี้เป็นตัวตัณหาที่จะหนุนให้คนเราต้องการอยากได้สิ่งที่สวยๆงามๆมาหูได้ฟังเสียงที่เพราะๆก็ถูกอกถูกใจตัวตัณหาก็ยุให้เราอยากได้เสียงนั้นมาจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมๆก็อยากได้กลิ่นเช่นนั้นมาเหตุที่อยากได้ตัวนั้นก็คือตัณหาเป็นความทยานอยากที่จะผลักดันให้เราต้องการสิ่งนั้นให้มาเป็นของเราลิ้นได้ริมรสที่อร่อยๆตัวตัณหาก็ผลักดันให้เกิดความทยานอยากเพื่อที่จะให้ได้รสที่ต้องการนั้นมาหรือกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มก็พออกพอใจในเรื่องนี้ตัณหาก็ผลักดันให้เกิดความทยานอยากต้องการที่จะให้ได้สิ่งที่สัมผัสอ่อนนุ่มนั้นมาใจเมื่อได้รับธรรมารมณ์ที่ทำให้ใจสบายตัณหาคือความทยานอยากก็ผลักใจอยากจะให้ได้ธรรมารมณ์นั้นมาเป็นของตนคือรวมความแล้วว่าตัณหาคือความทยานอยากนั้นก็จะผลักดันให้ได้สิ่งที่ตนต้องการอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปว่าบุคคลเราเมื่อตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหาคือความทยานอยากแล้วนี่ตัณหาก็จะพาบุคคลนั้นให้เกิดความทุรนทุรายเช่นอยากได้รูปสวยๆเมื่อตาได้เห็นแล้วก็จะดิ้นรนกระวนกระวายไปหาสิ่งนั้นมาให้ได้หรือเสียงที่เพราะๆเมื่อหูได้ฟังแล้วก็ทำให้ดิ้นรนกระวนกระวายเช่นเดียวกันอยากจะได้เสียงนั้นมาหรือจะเป็นกลิ่นรสสัมผัสที่อ่อนนุ่มอารมณ์ที่เกิดกับใจในทางที่ดีตัวตัณหาก็จะทำให้เรานี้ดิ้นรนกระวนกระวายไขว่คว้าหาเอามาเป็นของเราตัวตัณหานี่แหละเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ถ้าเผื่อว่าเราแสวงหารูปที่สวยเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมรสที่อร่อยสัมผัสที่อ่อนนุ่มธรรมารมณ์ที่ถูกใจได้มาก็ดีไปถ้าหากหามาไม่ได้ก็ทุกข์ใจตัวตัณหาก็จึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไม่สนใจในรูปที่สวยในเสียงที่เพราะในกลิ่นที่หอมในรสที่อร่อยในสัมผัสที่อ่อนนุ่มเราก็ไม่ต้องการหรือทำอารมณ์ที่เกิดกับใจทำให้เราสุขใจเราก็ไม่ขวนขวายหามเรียกว่าตัดตัณหาความทยานอยากทิ้งไปเสียเราก็ไม่ต้องมาทุกข์มาร้อนมากระวนกระวายในการที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราก็จะสบายฉะนั้นคนเราเมื่อตกเป็นทาสของตัณหาก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ฉะนั้นเพื่อเราจะไม่ให้มีทุกข์ก็จะต้องตัดตัวตัณหาคือความทยานอยากนี้ออกไปเสียวิธีการจะตัดนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เพราะเรื่องตัณหาเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์ปุถุชนทุกคนเหมือนกันหมดแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะสามารถขจัดตัณหาออกไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าใครสามารถขจัดออกไปได้มากก็จะมีสุขมากถ้าใครขจัดออกไปได้น้อยก็จะมีสุขน้อยถ้าใครไม่สามารถขจัดออกไปได้เลยก็จะมีทุกข์มากเพราะตัณหาเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบพราหมณ์มิจฉาทิฏฐินั้นได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นอุบาสกพระอริยบุคคลชั้นต้นที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันก็นับว่าพราหมณ์นั้นได้เป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะท่านได้มีความรู้ชัดแจ้งจริงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลที่ได้เป็นพระโสดาบันก็ถือว่า

เป็นอริยอุบาสกเป็นอุบาสกที่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นมาบอกเล่า90อีกแล้วฉะนั้นเมื่อบุคคลได้เป็นพระโสดาบันแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยกันจันโรงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายออกไปเป็นอันว่าชีวประวัติของพราหมณ์อุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอนำคำกลอนในหัวข้อที่ว่าความดีเกิดที่จิตติดมั่นคงดีที่ทำนำเกิดดีที่จิตก่อน

ติมั่นคงดีที่ทำนำเกิดดีที่จิตก่อนดีสะท้อนถึงกายในภายหลังดีประดับกับกายไว้ไม่จีรังดีที่ฝังในจิตติดมั่นคงดีที่คนเขายกยอพูดป่อปั้นไม่คงมั่นเหมือนจิตไม่คิดหลงทั้งสร้างสรรค์ปัญญามาใช้ปรุงรู้เที่ยงตรงสัจธรรมพระสัมมาท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการหมดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมารโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทาน

กิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์
หลวงปู่มหาสามเรือนปุญญสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพสังขาราอนัตตาติปัญญาโรกสมินติติขอเจริญพรขอสวัสดีกับหมู่เพื่อนสหธรรมิกะทุกๆรูปขอเจริญพรแด่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่บวชเนกขัมมะและที่มาร่วมงานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลน้อมถวายบูชาคุณแด่ท่านอาจารย์สนองกตปุญโญที่ได้ละสังขารไปแล้ว270กว่าวันการละสังขารก็เป็นไปตามสภาพแห่งความเป็นธรรมชาติแล้วในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน6วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติสัตรู้และก็ปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้อุบัติขึ้นมาเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ด้วยความอาศัยอำนาจแห่งความตั้งมั่นสะสมความดีบำเพ็ญความดีจนในที่สุดความดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่ได้เลือนหายไปไหนก็ปรากฏขึ้นกับใจของพระองค์ท่านที่พระองค์ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายและจิตใจต่อสู้กับสภาวะแห่งความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทั้งภายนอกและภายในในที่สุดพระองค์ก็เป็นผู้ชนะเป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์พระองค์ได้อาศัยอำนาจแห่งบารมีที่สะสมมาแล้วในที่สุดก็ได้บำเพ็ญความภาคความเพียรหลังจากออกบวชก็พระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้ก็คือย้อนหลังไปเมื่อ 2,500 กว่าปีมาเพราะนั้นตั้งแต่วันประสูติก็มาถึงปัจจุบันก็คือ 2,635 ปีตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อวันเป็นเดือน6นาที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์มาถึงปัจจุบันนี้ก็ 2,600 ปีพอดีแต่หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธนิพพานตั้งแต่วันที่พระองค์เสด็จดับขันธนิพพานหรือปีที่พระองค์เสด็จดับขันธนิพพานมาถึงปัจจุบันนี้ก็ 2,556 ปีพอดีเพราะฉะนั้นวันที่พระองค์ได้ประสูติก็ตามสัตรู้ก็ตามปรินิพพานก็ตามซึ่งตรงกับวันเดียวกันเดือนเดียวกันคือเดือน6วันเดียวกันก็คือวันที่เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงนะตรงกับวันพระขึ้น15ค่ํานะปีนี้ก็วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกท่านเราทุกคนในนามของพุทธบริษัทในนามของอุบาสกอุบาสิกาหรือเรียกว่าพุทธบริษัททั้ง4ได้ช่วยกันเจโลมพระพุทธศาสนาด้วยความเชื่อความเริ่มใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เสียสละทั้งหมดด้วยชีวิตด้วยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่ความลำบากยากเข็นในที่สุดพระองค์ต้องต่อสู้กับเวทนาความเมื่อยความปวดความหิวความโหยทั้งหลายทั้งปวงอยู่7ปีในที่สุดพระองค์ก็ได้เป็นผู้ชนะชนะอะไรชนะกายของพระองค์เองชนะใจของพระองค์เอง
แล้วก็ชนะกิเลสที่มีอยู่ในพระวรกายในหัวใจของพระองค์เองทั้งหมดอย่างลาภคาบโดยอาศัยความภาคความเพียรแต่ก่อนที่จะชนะได้พระองค์ต้องได้ทุกเวทนาอยู่อย่างแสนสาหัสทุกทนาทุกเวทนาอย่างเต็มที่ในที่สุดพระองค์ทุกเต็มที่สลบถึง3ครั้งกว่าจะได้มาบรรลุธรรมนั่นคือทุกมันถึงที่สุดเมื่อทุกมันถึงที่สุดสุขมันก็ถึงที่สุดได้เพราะอะไรการที่เราดูแลอะไรก็แล้วแต่ดูแลจิตใจของเราให้มันถึงที่สุดให้เต็มที่แล้วสิ่งที่เราจะได้คือผลมันก็จะออกมาด้วยความเต็มที่เพราะฉะนั้นธรรมะคําสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่หลอกลวงโลกไม่ใช่ธรรมะที่มาสอนโลกให้งมงายแต่เป็นพระพุทธเจ้าสอนโลกให้มีแต่ความเชื่อความเริ่มใสด้วยเหตุและผลเอาจริงเอาจังกับการประพฤติและปฏิบัติเหมือนดังนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้เอาจริงเอาจังทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจเสียสละชีวิตของท่านอาจารย์สนองเองเพื่อใครก็เพื่อลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนเพราะฉะนั้นถามว่าพระอาจารย์สนองนั้นน่าเป็นผู้ที่อ่อนแอหรือถ้าสำหรับในสิ่งที่ความชั่วอาจารย์สนองนั้นอ่อนแอเต็มที่ไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับความชั่วได้แต่ความดีนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นสู้ด้วยหัวใจที่เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวที่สุดเพราะฉะนั้นในที่สุดพระอาจารย์สนองจึงชนะนะชนะใจของพระอาจารย์สนองเองชนะกิเลสทั้งหลายเองแล้วในที่สุดพระอาจารย์สนองได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ประพฤติกับครูบาอาจารย์ได้ออกเที่ยวทุดงไปในสถานที่ต่างๆอย่างโชคโชนตามที่ประวัติที่ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านก็มุ่งมั่นโมกขธรรมนะคำว่าโมกขธรรมไม่ใช่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวโมกขธรรมนั้นสามารถเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนได้ที่มีใจศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่เห็นทุกข์แล้วเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมมีพุทโธอยู่ในหัวใจเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นออกจากทุกข์นั้นได้เพราะอะไรก็เพราะว่าพระอาจารย์สนองทําหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธที่ดีทําหน้าที่ของความเป็นทายาทที่ดีของพระพุทธเจ้าทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ดีของลูกศิษย์นะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์สนองจึงทําหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรา

แล้วพระอาจารย์สนองได้น้อมนำเอาธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นมาเผยแผ่ไม่ใช่ธรรมของหลวงพ่อสนองแต่เป็นธรรมะที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติแล้วในที่สุดเห็นสภาวะแห่งความเป็นจริงในธรรมเหล่านั้นแล้วเมื่อรู้และเข้าใจแล้วหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงน้อมธรรมเหล่านั้นมาสู่หัวใจของพวกเราโดยการที่แสดงธรรมบ้างปารภธรรมบ้างในสถานที่ต่างๆบ้างรวมแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้ดวงตาเห็นธรรมได้มีธรรมบังเกิดขึ้นในใจแล้วหลวงพ่อสนองทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพี่เป็ดแบบอย่างที่ดีมากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะฉะนั้นนี่แหละจึงได้เรียกว่าความดีนั้นทำแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราทุกท่านเราทุกคนสิ่งที่หลวงพ่อสนองได้น้อมนำมาเอาความเย็นเย็นจากอะไรเอาความเย็นจากธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสอนให้ละชั่วประพฤติดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสนั่นล่ะคือธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจหลวงพ่อสนองเข้าใจทั้งหมดแล้วในที่สุดก็โอปนัยโกน้อมธรรมเหล่านั้นมาสู่ใจเมื่อใจมีธรรมะใจมีความเย็นแล้วเอาความเย็นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นมาเผยแผ่สู่พระภิกษุและสามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านให้ได้รับประโยชน์จากการที่หลวงพ่อสนองได้ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านปรีธรรมตโรนาหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนก็ตามหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ขาวอนารโยหรือท่านพ่อเฟื่องโชติโกหลวงปู่เจี๊ยจุนโดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้ก็มีหัวใจไม่ต่างอะไรกับหลวงพ่อสนองเหมือนกันคือตั้งอกตั้งใจทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเข็ญต้องต่อสู้กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นขณะที่เดินทางโดยเท้าเปล่าต้องต่อสู้กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นในการที่เดินไปแล้วไม่มีอาหารขบฉันแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคที่จะมาตัดรอนหัวใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนที่เอ่ยนามมาแล้วนั้นให้ท้อถอยแต่กลับมีความตั้งอกตั้งใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สลบถึง3เที่ยวพระองค์ยังไม่ท้อแท้และไม่ท้อถอยแล้วสาวกของพระองค์ท่านล่ะปรารถนาอะไรปรารถนาผู้หลุดพ้นปรารถนาหมดอาสวะกิเลสแล้วจะมาทำอะไรที่มันเหยาะๆแย่ๆเหยาะๆแย่ๆแล้วมันจะได้อะไรเพราะฉะนั้นการจะได้ของที่มีค่ามันต้องเสียสละด้วยชีวิตแล้วจึงจะได้ของที่มีค่าเหล่านั้นกลับคืนมาต้องเสียสละด้วยชีวิตต้องทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจด้วยชีวิตเอามึงไม่ตายกูก็ตายกูไม่ตายมึงก็ต้องตายนั่นคือความเด็ดขาดของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราล่ะเราเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าเราเป็นทายาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นทายาทของหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้น้อมเอาธรรมที่มีแต่ความเย็นให้กับพวกเราใจที่ท่านมีธรรมะก็เอาใจที่มันเย็นนั้นมาให้กับเราเราจึงทุกท่านเราทุกคนจึงมีความเย็นเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่เผยแผ่ให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังยากนักที่ใครท่านเหล่าใดถึงแม้ว่าจะมีบารมีขนาดไหนมียศถาบรรดาศักดิ์มากมายขนาดไหนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณหรือสูงไปกว่านั้นเมื่อรับสังขารแล้วการที่จะมาทำใดแบบเหมือนหลวงพ่อสนองนั้นยากมากทำไมจึงทำได้ยากก็เพราะว่าบารมีที่สะสมมาไม่เท่ากันนะที่สะสมมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนนะในนามของวัดสังฆทานในนามของลูกศิษย์หลวงพ่อสนองหรือท่านเจ้าอาวาสอาจารย์ไพรินทร์เคยได้แจกการ์ดแจกซองให้พวกเราได้เข้ามาบวชเนกขัมมะประพฤติปฏิบัติธรรมกันหรือเปล่าก็เปล่าแล้วขอร้องเราเปล่าก็เปล่าแต่หัวใจของเรานั้นเต็มเปี่ยมเพราะตั้งมั่นเพราะว่างานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่จัดขึ้นเพื่อใครการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปีที่แล้วอาตมาก็ได้มาร่วมงานกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านให้เกียรติอาตมาอย่างมากอาตมาก็เป็นพระเล็กพระ

น้อยแต่ท่านก็ให้เกียรติมาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากหลังช้างแล้วก็มาประดิษฐานไว้ในที่อุโบสถแก้วเพื่อให้เป็นบันที่สักการะกราบไหว้ของพระภิกษุและก็สามเณรตลอดจงอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาจากทิศทั้ง8ได้มากราบในมาไหว้ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสนองไม่มีสถานที่ตรงนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองจึงได้เป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่บุกเบิกอย่างเดียวท่านยังเป็นผู้เสียสละยอมทุกข์ยอมลำบากยอมยากยอมอะไรต่างๆทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้วัดสังฆทานนั้นเป็นสถานที่ไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่ได้ท่านทำแล้วนะได้คิดแล้วท่านก็ได้ทำจบแล้วแต่เมื่อวัดสังฆทานขาดหลวงพ่อสนองไปแต่บารมีหลวงพ่อสนองไม่ได้ขาดด้วยขาดเพียงแค่ความเคลื่อนไหวของสังขารที่มีวิญญาณครองแต่บุญวาสนาบารมีที่ท่านสะสมมาแล้วไม่ได้หายไปเปรียบเสมือนว่าเมฆหมอกนั้นปิดบังได้แสงแดดไม่ให้ลงมาสู่พื้นปฐพีแต่ว่าในที่สุดเมื่อเมฆหมอกนั้นหายไปแสงแดดมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ลีหรือหายไปไหนฉันใดก็ตามบารมีของหลวงพ่อสนองก็เป็นฉะนั้นวัดสังฆทานก็เป็นฉะนั้นถามลำบากหรือไม่ที่เราเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้มันก็ลำบากอยู่เพราะที่รับที่นอนคนจำนวนมากๆก็เป็นปัญหาอยู่แต่เราไม่ได้ปรารถนามานั่งมานอนแต่เรามาปรารถนาประพฤติปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีดิถีเป็นเดือน6เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นอุปสรรคนานาชนิดที่มันจะเกิดขึ้นจากการนั่งไม่สบายกินไม่สบายนอนไม่สบายนั้นจึงไม่เป็นอุปสรรคพอที่จะมาตัดรอนเราให้ถอยหลังได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราและท่านทั้งหลายได้กระทำกันแล้วถามว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธได้มากน้อยแค่ไหนทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเราจะต้องทำต่อไปอีกหรือเปล่าก็ต้องทำต่อไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่ถ้าตราบใดร่างกายของเราขาดอาหารร่างกายก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเราต้องกินอาหารวันละ3มื้อบ้าง2มื้อบ้าง1มื้อบ้างเพื่อยังให้สภาพร่างกายอยู่ได้เมื่อร่างกายอยู่ได้จิตมันที่อาศัยกายก็อยู่ได้เมื่อจิตกับกายอยู่ด้วยกันกายก็ทำหน้าที่จิตก็ทำหน้าที่เหมือนเราและท่านทั้งหลายทุกคนเป็นชาวพุทธก็มาทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธบางครั้งก็มาบวชเนกขัมมะเนื่องในวันวิสาขบูชานะ หรือตรงคล้ายกับวันประสูติวันสัตรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะเดียวกันเราก็มาน้อมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วเราจะทำอย่างไรในการที่เราจะสามารถตอบแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ให้สมฐานะของพวกเราและท่านทั้งหลายเราก็ได้มาเสียสละเวลาการงานมาประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะเพื่อเป็นการบูชาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ต้องไปทำบุญแผ่เมตตาให้กับท่านอาจารย์สนองหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามเพราะท่านมีบุญมากกว่าเราท่านมีบารมีมากกว่าเราแต่เรามาทำความดีสร้างความดีสะสมความดีต่างๆเหล่านั้นเพื่อตัวของเราเองเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ให้กับพวกเราไว้สถานที่ตรงไหนที่เหมาะสมในการแสดงธรรมท่านแสดงธรรมสถานที่ตรงไหนที่จะทำให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ทำความภาคความเพียรกันแล้วมีความอดทนท่านก็พาพวกเราไปเดินยาตราในประเทศอินเดียถึง 3-4 ปีซ้อนนั่นคือเป็นเหตุอันหนึ่งทำให้ธาตุขันธ์ของท่านทรุดลงไปมากเมื่อทรุดลงไปมากท่านก็ไม่หยุดหย่อนเรื่องของกายมันก็ทำหน้าที่ของมันไปเวทนามันก็ทำหน้าที่ของมันไปส่วนจิตของหลวงพ่อสนองก็ทำหน้าที่ของหลวงพ่อสนองไปนั่นแหละจึงได้เรียกว่าศาสนามันได้คลึกครื้นไม่ใช่พอมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเรามานั่งเศร้าสลดเพราะฉะนั้นอาตมาจึงได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นเป็นหัวข้อธรรมว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติ
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นใครมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่ทางศาสนาก็ตามทางบ้านทางเมืองก็ตามแม้กระทั่งทุกคนชนทุกชั้นวรรณะก็จะมีสภาวะเหมือนกันทั้งหมดคือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเพราะมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นปกติธรรมดาสิ่งเหล่านี้พวกเราและท่านทั้งหลายในนามของเราเป็นทายาทแห่งพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพุทธเจ้าเป็นผู้สืบต่ออายุพระศาสนาของขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนหยัดถาวรและมั่นคงแข็งแรงต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อลูกหลานของเราจะได้เอาเป็นแบบเป็นอย่างแล้วจะได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันวิสาขะวันนี้วันพรุ่งนี้นะวันนี้วันสิบขึ้น14ค่ำวันพรุ่งนี้เป็นขึ้น15ค่ำชีวิตของเราก็มีอยู่เราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้แต่ถ้าเบื่อชีวิตของเราไม่มีอยู่ล่ะถ้าเราไม่ได้ทำไว้ไม่ได้จัดสถานที่ไว้คนรุ่นหลังมาก็จะหาไม่เจอนี่คือความมองกรันไกลของหลวงพ่อสนองกตบุญโญจึงสร้างวัดสังฆทานไม่ใช่เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ยังเป็นสถานที่เป็นแบบเป็นอย่างที่เราและท่านทั้งหลายควรจะเอาเป็นแบบอย่างที่ดีความสะอาดก็เป็นหนึ่งความพร้อมก็เป็นหนึ่งความละเอียดก็เป็นหนึ่งความสามัคคีก็เป็นหนึ่งนี่นิวหัวใจของหลวงพ่อสนองที่อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละแรงคนละทรัพย์มีทรัพย์บ้างน้อยบ้างมากบ้างเราก็มาร่วมกันจัดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปฏิปทาของหลวงพ่อสนองที่ตั้งมั่นไว้แต่ยังทำไม่สำเร็จเช่นสถานีวิทยุเสียงธรรมของวัดสังฆทานวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนเราในฐานะถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องส่งหรือเสาสถานีวิทยุคนดูแลหรืออาคารไม่ใช่เทวดาประทานมาให้หลวงพ่อสนองก็เกิดขึ้นจากคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนช่วยกันถามทำไมต้องมีสถานีวิทยุเพราะเสียงหลวงพ่อสนองไม่สามารถที่จะออกเดินไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็โปรดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ก็อาศัยเทคโนโลยีแล้วก็ในความที่เขาสร้างขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เช่นพวกเกี่ยวกับของที่มันทันสมัยถ้าเอาไปใช้มันเป็นทางที่ผิดมันก็กลายเป็นโทษแต่ของที่ทันสมัยละเทคโนโลยีที่ดีเอามาใช้ให้มันถูกประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์อันมหาศาลหลวงพ่อสนองก็มีความคิดยาวไกลถ้าละสังขารแล้วถ้าไม่มีสถานีวิทยุแล้วคนอื่นๆจะได้ยินได้ฟังธรรมหรือจึงได้พยายามตั้งสถานีวิทยุนะของวัดสังฆทานออกไปทั่วทุกสถานที่ของประเทศไทยทุกภาคก็ขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราจะมานอนรอความตายอย่างนั้นหรือจะมานอนรอความพร้อมอย่างนั้นหรือจะมานอนรอความว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนเทวดานั้นปรากฏหรือดลบันดาลมาให้เราอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนจึงได้เป็นผู้เสียสละการที่เราจะเสียสละได้เช่นนี้ดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดขึ้นกับใจของเราเราทุกท่านเราทุกคนที่มีอัตมีธรรมเกิดขึ้นที่รู้จักทานศีลภาวนาเนกขัมมะจาคะปัญญาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็อาศัยบารมีแห่งพระพุทธเจ้าอาศัยบารมีแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาศัยบารมีแห่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่คอยอบรมสั่งสอนเราวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าไม่เคยท้อแท้ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยไม่เคยบ่นว่าลำบากไม่เคยบ่นว่าปัญหาเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงเกิดความท้อแท้ใจเกิดขึ้นปัญหามีไว้สำหรับแก้เมื่อเรามีสติมีปัญญาเราเจอปัญหาก็แก้ปัญหาไปแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ยังไม่ได้เก็บไว้ก่อนไปภาวนาก่อนเพื่อใจมันสบายจิตมันสบายพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมากเข้ามากเข้ามากเข้าใจมันสงบใจมันนิ่งพอใจมันสงบใจมันนิ่งไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจเรานั้นกวัดแกว่งไปตามกระแสแห่งอารมณ์แล้วจิตมันก็เป็นสมาธิพอจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
อาตมามองดูทุกครั้งท่านก็ปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังแต่ละเรื่องคือปัญหาหนักๆแต่ดูแววตาของท่านไม่ได้เคยท้อแท้กับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นกับดวงตานั้นสู้ด้วยแวววาวสว่างไสวนั่นคือหัวใจที่เหนือกายของหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็เรียกว่าหัวใจที่เหนือกายอาจจะอ่อนแอแต่หัวใจไม่ได้อ่อนแอด้วยกายจึงเป็นใจจึงเป็นใหญ่เป็นประธานใหญ่เมื่อใจนั้นสั่งกายให้ทำอะไรก็ต้องทำไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการสะสมบารมีบำเพ็ญบารมีนั้นไม่ใช่ง่ายๆลำบากยากเข็นเพราะฉะนั้นของร้อนทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อสนองเคยเอาของร้อนมาให้เราหรือเปล่าเปล่าเลยมีแต่ของเย็นทั้งหมดลูกทุกคำลูกนั้นลูกนี้เอาทำนั่นทำนี่เสร็จเรียบร้อยท่านก็ดูไปอันไหนที่ไม่ถูกต้องท่านก็จะบอกว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะเพราะอะไรคิดรอบคอบแล้วจึงมาสั่งให้พวกเราทำแล้วสั่งสิ่งที่ท่านเมตตาเราเป็นของร้อนหรือเป็นของเย็นทั้งนั้นธรรมะก็ตามคำสอนก็ตามที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราโอปนัยโกน้อมเอาธรรมเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับใจของหลวงพ่อสนองที่ประพฤติปฏิบัติด้วยชีวิตสละด้วยชีวิตก่อนที่จะมีอัตมีธรรมมาเทศโปรดกับพวกเราและท่านทั้งหลายนั้นหลวงพ่อสนองก็ลำบากยากเข็นมาไม่ต่างอะไรกับที่เรามีเวทนาการนั่งนานๆนะยืนนานๆภาวนานานๆ นั้นเมื่อยปวดมันไม่ต่างอะไรกันหรอกแต่หลวงพ่อสนองมีใจที่เหนือกว่ากายจึงทำให้กายเหล่านั้นไม่สามารถมีพลังมาตัดรอนเอาความอำนาจที่ความตั้งอกตั้งใจของหลวงพ่อสนองไว้ได้ในชีวิตนั้นหลวงพ่อสนองพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่ได้มาติดยึดในรูปแบบแต่ท่านอาศัยรูปแบบในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพก็ตามประกอบคุณงามความดีก็ตามหลวงพ่อสนองจะแนะนำเราทั้งหมดจึงได้จัดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากท่าน้ำนนมาสู่วัดสังฆทานเมื่อปีที่แล้วอาตมาก็มาร่วมมีความภูมิใจมีความดีใจที่หลวงพ่อสนองเห็นพระเล็กๆน้อยๆเหมือนอย่างอาตมานี้แล้วก็ให้ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในอุโบสถแก้วและเป็นที่สักการะกราบไหว้พอประดิษฐานเสร็จมาพระชยันโตนะก็คืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุตั้งประดิษฐานไว้ในที่บังควรตามความเหมาะสมหลังจากนั้นก็ท่านก็พาลูกหลานทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้เวียนเทียนทำประทักษิณเมื่อปีที่แล้วซึ่งตรงกับวันขึ้น14ค่ำคือวันนี้เหมือนกันย้อนหลังไปมันจะครบปีหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนเราทุกท่านเราทุกคนที่เราได้มีโอกาสนะมาร่วมกันประพฤติและปฏิบัติธรรมนี่แหละย้อนหลังไปเมื่อครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภนะธรรมะที่เกิดขึ้นกับพระองค์เองให้กับพระเจ้าพิมพิสารความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสารทั้ง5ข้อได้สำเร็จลุล่วงไปวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้กับพระเจ้าพิมพิสารฟังดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารมีความตั้งอกตั้งใจว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาโตเป็นหนุ่มขอให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชพระเจ้าพิมพิสารปรารถนาอย่างนั้นไว้ข้อที่1ข้อที่2ในแว่นแคว้นหรือแผ่นดินที่ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารนั้นจงได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในแว่นแคว้นหรือแผ่นดินที่ข้าพเจ้าเกิดนี่คือความปรารถนาเป็นข้อที่2ข้อที่3ขอให้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมายังแว่นแคว้นที่ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชนี่ข้อที่3ข้อที่4ขอให้ข้าพเจ้านามว่าพระเจ้าพิมพิสารได้นั่งใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกหรือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่เป็นข้อที่4ข้อที่5ขอให้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจงแสดงธรรมให้กับข้าพเจ้าและบริวารของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าจงได้ดวงตาเห็นธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่แสดง
นี่คือข้อที่5เพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนวันนั้นในก่อนที่

้าจะเสด็จดับขันธ์นิพพานพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ความปรารถนาครบทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์จะไปอธิบายในหลังจากการที่หลวงปู่เจริญได้แสดงธรรมนะตอน 3:00 นที่ลานธรรมนั้นแต่ตอนนี้ก็บอกให้เราและท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันต่างกันอยู่ที่การแล้วเวลาเพราะฉะนั้นสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่เราเจอธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเราก็เอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติมันก็ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมีพระพุทธเจ้าอยู่แต่ไม่มีธรรมะแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากที่เราเจอพระพุทธเจ้าล่ะเพราะฉะนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะมีได้หรือไม่มีได้เพราะฉะนั้นธรรมะมีก่อนพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะนั้นไม่มีคำว่าเลือนหายจืดจางไปไหนเลยยังคงเส้นคงวาคงที่คงทางมาตลอดทั้งที่มนุษย์เหล่านั้นตายไปแล้วไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแต่ธรรมะไม่ได้ตายไปด้วยธรรมะยังอยู่คู่กับโลกแต่มนุษย์โลกนั้นก็มีอายุเพียงแค่ร้อยปีก็จากไปคนอื่นมาใหม่ก็ธรรมะก็ยังเป็นข้อเดิมเช่นว่า 2,500 กว่าปีนะ556ปีหลังจากที่พระเจ้าได้เสด็จดับขันธ์นิพพานมาทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระเจ้ามาตลอดแล้วประพฤติจริงปฏิบัติจริงเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายแล้วในที่สุดเราและท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสกราบพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วลูกศิษย์ลูกหามากมายก่ายกองที่มีอัฐิแปลเป็นพระธาตุแล้วนั้นเกิดจากอะไรล่ะก็เกิดขึ้นจากการทำความดีสร้างความดีบำเพ็ญความดีของพวกเราและท่านทั้งหลายทั้งที่อยู่ข้างบนนี้ทั้งที่อยู่ข้างล่างทั้งที่อยู่รอบที่ได้ยินเสียงนี้แล้วได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมที่อาตมาได้น้อมนำ คำสอนของพุทธเจ้าเอามาบรรยายให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตเตือนใจเราไว้ว่าเราได้เดินถูกทางแล้วเราได้ปรารถนาเหมือนดังพุทธเจ้าปรารถนาพระเจ้าพิมพิสารปรารถนาแล้วเมื่อเราได้ทำแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราควรจะทำในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหนึ่งในวันมาฆบูชาไอ้วันวิสาขบูชานะเราได้กระทำพากายพาใจของเรามาสมาทานศีล8บ้างศีล5บ้างนะแล้วก็ศีล227บ้างเช่นวันพรุ่งนี้หลวงพ่อสนองสมณีมีชีวิตอยู่ก็ได้จัดมีการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรของท่านทั้งหลายที่มีอายุมากกว่า20ปีบวชเพื่อเป็นการบูชาคุณของวันครบรอบวันประสูติสัตรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเรานะได้ยินได้ฟังการที่หลวงพ่อสนองพาทำในสิ่งที่ดีแล้วเราก็รักษาในสิ่งที่ดีอันนั้นไว้ถึงแม้ว่าเราจะทำดีเหมือนหลวงพ่อสนองนั้นคงไปไม่ได้แต่เราก็ทำให้สุดฝีมือของเราด้วยความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่มีแด่พระพุทธศาสนาที่มีแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจึงพากายพาใจของเรามาทำอยู่นี้กายก็มีอุปสรรคใจก็มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็โจมตีเรานั่งนานๆมันก็บอกวันก็เมื่อยให้เราลุกเถอะให้เราเลิกเถอะนั่งมานานแล้วแต่หัวใจของเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีที่ตั้งมั่นแล้วจะไม่สามารถท้อแท้หรือท้อถอยกับกิเลสที่มันโจมตีเราได้เราก็ต่อสู้ด้วยอำนาจแห่งบารมีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราพาอบรมสั่งสอนไว้หลวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชี้แนะไว้ทำทั้งหลายทั้งปวงพระองค์นั้นเสด็จดับขันธ์นิพพานแต่ธรรมะนั้นไม่ได้เสด็จดับขันธ์นิพพานไปตามสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าด้วยก็ยังอยู่ในพื้นพิภพแห่งนี้เราและท่านทั้งหลายทุกท่าน
โอปนัยยิโกน้อมเอาธรรมเหล่านั้นละชั่วประพฤติดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสโดยการที่เราเข้าใจในตามสภาวะแห่งความเป็นจริงว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายทั้งปวงของอาตมาก็ตามพระภิกษุก็ตามทายาทโยมทั้งหลายทั้งปวงที่บวชเนกขัมมะในครั้งนี้ก็ตามย่อมมีสภาวะเหมือนกันทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพระพุทธเจ้าจึงตัดเรียกว่าอนิจจาแปลว่าของไม่เที่ยงสังขารที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณเช่นมนุษย์และก็เดรัจฉานสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณคือแผ่นดินและภูเขาย่อมมีสภาวะเหมือนกันทั้งหมดคือความเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาติสังขารทั้งหลายทนสภาพเดิมไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงมีบารมีเป็นองค์อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกของโลกแต่พระองค์ก็ไม่สามารถระงับความแก่ความเจ็บความตายไว้ได้ระงับเวทนาทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีหมอชีวโกมารพัทคอยดูแลเอาใจใส่เยียวยาอยู่ถามว่าถ้าบารมีของพระองค์ท่านสามารถระงับแล้วทำให้พระองค์ท่านนั้นอยู่อายุยืนยาวเป็นร้อยร้อยปีหลายหลายร้อยปีได้หรือไม่ลำบากเพราะพระองค์นั้นสอนความเป็นสัจธรรมสัจจะแปลว่าความจริงธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติที่มันเป็นความจริงที่พระองค์ยกขึ้นมาสอนนั้นเพื่อให้เราและท่านทั้งหลายยอมรับสภาพแห่งความเป็นจริงเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราทุกขาติไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีคหบดีตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ดูปฏิปันโนก็ตามศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ตามใกล้ก็ตามไกลก็ตามย่อมมีสภาวะเหมือนกันหมดก็คือทนสภาพเดิมไม่ได้สัพเพสังขาราอนัตตาติแล้วในที่สุดสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ทนสภาพเดิมไม่ได้ถูกไฟไหม้ไปบ้างไฟไหม้ก็เผาสรีระร่างกายแต่ไม่สามารถเผาความดีคุณธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของพ่อสนองได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงอยู่เหนือโลกมาช้านาน โลกนั้น คู่กับธรรมมาช้านานถ้าโลกขาดธรรมโลกก็เดือดร้อนถ้าธรรมโลกมีธรรมโลกนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเราและท่านทั้งหลายทุกท่านเดินทางมาไกลบ้างใกล้บ้างแต่เมื่อเข้ามาบริเวณวัดสังฆทานใจของทุกคนนั้นก็พองโตด้วยความปิติความอิ่มเอิบความเบิกใจความเบิกบานใจของตัวเราว่าชีวิตของเรานั้นคนอื่นเสียสละไม่ได้แต่เราเสียสละให้ได้แล้วเราก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันบวชเนกขัมมะกันย้อนหลังไปเมื่อพระเจ้าพิมพิสารอยู่มันก็ไม่ต่างอะไรกันตอนนั้นและตอนนี้เพราะธรรมะคำสอนพระเจ้าก็ยังจักสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเราได้เห็นธรรมโอปนัยยิโกน้อมธรรมเหล่านั้นมาสู่ใจเราแล้วเราประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปโดยอาศัยอำนาจแห่งใช้สติใช้สมาธิและปัญญาสติที่ดีสมาธิที่ดีปัญญาที่ดีก็คือสติที่มีพุทโธสมาธิที่มี จิตที่มันสงบด้วยอำนาจแห่งพุทโธปัญญาที่เกิดขึ้นจากพุทโธนะเพราะฉะนั้นสติก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามถ้ามันกลมเกลียวกันอยู่อย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่อย่างนี้ความสามัคคีเย็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านทุกๆคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ย่อมจะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นจากที่เราและท่านทั้งหลายได้เสียสละกันแล้วนะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าวเรายังกินทุกวันวันละ2มื้อ3มื้อเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถทำความดีให้มากไปกว่านั้นก็ได้เพราะเรามีสิทธิ์ทำความดีได้มากกว่านั้นก็ทำต่อไปเพราะคนเราที่จะคิดทำความดีวันละหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งถ้ามันสามารถคิดได้กว่านั้นทำได้กว่านั้นจงทำต่อไปอีกเถิดเพราะทำดีย่อมได้นำมาซึ่งความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นกับเราแต่ตรงข้ามกันถ้าใจของเรานั้นน่าทำในสิ่งที่ไม่ดี
แม้คิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็มากเกินพอแล้วเพราะครั้งเดียวนั่นแหละจะทำให้จิตใจเราหม่นหมองเศร้าหมองความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจของเราจะบังเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่สถานที่นั่งไม่ใช่เสื้อผ้าแต่เป็นกายที่ประกอบด้วยพุทโธที่ใจมีพุทโธอยู่เอาพุทโธนั้นกับใจของเราเกาะติดกันเขาว่าพุทโธเป็นที่เกาะของจิตจิตกับพุทโธเกาะกันไปเกาะกันไปเกาะกันไปทำความภาคความเพียรกันไปเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนเราจะทำความดีสร้างความดีอย่าเอาเวลามาเป็นบรรทัดฐานจงเอาหัวใจของเรามาเป็นบรรทัดฐานกำลังภาวนาดีๆสบายสบายหมดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ขาดใจสิ่งที่มันจะได้ไม่ใช่มันได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นกินข้าวทุกครั้งบางครั้งก็อร่อยบางครั้งก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นความอร่อยนั้นไม่ได้อยู่ที่ภาชนะของการใส่ข้าวหรือใส่อาหารอาจารย์ภาชนะที่ดีๆใส่อาหารที่ดีๆแล้วมันก็อร่อยนั่นก็คือเราไม่ปฏิเสธแต่ถ้าอาหารมันไม่อร่อยอาหารไม่ดีผู้ปรุงไม่ตั้งใจอกตั้งใจปรุงอาหารเหล่านั้นถึงแม้จะเอาภาชนะที่ดีขนาดไหนไปใส่อาหารเหล่านั้นก็กินไม่มีรสชาติฉันใดธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติเฉพาะวันพระหรือวันหยุดอันไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่เรามีสติระลึกได้อยู่เราก็พุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปพอพุทโธเข้าไปมากๆไม่ทำให้ร่างกายเราเกะกะไม่ทำให้ใจเราหม่นหมองเศร้าหมองแต่ก็ทำให้จิตนั้นห้าวหาญและลื่นเลงต่อไปอีกนั่นคือการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั้นย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้ปราณีตและเลวทรามเพราะนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมามีสภาวะไม่เท่ากันมีฐานะไม่เท่ากันมีความเป็นอยู่ไม่เท่ากันมีความสุขไม่เท่ากันครอบครัวมีความเจริญอิ่มเอิบเบิกบานไม่เท่ากันเพราะสาเหตุจากอะไรก็สาเหตุมาจากการที่เราได้ทำความดีสะสมความดีไว้ในอดีตชาตินั้นยังไม่สมบูรณ์พอนั่นแหละเมื่อเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีเหมือนหลวงพ่อสนองท่านได้แสดงธรรมให้กับเราเล่าเรื่องนู้นบ้างเล่าเรื่องนี้บ้างท่านโกหกเราหรือท่านพูดไม่จริงหรือท่านเอาสิ่งที่เป็นความจริงมาพูดให้กับเราฟังเพราะฐานะที่ท่านเมตตาลูกหลานทุกท่านทุกคนนะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะมีเหตุบังเกิดขึ้นในทางที่จะตามไปด้วยความแตกแยกท่านก็จะเป็นเหมือนน้ำยาประสานเหมือนกาวที่คอยติดไว้ไม่ให้กระจัดกระจายกันไปอาศัยอำนาจแห่งธรรมอาศัยอำนาจแห่งความเมตตาเพราะนั้นเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสโลแกนในโครงการพระป่าช่วยชาติพวกเราก็ทราบอยู่ว่านะเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกนี้อยู่ได้ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคนอยู่กันจำนวนมากย่อมมีปัญหาแน่นอนเพราะบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาทำเพ็ญความเพียรนั้นยังได้ไม่บรรลุธรรมเหมือนดังหลวงพ่อสนองยังไม่มีอาจมีธรรมที่จะสามารถนำพาชีวิตและจิตใจของเรานั้นสู่จุดหมายปลายทางให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้แต่เราอย่าท้อแท้พบนี้ชาตินี้เราได้ดวงตาเห็นธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในใจเมื่อพบใหม่ชาติใหม่เราต้องแตกกายทำลายขันลงไปตามสภาวะแห่งความเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนาสัพเพสังขาราอนัตตาติในที่สุดสังขารนั้นไม่เกินร้อยปีก็แตกสลายลงแต่เมื่อแตกสลายลงสังขารนั้นถูกไหม้ไปด้วยไฟแต่อำนาจแห่งความดีบุญกุศลกับจิตนาที่ได้รับอานิสงส์แห่งการทำความดีของเรานั้นก็จะเป็นอาหารนำมาซึ่งให้เรานั้นมีเลี้ยวมีแรงเหมือนเราและท่านทั้งหลายมีพุทโธอยู่ในหัวใจเราก็ไม่ต้องไปหวาดหวั่นว่าอะไรมันจะเกิดเวทนามันจะเกิดนะสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาแต่มันเป็นสภาวะแห่งความเป็นธรรมชาติที่มันเกิดของมันมาอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้กี่พระองค์แล้วพระองค์แต่ละพระองค์นั้นก็สอนแบบเดียวกันประพฤติปฏิบัติแบบเดียวกันทานศีลภาวนาละชั่วประพฤติดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใส
ราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนขณะทำความภาคความเพียรอยู่เวทนาเข้ามาโจมตีเราเราก็อย่าไปใส่ใจมันเอาตาของเราเอาหูของเราเอากิริยาของเรานั้นมุ่งตรงไปที่ผู้แสดงธรรมแล้วจิตใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวก็ไม่ละเหเล่ร่อนไปตามอารมณ์แห่งความคิดเพราะฉะนั้นกายอยู่ที่ไหนจิตนี่อยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนให้เราฝึกสติให้มากๆสตินั้นมันมีด้วยกันทุกคนสตินั้นเป็นสติของใครถ้าเป็นสติของนักปราชญ์ผู้รู้บัณฑิตสติเหล่านั้นก็จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญแต่ถ้าสติเป็นของมหาโจรล่ะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นความเพียรของมหาโจรล่ะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นปัญญาของมหาโจรล่ะถ้ามันมีนะโจรคนใดมีปัญญาก็สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับไม่ได้ด้วยเพราะโจรมันก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนศีลเรามีอยู่แล้วสมาธิของเรามีอยู่แล้วปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้อบรมยังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาฉะไหนเลยสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นกับใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเราก็พัฒนาจิตของเรานั้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกลงไปในดินที่ดีได้ดินที่ดีน้ำที่ดีปุ๋ยที่ดีต้นไม้นั้นก็เจริญงอกงามขึ้นฉันใดธรรมะที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราก็เป็นฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตรัสรู้ไม่ใช่เกิดมาเป็นมนุษย์สิบชาติอย่างเดียวเป็นเดรัจฉานถึง500ชาติแล้วมาเป็นมนุษย์อีก10ชาติแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่7ปีกว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเอาขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเหมือนคนตาบอดมืด8ด้านไปทั้งหมดจะเอาอะไรดีชาวอินเดียเขาบอกให้ทรมานกายแต่พุทธเจ้าของเราก็ลองถูกลองผิดมาตลอดแล้วในที่สุดบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่มันเป็นปรมัตถะเป็นประโยชน์อันสำคัญจึงดลจิตดลใจให้สิทธัตถราชกุมารเสวยอาหารเสร็จเรียบพระพุทธเจ้านั้นเสวยจะฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทำความภาคความเพียรในที่สุดพระองค์ก็ชนะกิเลสที่มันมารุมเร้าในหัวใจของพระองค์เองไม่ว่านางอรตินางตัณหานางทยานอยากทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พระองค์ก็ขับไปหมดเวทนาทั้งหลายทั้งปวงก็ขับออกไปหมดเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราจิตของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับจิตของพวกเราเริ่มทีนั้นพระองค์แย่มากกว่าเราอีกเป็นเดรัจฉานแต่พระองค์เคยท้อแท้ไหมไม่เคยท้อแท้พระองค์เคยหดหู่ไหมกลัวไหมไม่เคยกลัวเพราะอะไรเพราะจิตของพระองค์นั้นตั้งมั่นด้วยศรัทธาแล้วอะไรมันจะมาฝังเหมือนบุคคลที่เป็นนักมวยซ้อมมาเต็มที่แล้วนะซ้อมทั้งลงนวมซ้อมทั้งอะไรต่างๆกระสอบทรายทั้งวิ่งอะไรต่างซ้อมทั้งหมดอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าแชมป์นั้นที่มาท้ากับเราหรือเราไปท้ากับเขาที่จะชิงแชมป์กันเราจะพ่ายแพ้เราต้องมั่นใจว่าเราต้องชนะหัวใจมันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเวทนามันแสดงออกทุกอาการของเราแต่เวทนาก็สักว่าเวทนามันไม่สามารถมีอำนาจมาทำลายเราได้หรือส่งเสริมให้เราได้แต่สิ่งที่จะทำลายเราก็คือกิเลสในหัวใจของเราแล้วก็สติปัญญาสมาธิในหัวใจของเราจะทำให้เรานั้นมีคุณธรรมขึ้นได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่ได้เป็นง่ายเหมือนอย่างที่เราได้คิดกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนปรารถนาอยากจะล่ำอยากจะรวยอยากจะมีสภาวะฐานะเป็นอย่างดีแต่มันอยากได้อยู่แต่มันยังไม่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราอยากเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ให้ใส่ศรัทธามากๆให้ใส่วิริยะมากๆให้ใช้ปัญญามากๆสิ่งที่เราพึงปรารถนาจะสำลิดผลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราสวดบารมี30ทัศน์ว่าทานะบารมีสัมปันโนการให้ทานเป็นบารมีทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทานะอุปปารมีสัมปันโนนั่นการให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรามีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ได้นะทานะปรมัตถะปรมีสัมปันโนนั่นการให้ทานนั้นเป็นปรมัตถะประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในเพียงแค่ปัจจุบันอย่างเดียวประโยชน์เราไปในอนาคตนั่นก็เรียกว่าธรรมที่มันเป็นภายในอาหารที่มันเป็นภายในเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคน
เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาแล้วก็ช้านานแล้วแล้วในอดีตชาติเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่ในอดีตชาติจะไหนเลยเราจะได้มามีหูมีตามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระเจ้าแล้วจึงได้พากายพาใจกันมาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนไม่ว่าใครทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีชีวิตมีวิญญาณทั้งมนุษย์และเดรัจฉานมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้มีไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณเช่นภูเขาและแผ่นดินย่อมมีสภาวะเหมือนกันทั้งหมดอนิจจังเกิดขึ้นแล้วเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุก

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วทนสภาพเดิมไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์สัพเพสังขาราอนัตตาติเมื่อถึงที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหายสาบสูญไปถึงแม้จะดูแลดีรักษาดีขนาดไหนมันก็พังไปพินาศนี่คือพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการที่เราได้มาร่วมงานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลน้อมถวายบูชาคุณแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อสนองกตปุญโญทุกครั้งอำนาจแห่งความดีอำนาจแห่งบุญกุศลอำนาจแห่งใจที่ตั้งมั่นเต็มเปี่ยมแล้วบารมีแห่งพระพุทธเจ้าบารมีแห่งพระธรรมบารมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุบารมีแห่งพระอริยสงฆ์บารมีแห่งหลวงปู่หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็คงเมตตาพวกเรา

มีแห่งพระบรมสารีริกธาตุบารมีแห่งพระอริยสงฆ์บารมีแห่งหลวงปู่หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็คงเมตตาพวกเรานะส่งเสริมพวกเราเหมือนอย่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ขอเดียวว่าเราทุกท่านเราทุกคนอย่าให้กิเลสมาตัดรอนเราอย่าให้กิเลสความชั่วร้ายมาทำลายเราจงใช้ธรรมะนั้นเอาใส่ไว้ในใจทุกสิ่งทุกอย่างจะชนะได้เอาอาศัยธรรมะเช่นว่าธรรมะจริงสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขพระอรหันต์พระอรหันต์ขีณาสพพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าท่านอยู่ด้วยความเป็นสุขได้เพราะอาศัยอำนาจแห่งการใช้สติใช้ปัญญานะที่จะนำพาชีวิตของเรานั้นสู่จุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำนะซึ่งตรงกับวันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2556และเป็นวันใกล้ในวันที่คล้ายวันวิสาขบูชาสถานที่ต่างๆเช่นวัดอโศการามวันนี้เขาก็เวียนเทียนวันหนึ่งวัน14ค่ำวันพรุ่งนี้ขึ้น15ค่ำวันตรงเขาก็เวียนเทียนอีกวันหนึ่งแล้วก็ไป1ค่ำเขาก็เวียนเทียนเพราะฉะนั้น3วันวันวิสาขบูชาเขาก็เวียนเทียนแล้วหลังจากนั้นไปอีก7วัน1อาทิตย์เขาก็เวียนเทียนอีกเป็นเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญแห่งพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันถวายพระเพลิงของสรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่มกุพันธนะเจดีปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองกุสินาราเป็นดินแดนที่พระเจ้าเสด็จดับขันธ์นิพพานเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนเกิดทุกคนก็รู้กันอยู่แก่ทุกคนก็ยอมรับกันอยู่เจ็บทุกคนก็ยอมรับตายทุกคนก็ต้องยอมรับหนีไม่พ้นหนีก็แก่หนีก็เจ็บหนีก็ตายกลัวก็แก่กลัวก็เจ็บกลัวก็ตายเราลูกหลานตถาคตมีแต่อย่างเดียวคือสู้ให้มันถึงที่สุดถึงแม้ว่าร่างกายนั้นจะแตกสลายพังพินาศไปก็ตามเราก็มีจิตใจรุกขึ้นให้เจอพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะเกิดความหลุดพ้นเหมือนดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อสนองได้พาพวกเราทำไปตายด้วยธาตุขันธ์แต่ความดีคุณธรรมที่หลวงพ่อสนองมีอยู่ไม่ได้ตายไปด้วยลูกหลานทุกคนก็ทราบดีเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่เสียสละเวลามาบำเพ็ญความดีสร้างความดีสะสมความดีให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและเป็นการบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเป็นการบูชาพระรัตนตรัยแล้ววันวิสาขบูชาด้วยเพราะฉะนั้นปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดแต่มงคลที่สูงสุดก็คือมงคลที่จิตใจของเรานั้นจะได้รับมงคลสูงสุดได้ก็คือประกอบด้วยความพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มากๆพุทโธแปลว่าผู้ตื่นและผู้เบิกบานใช้พุทโธให้คุ้มค่าใช้กายให้คุ้มค่าใช้จิตให้คุ้มค่าที่เกิดมาเจอพุทธศาสนาสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำแล้วก็ขอให้เราจงใช้สิ่งเหล่านั้นให้คุ้มค่าแล้วเราเกิดมาจะเกิดมาแบบชีวิตที่ไม่ไร้ค่าจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าต่อไปในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ขออำนาจบุญบารมีแห่งพระรัตนตรัยคือมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และพระบรมสารีริกธาตุขออัญเชิญบารมีแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปขออัญเชิญบารมีแห่งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งในอดีตสู่ปัจจุบันขอบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงประทานพรให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันวิสาขปีนี้นะก็ขออำนาจแห่งบารมีเหล่านั้นจงประสิทธิ์ประสาทพรให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนจงประสบแด่ความสุขและความเจริญจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรใจทั้ง4ประการจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละจงพ้นจากภัยพิบัติใดๆทั้งปวงอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้โรคภัยอย่าได้เบียดเบียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราและท่านทั้งหลายพึงปรารถนาไว้ในชีวิตทางธรรมก็ตามทางโลกก็ตามขออำนาจบารมีแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงขอบารมีแห่งหลวงพ่อสนองกตปุญ

0: โยนะซึ่งเป็นเหมือนพ่อผู้ให้เป็นเหมือนพ่อและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกท่านทุกคนจงประทานพรความปรารถนาเหล่านั้นของเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผลสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกอย่างทุกประการจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเทศนาวสาเนสิ้นสุดแสดงพระธรรมเทศนาจึงขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้า

0: มีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
1: พอสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะแค่ดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไปในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่เขาเจ้าก็มาซื้อค่ะ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
3: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญา

ด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยาร รัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ
7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราจิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าจิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับหรือว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บ
ไม่รู้และไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้

จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั้นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้ายืนถวายเนตร
ไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์ทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์ทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4

ใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเราก็กลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้

จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุข
สุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝั่งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไป
ก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรูปยืน
เทียนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า

เอาเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรลมออกดู

สบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวรกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่สมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแลจากอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

ภาคอีสานมีพระที่มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติธรรมมากกว่าภาคอื่นนับเป็นบุญกุศลของชาวพุทธที่แผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดพระสุปฏิปันโนอยู่มากมายหลายท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีหรือพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์เป็นพระนักปฏิบัติที่ใจเด็ดเดี่ยวมากอันเป็นคุณสมบัติของพระอริยะทั้งหลายในการปฏิบัติธรรมท่านตั้งจิตอธิษฐานขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยทำความเพียรเดินจงกรมจนเท้าแตกทะลุเลือดไหลนองแต่ก็ไม่ยอมท้อถอยเพราะชีวิตถวายพระพุทธศาสนาเสียแล้วท่านปฏิบัติธรรมก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดค้นธรรมะที่ไม่เคยคิดและเคยรู้ธรรมะที่ยังไม่เคย

รู้ตลอดจนลำดับอุบายและแนวปฏิบัติได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นนำมาอบรมพุทธบริษัทได้อย่างถูกต้องแท้จริงบางครั้งมีอุปสรรคขัดขวางทำให้ความก้าวหน้าสะดุดหยุดลงไปเหมือนกันแต่ท่านไม่ย่อท้อสิทธัตถาคตไม่เคยกลัวอุปสรรคฟันฝ่าท้าทายไปได้เสมอภายหลังผ่านประสบการณ์อันโชคโชนความรู้ธรรมความประจักษ์แจ้งในธรรมก็เกิดขึ้นตามลำดับจากการศึกษาจารวัตรวัตรปฏิบัติคำเทศนาของท่านนับได้ว่าท่านเป็นธรรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งแห่งพระพุทธศาสนาเทพเรี่ยวแรงเป็นบุตรของนายอุตสาและนางครั่งชาวบ้านแห่งบ้านสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445ปีขานมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด10คนหลวงปู่เทศได้เรียนหนังสือเมื่ออายุ9ขวบที่วัดบ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระพี่ชายเป็นครูสอนด้วยเหตุที่มีอุปนิสัยโน้มเอียงไปในทางศาสนาท่านจึงรับใช้พระเนนด้วยการทำหน้าที่เป็นวยาวัจกรโดยไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งด้วยความเต็มใจและอย่างมีความสุขจนเป็นที่ยกย่องของชาวบ้านว่าเป็นผู้เสียสละต่อมาเมื่อหลวงปู่เทศอายุย่างเข้า22ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2466มีพระมหารัตน์เป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์บวชแล้วไม่นานท่านได้ไปนมัสการท่านอาจารย์มั่นอาจารย์ใหญ่ที่บ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่เทศได้มีโอกาสกราบท่านอาจารย์มั่นคืนวันนั้นท่านอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทอบรมสั่งสอนอย่างเต็มที่ทั้งยังได้กล่าวยกย่องเป็นเชิงให้กำลังใจว่าพระเทศเป็นผู้มีความสามารถต่อไปในอนาคตจะได้เป็นธรรมทายาทเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาอาจารย์มั่นได้อบรมด้วยอุบายต่างๆมากมายอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็ได้ทำตามและทำทันถูกต้องตามอุบายนั้นๆของท่านทุกประการจนท่านออกอุทานเปรยๆว่าท่านเทศนี้ใจร้อนแล้วท่านแสดงนิสัยตามความจริงของท่านออกมาตรงๆเลยนับว่าโชคดีเป็นของเราที่ได้อาจารย์ผู้อบรมเช่นนั้นให้แก่พวกเราถึงแม้ท่านจะอำนวยให้เราอยู่ในฐานะธรรมทายาทเราก็ไม่เคยจะลืมตัวและยอมรับเลยเราถือว่าความจริงมันก็อยู่แค่ความจริงนั่นแหละ
หาพ้นความจริงไปได้ไหมถึงอาจารย์มั่นทำนายไว้ล่วงหน้าว่าท่านอาจารย์เทศจะเป็นหลักสืบแทนครูบาอาจารย์ต่อมาอัตชีวประวัติของหลวงปู่เทศนั้นได้รับการจัดทำเป็นสารคดีซึ่งติดตามชมได้ในรูปแบบ VCD ซึ่งมีวางจำหน่ายแล้วธรรมเทศนาที่หลวงปู่เทศได้แสดงไว้นั้นมีอยู่จำนวนมากทั้งที่เป็นรูปแบบเทปคัดเสร็จหนังสือธรรมะต่างๆแต่ที่จะขอคัดลอกมาเสนอต่อท่านผู้ชมนี้เป็นเพียงบางส่วนของธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไว้ดังนี้

ศาสนาเป็นของดีมีค่าแต่คนเราไม่ค่อยเข้าใจถึงเรื่องพุทธศาสนาเลยเห็นศาสนาเป็นของไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้หรือได้ประโยชน์น้อยไม่คุ้มค่าความเข้าใจในธรรมที่เรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นอันหนึ่งและที่เรียกว่าธรรมะนั้นอันหนึ่งอย่าไปเข้าใจอันเดียวกันธรรมะเป็นของสาธารณะทั่วไปถ้าพูดถึงธรรมะเฉยๆแล้วหมายถึงเป็นของมีอยู่ทั่วไปหมดในสากลโลกเป็นธรรมะทั้งนั้นที่เราปฏิบัติคือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะสัจจะของจริงให้เข้าไปเห็นธรรมะไปรู้ธรรมให้ถึงธรรมนั่นเองส่วนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและทรงเข้าใจธรรมะนั้นตามความเป็นจริงของธรรมะที่เรียกว่าสัจจะของจริงมาสอนชาวโลกพระองค์ทรงเอาของจริงมาสอนนั่นเองธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่คนเราเกิดขึ้นมาจากของที่มีอยู่ของที่เป็นอยู่ของไม่มีไม่ทราบจะเอาอะไรมาเกิดมาเป็นเวลาเราสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็ต้องเอาของที่มีอยู่คือไม้ที่มีอยู่ในป่าหรือเอาอิฐคือก้อนดินที่มีอยู่แล้วปูนก็คือหินที่เขาทำเป็นผงละลายออกมาก่อนที่จะมาสร้างบ้านสร้างตึกล้วนแล้วแต่เอาของที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นมาสร้างไม่ใช่ของไม่มีแล้วก็เรียกว่าบ้านว่าตึกขึ้นมาแท้ที่จริงเอาของที่มีอยู่ได้แก่ธรรมะมาสร้างขึ้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ได้จึงจะเข้าใจหลักของพุทธศาสนาถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วก็งมงายหาธรรมะไม่เจอสักทีเลยพูดเรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องกันบางคนไปเอาตำรามาพูดอันนั้นก็ว่าธรรมะอันนี้ก็ว่าธรรมะผลที่สุดทะเลาะโต้เถียงกันเปรียบได้กับคนที่ปลูกบ้านหลายหลังแล้วเขาเรียกว่าตึกบ้านเรือนแฝดบ้างเรือนโบราณบ้างหรือเรียกว่าเรือนอะไรก็ตามเถิดทุกคนก็ถือว่าเรือนของตนเป็นของดีเรือนของตนมีค่าเรือนของตนนั้นอยู่สบายดีเรือนของตนสวยงามกว่าเรือนของคนอื่นเมื่อทุกคนมีเรือนคนละหลังไปอวดอ้างกันในที่สุดเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องโต้แย้งการโต้แย้งนั้นน่ะคือการไม่เห็นไม่เข้าใจของจริงด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากรู้จักเรื่องของบ้านที่เราปลูกสร้างว่าก็เหมือนกับคนเราแต่ละคนมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันมีเพศไม่เหมือนกันเมื่อเราแต่ละคนมีเพศมีลักษณะไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันก็เลยโอ้อวดโต้แย้งกันและกันว่าฉันน่ะอย่างนั้นแท้ที่จริงบ้านแต่ละหลังต่างก็เอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาสร้างบ้านแต่ละหลังที่สร้างขึ้นมานั้นเบื้องต้นนับตั้งแต่สร้างเสร็จหรือยังไม่ทันเสร็จก็ตามพอเริ่มสร้างก็มีอันจะต้องแปรสภาพไปโดยลำดับคือเก่าคร่ำคร่าเหมือนกันกับคนเราตั้งแต่ปฏิสนธิคือเกิดในครรภ์มันแปรสภาพมาโดยลำดับเรียกว่าครรภ์แก่ก็คลอดออกมาแล้วก็เจริญเติบโตมาโดยลำดับแต่ที่จริงความเสื่อมตามมานั่นเองบ้านเรือนก็ฉันนั้นเหมือนกันคนที่มาเห็นมารู้เรื่องสภาพเช่นนี้แล้วจะเข้าใจว่าชีวิตคือร่างกายของเราไม่มีสาระเพียงแต่เกิดขึ้นมา
แล้วก็แปรสภาพไปโดยลำดับหาสาระอะไรไม่ได้ผู้ที่มารู้สึกและรู้เท่าในเรื่องเหล่านี้ตามเป็นจริงที่ว่ามาแล้วจะต้องเดือดร้อนคือว่าจะต้องรีบเร่งประกอบการงานที่ตนจะพึงได้และปรารถนาคือชีวิตที่ยังเหลืออยู่นั้นรีบทำเสียเหมือนกับคนที่เขาทำงานในป่าหรือในทุ่งในไร่ก็ตามพอเห็นตะวันบ่ายลงไปมันจวนจะมืดจะค่ำก็ต้องรีบร้อนทำการทำงานนั้นให้มันเสร็จสรรพจะได้ไม่ต้องค้างคาไม่เสียเวลางานก็ไม่ได้เสียถ้าหากว่าคนเรารู้เรื่องเข้าใจโดยนัยยะที่อธิบายมาว่าชีวิตร่างกายมีการเสื่อมไปโดยลำดับเสื่อมไปหาความสิ้นความดับแล้วผู้ไม่ประมาทได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักคุณค่าในชีวิตของตนที่ตนได้ชีวิตมาทุกคนพากันตั้งใจปฏิบัติมุ่งหาจุดหมายปลายทางคือความต้องการพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการที่มันแปรสภาพอยู่นี้ไม่อยากได้การแปรสภาพอยู่นี้มันชำรุดทรุดโทรมลงไปทุกวันทุกวันเมื่อต้องการสภาพอย่างนี้ก็ไม่มีหนทางอื่นใดนอกจากจะรีบเร่งประกอบภารกิจคือคุณงามความดีได้แก่การฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นใจเป็นสาระในร่างกายของตนถ้าไม่มีใจอย่างเดียวเสียแล้วก็ไม่มีค่าเลยคนเราแต่ใจของเราคือแก่นสารนั่นสาระมีอยู่จริงแต่ว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ที่มีแก่นทั้งหลายเช่นประดู่พยุงไม้แดงไม้ตะเคียนก็ดีมีแก่นเป็นของแข็งในต้นไม้ต้นนั้นๆแต่ถ้าคนไม่นำทำประโยชน์มันก็ไม่มีค่าอะไรเลยแก่นคือใจของตนเป็นแก่นเป็นแก่นของใจก็จริงแหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อบรมฝึกฝนใจของเราให้เข้าถึงความสงบก็ได้ชื่อว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้ถ้าหากว่าฝึกฝนอบรมใจให้เข้าถึงความสงบได้แล้วคือใช้ใจได้ใช้ใจให้ประกอบคุณงามความดีใช้ใจให้งดเว้นเสียจากความชั่วเราก็มีอยู่ในอำนาจของใจแต่ก่อนใจมันโกรธเราก็พลอยโกรธไปตามมันอิจฉาคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนี่ใจมันบังคับเมื่อใจมันบังคับปากมันก็ต้องไปด้วยกายมันก็ต้องไปด้วยอันนี้เรียกว่าใช้ไม่ได้สาระคือแก่นของกายมีอยู่ได้แก่ใจเราฝึกฝนมันไม่ได้มันเลยใช้ให้เราทำความชั่วความชั่วนั้นก็พาให้เหลวไหลเลอะเทอะไปเมื่อใจฝึกฝนหรืออบรมบังคับไม่ได้ก็เลยไปสร้างความชั่วคือกรรมเลวทรามหรือบาปขึ้นมาอีกก็ได้แต่ความชั่วอยู่ร่ำไปเลยไม่ประสบผลคือคุณงามความดีได้แก่ความสงบสักทีมีแก่นแล้วแต่เอาแก่นนั้นไปใช้ไม่ได้พบแก่นแล้วแต่ใช้แก่นไม่ได้ถ้าเราฝึกฝนอบรมใจของเราให้มีสมาธิมีความสงบหนักแน่นมั่นคงก็รู้จักอาการของใจได้ว่าที่มันคิดเกลียดคนอื่นมันเป็นเพราะอะไรมันโกรธคนอื่นเพราะอะไรมันยกโทษนินทาคนอื่นเพราะอะไรมันกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นเพราะอะไรเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ตามรู้ตามเห็นใจอยู่ทุกขณะก็รู้ว่าโกรธคนอื่นเพราะความไม่พอใจในคนนั้นๆแล้วก็เกลียดเขาอีกบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเกลียดแต่เราไปเกลียดเขาจนได้เสียดสีคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นนินทาคนอื่นทั้งที่คนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำ
ถ้าใจของเราสงบแล้วเรารู้ว่าเขาทำดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวกับเขาเราอบรมใจของเราได้อย่างนี้สงบอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องต่อไปคนนั้นได้ชื่อว่าเอาใจมาวางไว้ในบังคับของตนได้มันจะโกรธหรือมันจะเกลียดเหยียดหยามยกโทษนินทาคนอื่นมันก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำกรรมชั่วความชั่วมันก็ไม่มีอีกต่อไปมันก็มีหนทางที่จะนำตัวของเรานี้ให้ใกล้ต่อความพ้นทุกข์ใจค่อยบริสุทธิ์ขึ้นทุกทีทุกทีก็มีหนทางที่จะบริสุทธิ์หมดจดได้ในเบื้องต้นได้อธิบายให้รู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะคือตัวของเรานั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาผสมกันเข้าใครจะว่าคนใครจะว่าสัตว์หรือใครจะว่าเป็นอะไรอะไรมันก็แค่นั้นมันเหมือนกับคนที่ไปเห็นบ้านที่มีแบบแปลนต่างๆแล้วเข้าใจได้ว่าก็ไม่พ้นจากไม้หรืออิฐหรือปูนที่นำไปทำคนเราจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นจากดินน้ำไฟลมไปได้ถ้าเราเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วคนที่เราไม่ชอบใจก็คือก้อนดินตัวเราก็คือก้อนดินเหมือนกันหรือก้อนดินน้ำไฟลมผสมกันที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็คือไปชอบไปนินทาหรือไปโทษก้อนดินนั่นเองธรรมดาก้อนดินต่อก้อนดินมันไม่มีอะไรกันเลยเช่นเอาก้อนดินไปกองไว้เป็นหมื่นเป็นแสนกองอยู่มันก็ไม่เห็นพูดอะไรกันไม่เห็นกระทบกระเทือนเบียดเบียนซึ่งกันและกันใจตัวนั่นต่างหากมันไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนกันเหตุนี้จึงควรรักษาใจอบรมใจให้เข้าถึงความสงบบังคับใจได้เรียกว่าได้รู้เท่าเห็นธรรมเข้าใจถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนอย่างนี้ทรงสอนให้เข้าถึงธรรมพระทัยของพระองค์อยู่สม่ำเสมอเพราะทรงเห็นสภาพตามความเป็นจริงดังที่อธิบายมาพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบคนเรากับแผ่นดินแผ่นดินนั้นใครจะเหยียบย่ำใครจะขุดจะปันหรือใครจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำลายลงไปมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแผ่นดินเลยได้ความสบายบางคนโกรธแผ่นดินจนหน้าดำหน้าแดงเพราะเหตุเดินไปตกหลุมตกบ่อเพราะเหตุไปสะดุดก้อนหินหรือต่อไม้เลยไปโกรธเอาดินมันก็เฉยตอไม้มันก็เฉยเราโกรธคนเดียวเราเดือดร้อนคนเดียวหากว่าเกิดความโกรธโทมนัสทุบต่อยดินลงไปหรือว่าไปชกไปทุบต่อยหินหินมันไม่กระเทือนมันก็ไม่โกรธเกลียดตอบนอกจากเราจะเจ็บตัวเราเองนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้เมื่อเราต้องการ

จะเข้าถึงธรรมะจงพากันฝึกฝนอบรมพิจารณาถึงเรื่องธาตุให้เห็นสภาพความเป็นจริงตามที่อธิบายมาจึงจะเข้าถึงหลักธรรมให้รู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะคือตัวของเรานั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาผสมกันเข้าเราทุกคนที่เกิดมาแล้วได้เป็นหนี้สินของโลกได้เป็นหนี้สินของบิดามารดาได้เป็นหนี้สินของพระพุทธศาสนาจงพยายามปลดเปลื้องหนี้สินให้หมดสิ้นด้วยการทำสมาธิภาวนาหนี้สินพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาวันนี้จะเทศเรื่องหนี้สินให้ฟังเราเกิดมาทุกคนล้วนแต่เป็นผู้มีหนี้สินติดตัวอยู่ตลอดเวลาหนี้สินเบื้องต้นก็คือเป็นหนี้สินของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดบังเกิดกล้าวหนี้เป็นหนี้สินเบื้องต้นติดหนี้ตั้งแต่แรกทีเดียวบิดามารดามีอุปการะคุณอย่างยิ่งเราจะไปที่ไหนๆก็เรียกว่าเป็นหนี้ท่านทุกฝีก้าวจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืนจะกินล้วนแล้วแต่เป็นหนี้สินของท่านทั้งนั้นเป็นหนี้เพราะอะไรเล่าเพราะเนื้อตัวทั้งหมดอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนล้วนแต่แบ่งออกมาจากท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นหนี้สินของท่านอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะทุกส่วนหากไม่ได้ของท่านแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปเอามาจากที่ไหนจึงว่าเป็นหนี้ท่านอยู่ทุกขณะทุกเวลาคิดดูใกล้ๆแต่เพียงว่ารสอาหารที่เรากินอร่อยนี่ก็ของท่านทั้งนั้นแหละความอร่อยก็ดีหรือเมื่อเกิดความวิกลวิการขึ้นมันเสื่อมเสียคุณภาพมันจึงไม่อร่อยก็ของท่านทั้งนั้นตาได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วก็ล้วนแล้วแต่ของเอามาจากท่านหูที่ได้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนี้สินของท่านทั้งนั้นส่วนใจที่มาครองอวัยวะทั้งปวงหมดอยู่นี้เรียกว่ามาครองสมบัติของท่านทั้งนั้นจึงเป็นของควรระลึกคิดถึงอย่างยิ่งตั้งแต่เราเติบใหญ่เป็นผู้คนมาพอคลอดออกมาแล้วก็เติบโตมาโดยลำดับจนมันแก่กล้าสามารถที่จะประกอบอาชีพต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ของท่านทั้งนั้นพวกเราได้มีอันอยู่อันกินเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ก็เอาของท่านนั่นแหละเป็นทุนแม้ที่สุดการศึกษาเล่าเรียนเราทำนุบำรุงเจริญเรื่อยมาโดยลำดับก็ทุนของท่านทุนภายในและยังไม่พอยังเพิ่มทุนภายนอกอีกได้แก่เงินทองข้าวของสมบัติทั้งหลายที่ท่านให้ส่งเสริมให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งเป็นผู้เป็นคนเจริญเติบโตเราประคองชีวิตมาได้จนป่านนี้ถึงแม้บิดามารดาท่านตายไปแล้วเราก็ยังเป็นหนี้ท่านอยู่เป็นหนี้เพราะยืมของท่านมาที่เรียกว่ายืมมาเพราะผู้ยืมก็ไม่ได้แกล้งยืมผู้ใช้ก็ไม่ได้แกล้งไม่ใช้แต่หากเป็นการยืมโดยอัตโนมัติผู้ใช้หนี้ก็ไม่ได้ใช้โดยอัตโนมัติท่านบอกว่าเกิดขึ้นมานั้นเรียกว่าใช้หนี้เก่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเต้าเรียกว่าใช้หนี้ใหม่ลูกเต้าเติบโตขึ้นมาแล้วก็ทดแทนบุญคุณท่านเรียกว่าใช้หนี้เก่าใช้กันอยู่อย่างนี้ตลอดภพตลอดชาติคนเรายังยากที่จะพ้นหนี้สินไม่พ้นจากหนี้สินเสียเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานการที่จะพ้นจากหนี้สินได้ยังจะต้องพูดให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่มาบวชในพุทธศาสนา
ก็เป็นหนี้ญาติโยมอีกเป็นแม่ขาวแม่ชีเป็นพระเป็นเนนก็เป็นหนี้ญาติโยมทุกชิ้นทุกส่วนที่เราเอามาใช้สอยมากินอยู่ที่เราพึ่งพาอาศัยอยู่ถ้าหากญาติโยมไม่อุปถากอุปถัมภ์ไม่เลี้ยงดูก็อยู่ไม่ได้จะทำดิบทำดีก็ทำไม่ได้การทำดิบทำดีได้จนเท่านี้ก็เพราะอุปการะของญาติโยมเพราะพระเนนไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยประการใดเขายอมสละให้ทำบุญทำทานมาเราได้บริโภคอาศัยใช้สอยจึงค่อยมีชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งที่ไม่ตายนี้ก็เพราะญาติโยมอุปการะให้อาศัยใช้สอยผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มก็เช่นเดียวกันที่อยู่ที่นอนที่อาศัยได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายมีกุฏิวิหารมีศาลาที่พักอาศัยล้วนแต่ของเขาทั้งนั้นเราไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะทำให้เลอะเทอะเหลวไหลของเหล่านั้นเป็นของเขาเรามาอาศัยใช้สอยถ้าหากทำให้เลอะเทอะเหลวไหลอันนั้นเรียกว่าประมาทเป็นหนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกสรุปความแล้วว่าเป็นหนี้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายคราวนี้จะทำอย่างไรผู้ที่เป็นหนี้สินเหล่านี้จึงจะพ้นจากหนี้สินได้เมื่อมาระลึกถึงหนี้สินอุปการะหากเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะทดแทนหนี้สินของเขาหรือของท่านด้วยการทำตนให้ดีหนี้สินอันนั้นไม่ได้ใช้ส่งคืนหรอกแต่หากเราส่งคืนด้วยความดีเช่นบิดามารดาหวังดีต่อบุตรธิดาแล้วเราตั้งตนอยู่ในความดีไม่ประพฤติชั่วทำกิจของตนอยู่ในสุจริตทำกิจในพุทธศาสนาทุกประการให้สมบูรณ์บริบูรณ์อันนั้นแหละเรียกว่าการใช้หนี้ถ้าหากเราไม่ระลึกคิดถึงหนี้สินการอยู่กินนั่งนอนโดยประมาทความประมาทอันนั้นเป็นหลักหนี้ทับถมตลอดกาลเวลาถึงแม้ญาติโยมเขาอุปถัมภ์เขาก็หวังคุณงามความดีความเป็นบุญกุศลเราทำตนของตนให้เป็นที่เรียบร้อยประพฤติอยู่ในสุจริตธรรมประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาดีเชิดชูทำนุบำรุงพุทธศาสนาด้วยสุจริตทำกิจในศาสนาให้เรียบร้อยอันนั้นแหละที่ญาติโยมเขาทนุถนอมเขาส่งเสริมเขาก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำได้อย่างนั้นก็เรียกว่าเราใช้หนี้เขาในตัวจึงจะพ้นจากหนี้ได้นี่พูดถึงการใช้หนี้โดยย่นย่อใช้ด้วยวิธีอย่างนี้ถ้ากินแล้วนอนไปไม่คิดถึงคุณงามความดีไม่คิดถึงพุทธศาสนาก็ยิ่งเป็นหนี้ทับถมเข้าอีกอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นหนี้ของบิดามารดาและเป็นหนี้ของโลกด้วยแล้วเป็นหนี้อีกอย่างหนึ่งคือบุญคุณของพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนิกชนเรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วต้องอาศัยพุทธศาสนาเป็นหลักจะอยู่จะกินจะนั่งจะนอนสิ่งใดระลึกถึงคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะที่พระองค์ทรงแนะนำตักเตือนสั่งสอนด้วยอุบายต่างๆเราระลึกถึงบุญคุณอันนั้นเป็นที่พึ่งเช่นเราเป็นคฤหัสถ์มีศีล5เป็นขาวเป็นชีเป็นอุบาสกอุบาสิกามีศีล8เป็นพระเป็นเนนมีศีล227ข้อและศีล10อันนี้ล้วนแล้วแต่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องเชิดชูพุทธศาสนาถ้าหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติ
ญาติโยมก็ยินดีพอ

ใจเลื่อมใสผู้เทคต่อจากเลื่อมใสผู้ปฏิบัติอุปัฏฐากเขาก็พอใจเลื่อมใสในสิ่งเหล่านี้เราทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นมาได้ชื่อว่าเชิดชูพุทธศาสนาไว้ก็ถูกต้องตามความประสงค์ของเขาการระลึกถึงพระคุณมีคุณบิดามารดาเป็นต้นถ้าว่าจิตใจของเราไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่พิจารณาลงเฉพาะก็จะไม่เป็นคุณถ้าพิจารณาเฉพาะแน่วแน่จริงๆจังๆจนจิตเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกัคคตารมณ์เอกัคคตาจิตนั่นแหละจะเป็นคุณทั้งหลายเหลือที่จักขณานับเราพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดขึ้นมาก็สลดสังเวชในตัวของตนที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่กระทำความดีงามให้สมกับที่ตนบวชเข้ามาในพุทธศาสนาไม่รักษาพระพุทธศาสนาได้เห็นความไม่ดีไม่งามของตนที่ตนบวชมาแล้วจะสลดสังเวชเกิดความมานะตั้งใจปฏิบัติศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั่นได้ชื่อว่าแก้หนี้ในตัวถ้าหากทำความบริสุทธิ์หมดจดจิตใจแน่วแน่เต็มที่อย่างนั้นการเป็นหนี้สินต่างๆก็จะไม่ปรากฏทำความดีแล้วไม่ปรากฏหนี้สินอันนั้นพ้นเสียจากหนี้สินถ้าเราทำความชั่วหรือเราขี้เกียจมักง่ายเห็นแก่หลับแก่นอนหนี้สินอันนั้นทับถมอยู่ในตัวถ้าไม่พิจารณาเห็นคุณงามความดีของตนก็จะนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆนั่นแหละได้ชื่อว่าสะสมหนี้สินมากทับถมขึ้นทุกทีอาศัยปัญญาพิจารณาอย่างนี้ก็จะพ้นจากหนี้ได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เกิดมาแล้วได้เป็นหนี้เป็นสินของโลกและเป็นหนี้เป็นสินของบิดามารดาเป็นหนี้สินของพระพุทธศาสนาจงพยายามปลดเปลื้องแก้หนี้สินอันนี้ให้หมดสิ้นไปด้วยการทำสมาธิภาวนาทำบุญทำทานรักษาศีลก็ปรารถนาแต่มนุษย์สมบัติกลัวนักหนาว่าจะหนีจากมนุษย์นี้อยากเกิดแล้วเกิดเล่าเป็นมนุษย์อันนี้ทานศีลภาวนาการทำทานเป็นเรื่องความดีอันหนึ่งซึ่งทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการชำระกิเลสของตนขึ้นต้นการทำทานคือการสละความตระหนี่เหนียวแน่นที่มีอยู่ในสันดานของตนถ้าหากว่าผู้ทำทานปฏิบัติฝึกหัดจนถึงมรรคผลนิพพานผลทานนี้ก็ยังตามไปถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำทานนี้มีอานิสงส์เป็นเหตุให้คนนิยมนับถือมากไม่อดอยากมีลาภสการะรุ่มรวยตัวอย่างเช่นเศรษฐีขหบดีเป็นต้นไปที่ไหนๆเทวบุตรเทวดาอินพรหมเลื่อมใสนั่นแหละผลของทานที่ติดตามไปเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงชมเชยสรรเสริญเคารพนับถือการทำทานก่อนที่เราจะให้สิ่งของอะไรที่เราจัดเพื่อทำบุญทำทานเราทำด้วยความเคารพนับถือบูชาในการที่ทำอยู่ก็เคารพนับถือบูชาไม่ให้ทานโดยอาการเหยียดหยามโดยอาการทอดทิ้งเหมือนให้ของที่เป็นเดนเป็นของที่ให้สัตว์เช่นสุนัขเป็นต้นเราให้ด้วยความเคารพนับถือของนั้นมีราคามากหรือน้อยก็ตามถ้าหากเรามีความเคารพนับถือมีศรัทธาเลื่อมใสจริงๆจังๆของราคาน้อยก็เลยเป็นของมีราคามากขึ้นมาการทำทานไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งของมากอย่างเดียวขอให้ศรัทธาเลื่อมใสพอใจยินดียิ่งแล้วก็เป็นของมาก

ถ้ามีความไม่พอใจไม่เลื่อมใสไม่เคารพนับถือในการทำทานของตนก็เป็นของมีอานิสงส์น้อยคนที่ไม่มีปัญญาเท่านั้นแหละที่ติเตียนทานว่าทำทานไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรต่างๆนานาเห็นว่าทำทานเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นผลอะไรของเล็กๆน้อยๆจะไปแลกเอามรรคผลนิพพานมันจะได้อะไรคนพูดเช่นนั้นไม่มีปัญหายกโทษดูถูกทานการทำทานนี้ไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของตื้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งคนที่ไม่ทำทานเมื่อเกิดชาติใดๆก็เป็นคนอดอยากลำบากเข็นใจแม้ว่าจะปฏิบัติจนถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่มีอานิสงส์ตามส่งถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีลาภสักการะฝืดเคืองอดอยากลำบากมีเรื่องเล่าไว้ว่าสามเณรน้อยองค์หนึ่งบวชในพระพุทธศาสนาไปบิณฑบาตจากหัวแถวมาถึงเนนน้อยซึ่งอยู่หางแถวอาหารที่ใส่บาตรก็หมดเสียเขาไม่ได้ใส่บาตรเนนหมู่เพื่อนสงสารเอ็นดูคราวหลังจึงให้เนนไปอยู่หัวแถวเขาก็กลับใส่บาตรไปจากหางแถวเสียอีกพอถึงสามเณรน้อยอาหารก็หมดอย่างเก่าเนนไม่ได้ทีนี้เขาให้มาอยู่ตรงกลางแถวพอเขาใส่บาตรมาถึงตรงเนนเขาก็ลืมเสียไปใส่องค์อื่นต่อไปไม่เคยได้ฉันอิ่มสักทีหมู่เพื่อนแบ่งให้ฉันจึงค่อยๆได้ฉันเล็กๆน้อยๆพระสารีบุตรท่านเอ็นดูสงสารจัดอาหารแล้วจึงจับปากขอบบาตรของเนนไว้ใส่อาหารให้นั่นแหละเนนน้อยจึงได้ฉันอิ่มวันนั้นก็เลยเกิดสลดสังเวชในใจตนที่ตนไม่เคยได้ทำทานไว้ก่อนก็เลยมุ่งมั่นทำความเพียรภาวนาได้สมาธิสมาบัติจนสำเร็จมรรคผลนิพพานในวันนั้นนี่แหละการไม่ทำทานจึงไม่มีอานิสงส์ส่งไปถึงทานมีอานิสงส์มากเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่ใช่จะถึงพระนิพพานทีเดียวน้อยนักน้อยหนาที่จะถึงพระนิพพานเราเกิดมาชาติใดๆก็ต้องอยู่ในวัฏสงสารนี้เราทำทานเพื่อในอนาคตข้างหน้าเพื่อชีวิตของเราในการข้างหน้าจะไม่ทุกข์ยากลำบากตรากตรำไม่ยากจนเข็นใจท่านจึงบอกว่าการทำทานมีอานิสงส์อย่างนี้เหตุนั้นจึงไม่ควรประมาทผู้มีปัญญาท่านทำบุญทำทานไม่หวังอะไรมากมายท่านทำบุญทำทานในพุทธศาสนาเท่านั้นโดยหวังประโยชน์เพื่อบำรุงอุดหนุนค้ำจุนพระภิกษุสามเณรเพื่อพระภิกษุสามเณรจะได้ปฏิบัติหัตถธรรมวินัยต่อไปถ้าหากว่าไม่มีคนอุดหนุนบำรุงท่านก็อยู่ไม่ได้เพราะพระภิกษุสามเณรไม่มีการทำมาค้าขายต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพเพื่อเป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยคนอื่นส่วนพระภิกษุสามเณรผู้ที่ได้รับทานท่านคิดถึงบุญคุณข้าวของชาวบ้านอย่างนี้ก็จะได้ขยันหมั่นเพียรอุตสาห์ทำกิจวัตรของตนทำธุระของตนให้สมกับที่ชาวบ้านให้ข้าวให้อาหารภิกษุที่รับทานของชาวบ้านมาแล้วกินแล้วก็นอนไม่คิดถึงคุณประโยชน์ที่ชาวบ้านอุดหนุนทอดธุระกิจวัตรของตนกินแล้วนอนกินแล้วนอนก็เหมือนหมู่บ้านท่านพูดไว้อย่างนั้นหมู่บ้านเขาปรนเปรอให้อ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีอะไรเขาจะเอาไปใช้อะไรก็ไม่ได้นอกจากเอาไว้ฆ่ากินเนื้อเท่านั้นแหละภิกษุสามเณรในพุทธศาสนายิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นอีกคนกินเนื้อพระก็ไม่ได้นอกจากกินไม่ได้แล้วยังเป็นภัยของพุทธศาสนาเสียอีกเหตุนั้น
การทำทานให้คิดถึงประโยชน์ประโยชน์ที่ว่าเชิดชูบำรุงพุทธศาสนาแล้วเป็นพอเรื่องพระเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งต่างหากเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเราทำดีหวังดีก็เป็นเรื่องของเราอย่าไปเลือกหาเอาแต่พระที่ดีๆอาจจะไปถูกเอาพระเก๊เข้าก็ได้เช่นเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่าทำบุญกับโจรได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญให้พระอรหันต์แล้วไปตกนรก

ทานคือการให้การสละสิ่งของของตนที่มีอยู่ไม่ใช่ไปยืมของเขามาไม่ใช่ไปขอเขามาไม่ใช่ไปลักขโมยเขามาของเรามีอยู่เท่าไหร่ก็สละจาคะเท่านั้นเท่าที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าไปยืมของเขามาก็เดือดร้อนวุ่นวายไปขอเขามาก็เดือดร้อนวุ่นวายหรือไปลักขโมยของเขามาก็เดือดร้อนวุ่นวายภายหลังด้วยเหตุที่เราทำไม่ดีคือที่เราไปเอาของเขามานั่นแหละเป็นเหตุให้เดือดร้อนของที่มีอยู่แล้วนั้นจะมากหรือน้อยเราก็ให้ด้วยความสบายใจให้แล้วก็เกิดปลื้มปีติอิ่มอกอิ่มใจว่าเราได้สละแล้วเวลานี้ของที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราเป็นสมบัติของเราแล้วเราสละออกไปเราสละสมบัติอันนั้นแลกกับความหวงแหนเป็นผลให้ได้ความสุขเยือกเย็นคือว่าของที่เรามีอยู่เราจะต้องหวงแหนปกปักรักษาของมีอยู่มันต้องกังวลเกี่ยวข้องสละจาคะไปแล้วเบิกบานใจนั่นแหละเรียกว่าบุญบุญคือความสบายใจอิ่มอกอิ่มใจใจเบิกบานถ้าหากว่าไปลักขโมยของเขามาไปหยิบยืมของเขามามันไม่สบายมาคิดถึงเรื่องจะใช้หนี้คิดถึงเรื่องไปขโมยของเขามามันเป็นของร้อนวุ่นวายใจอันนี้เราไม่ได้ทำเช่นนั้นของที่เรามีอยู่แล้วเราสละไปจึงเกิดความเบิกบานสบายใจคนที่สละจาคะลงไปแล้วได้รับความเบิกบานนั้นจะมากหรือน้อยตามกำลังศรัทธาบางคนนั้นสละจาคะจริงๆอิ่มอกอิ่มใจจริงๆทำทานเพียง5บาท10บาทแต่อิ่มอกอิ่มใจปลื้มปีติเหมือนกับว่าได้เงินเป็นหมื่นๆแสนๆเช่นนั้นมันคุ้มค่าเหลือค่าเสียอีกนี่เป็นผลจากจาคะการสละของเราที่มีอยู่ศีลังศีลไม่มีวัตถุศีลเกิดขึ้นด้วยเจตนางดเว้นจากความชั่วจริงๆเฉพาะตัวของเราความชั่วที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วเราไม่ทำความชั่วนั้นอีกนั่นจึงว่าได้บุญมากทำบุญตั้งร้อยครั้งพันทีก็ไม่เท่ารักษาศีลทีหนึ่งท่านว่าไว้อย่างนั้นมันจริงอย่างที่ท่านว่าการทำทานนั้นก็ได้บุญอโขอยู่แล้วแต่การทำทานนั้นเราก็ต้องหาสิ่งของมาอีกต้องทำทานความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปีติก็มีอยู่อย่างนั้นในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เราเกิดขึ้นมาหากเรารักษาศีลไม่ทำความชั่วไม่ทำกรรมทำเวรมีศีลห้าประจำอยู่เป็นนิดในจิตในใจของตนอยู่อย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าแบ่งเบาภาระของกรรมทั้งหลายให้เบาบางจนกระทั่งหมดสิ้นไปกรรมเก่าก็หมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทำอีกก็มีหนทางที่ใกล้จะถึงพระนิพพานได้ภาวนานังให้เจริญภาวนาเอาศีลานุสติจาคานุสตินี่แหละให้ระลึกถึงการจาคะของตนระลึกถึงศีลของตนอย่างที่อธิบายมาแล้วมันเกิดปลื้มปีติอิ่มอกอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ผ่องใสสะอาดไม่มัวหมองขอให้เอาเป็นอนุสติจริงๆการระลึกถึงทานถึงศีลระลึกถึงคุณงามความดีของสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ละความชั่วความชั่วไม่สามารถเข้ามาทำให้จิตใจมัวหมองได้จิตใจเบิกบานอยู่กับความดีโดยส่วนมากทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วเราไม่ได้ระลึกถึงสักทีมันเลยไม่เป็นประโยชน์คนผู้มีปัญญาจะต้องระลึกถึงอย่างที่กล่าวมานั้นจึงจะได้ชื่อว่าคนทำดีแล้วรักษาความดีของตนไว้อย่าไปนึกถึงความชั่ว
นึกถึงแต่ความดีนั้นไว้อยู่ตลอดเวลาจิตใจก็สงบเยือกเย็นนี่แหละเป็นภาวนาไปในตัวจิตใจผ่องใสสะอาดแล้วคราวนี้มันก็เกิดปัญญาต่อไปอีกเมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานแล้วมันก็คิดค้นคว้าหาแต่เรื่องที่จะทำความดีอันใดที่เป็นของดีนั้นค้นคว้าหามาทำมาประพฤติปฏิบัติเช่นจะทำทานก็หาแต่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์สิ่งที่ปราศจากโทษเอามาทำทานรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาศีลได้ชื่อว่ารักษาความดีความชั่วก็ไม่เข้ามาแปดเปื้อนจึงว่าการรักษาศีลของตนให้หมดจดอยู่ตลอดเวลาอันนั้นแหละเป็นภาวนาทั้งสามอย่างนี้ได้แก่ทานศีลภาวนาเป็นบันไดสามขั้นเท่านั้นสามารถขึ้นถึงชั้นฟ้าถึงสวรรค์เลยทีเดียวเมื่อมันกลายเข้าไปถึงใจเท่านั้นแหละพาพาดขึ้นไปถึงสวรรค์เลยบางทีอาจจะเลยไปกว่านั้นพ้นจากโลกได้เลยถ้าหากทำทานรักษาศีลเป็นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าหากทำไม่เป็นก็มัวเมาเลยทำทานก็ปรารถนาอยากจะให้ได้รับสมบัติอยากขึ้นสวรรค์อยากเป็นเทวบุตรเทวดาอยากเป็นต่างๆนานามากมายรักษาศีลก็อยากต่างๆเช่นนั้นเหมือนกันภาวนาก็อยากเช่นนั้นเหมือนกันถ้าไปคิดอะไรมากมายมันก็ไม่ใช่ทางที่ถูกมันก็ไม่พ้นน่ะสิจึงว่าคนทำทานรักษาศีลถ้าทำเป็นทำถูกทางมันก็ถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันถ้าทำไม่เป็นมันก็อยู่เพียงสวรรค์เท่านั้นหรือเพียงมนุษย์เท่านั้นทำบุญทำทานรักษาศีลก็ปรารถนาแต่สวรรค์อย่างเดียว

การเป็นมนุษย์นั้นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ใครก็เห็นแล้วทุกคนไม่มีใครบ่นว่าสุขสักคนเดียวคนที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ความสุขนั้นเป็นคนหลงคือเป็นทุกข์แต่ไปหลงว่าสุขไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าก็ไม่เคยไปเกิดได้ยินเขาเล่าก็เลยอยากไปเกิดที่เกิดในสวรรค์นั้นแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็วนมาของเก่านั่นแหละความพ้นทุกข์ได้แก่นิพพานไม่เคยปรารถนาเหตุนั้นจึงว่าทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี้เรียกว่าบันไดสามขั้นจะให้ถึงสวรรค์ชั้นฟ้าหรือมรรคผลนิพพานก็อยู่ในนี้ถ้าปราศจากบันไดสามขั้นนี้แล้วก็จะก้าวขึ้นไม่ได้ขึ้นบ้านขึ้นเรือนไม่มีบันไดจะขึ้นที่ไหนต้องขึ้นขึ้นลงลงให้มันคล่องแคล่วสิบันไดสามขั้นนี้ต้องขึ้นให้มันคล่องแคล่วจึงจะไปถึงพระนิพพานได้ธรรมเทศนาที่ได้นำมาแสดงไว้นี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะอีกจำนวนมากที่พระราชนิโรธรังสีคำภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีได้แสดงไว้

ปรดติดตามชมอมตะวาจาธรรมเทศนาพระอริยสงฆ์ได้ในตอนต่อไปขอพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพได้โปรดประทานอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปชั่วกาลนานเทอญสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานกุลหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมารโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี

408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆ

9กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408

0: 4474704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การที่เราได้มาวัดเพื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติในการนำตัวเองให้เข้าสู่ความดีคือการให้คือการเสียสละ คือการยกออกจากความทุกข์การเป็นผู้ให้ได้นั่นคือเป็นผู้ดับทุกข์ดับทุกข์อะไรเพราะความโลภความเสียดายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ความโลภความเสียดายเป็นตัวทุกข์ฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นการดับทุกข์เป็นการพ้นทุกข์ทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องมาเวียนวนหรือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกข์อันนี้คือสมมติว่าเรามีเงินร้อยหนึ่งเนี่ยหรือมีเงินพันหรือมีเงินหมื่นจะมีเงินเท่าใดก็สุดแต่เราก็ยังเวียนว่ายอยู่กับเงินอันนั้นเราก็เสียดายทรัพย์อันนั้นมีบ้านหลังหนึ่งก็ต้องเสียดายบ้านหลังหนึ่งมีเงินหมื่นหนึ่งก็ต้องเสียดายเงินหมื่นหนึ่งแต่สิ่งอันนี้มันก็เวียนว่ายในการคิดถึงและหวงแหนและเสียดายแล้วก็ยึดว่าเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ของอันนี้ถ้าเป็นตามธรรมจริงๆแล้วมันเป็นของไม่ใช่เรามันเป็นของที่เราอาศัยอยู่เป็นของคู่โลกเพื่อสมมุติขึ้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นเงินทองสมมุติกระดาษขึ้นมาใช้เพื่อจะให้เป็นมีค่าเท่ากับเงินกระดาษใบนี้มีค่าเท่ากับเงินเท่านั้นมีค่าเท่ากับทองเท่านี้สามารถแลกเปลี่ยนได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำบุญสิ่งที่เราทำบุญไปนั้นไม่สูญหายไปไหนกลายมาเป็นความรู้สึกว่าเราได้ทำความดีเป็นผู้ให้จะให้ข้าวผ้าผ่อนต้นตะไบยูกยารักษาโรคเสนาสนะที่อยู่อาศัยจะทำอะไรสงเคราะห์เพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขเพื่อให้คนอื่นได้รับความพ้นทุกข์มันก็จะมีความบังเกิดขึ้นว่าเราได้ทำความดีแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นของเราสบายใจในเมื่อเราให้ไปแล้วนี่จะชื่อว่าทำเพื่อดับทุกข์ทำเพื่อไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตถุอันนี้แต่สมมติว่าเราให้ไม่ได้เราก็ยังเสียดายสิ่งอันนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเช่นถ้าสมมติว่าเงินที่เราจะทำบุญเนี่ยเราเสียดายไม่กล้าทำแต่ถ้าเกิดมันหล่นหายไปเสียสัก 5,000 หรือ 10,000 หรือมีขโมยมาย่องเอาไปมีคนมาโกงไปก็ดีมีคนมาหลอกลวงไปก็ดีมีคนมาลักไปก็ดีหายก็ดีเราจะรู้สึกว่าเราเสียใจเราเสียดายข้ามควรอยู่แต่สิ่งอันนี้เรียกว่าเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แต่สิ่งอันนี้คือเกิดความรักเกิดความเสียดายเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังคนที่ให้อะไรไม่ได้เลยถือจะมีเงินเป็นล้านหรือเป็นสิบล้านเขาก็ทุกข์กับเงินอันนี้เขาก็เวียนว่ายตายเกิดดับอยู่กับเงินสิทองเข้าของอันเนี้ยจนเขาทำใจอะไรไม่ได้มีความทุกข์มีความห่วงมีความกังวลสารพัดที่กลัวมันจะเสียไปและกลัวมันจะไม่ได้มาดังเดิมหรือบางครั้งก็กลัวเขาจะโกงกลัวเขาจะมาล่อลวงแม้แต่ญาติพี่น้องแม้แต่เพื่อนที่รักกันก็ไม่เคยความไว้ใจบางคนเมื่อเป็นดังนั้นแล้วจึงว่าทรัพย์ที่เป็นของภายนอกที่เรายึดว่าเป็นของเราในเมื่อเราให้ทานไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดความตนีมากขึ้นมันจะเสียดายมากขึ้นจนกลายเป็นมัจฉริยะจึงกลายเป็นคนตนีเหนียวแน่นคนที่ตนีเหนียวแน่นเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยอะไรจะหมดไปอะไรจะเสียไปเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆมีเงินมากจริงแต่ว่ามันเป็นคนตระหนี่เงินหายไปเพียง10บาทเท่ากับเงินหายเท่ากับเงินคนหายไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนจนๆที่เขาไม่มีความตระหนี่เนี่ยมันตัดความตระหนี่ได้โดยการให้ที่จริงเคยเสียสละจนเคยเนี่ยเขาไม่เคยทุกข์กับเรื่องนี้เลย หายก็หายไปไม่มีกินเขาก็อดทนได้หรือว่าถูกคนอื่นรักไปหมดไปเขาก็เป็นคนตัดใจได้แต่บางคนที่มีความตนีเนี่ยเหนียวแน่นในหัวใจเนี่ยเป็นทุกข์มากเช่นบางคนเนี่ยเสียดายจะกินแต่อะไรสักอย่างหนึ่งก็เสียดายว่าตัวเองเนี่ยสร้างมามากลำบากมาเพราะหาเงินหาทองเช่นสมมติไปซื้อกล้วยสักหวีหนึ่งเงี้ยก็ไปดูไอ้รูปที่มันถูกๆไอ้หวีที่ไหนมันเก่าๆที่มันถูกๆเพราะเสียดายเงินแล้วเวลามากินก็กินไอ้ลูกเก่าๆก่อนไอ้ลูกใหม่ๆก็ไว้วันหลังกะว่ากินไอ้ลูกเน่าก่อนพอที่สุดพอกินลูกเน่าเสร็จแล้วไอ้ลูกไอ้นั่นลุ่งขึ้นไอ้เน่าก็นั่นก็ไอ้ลูกอื่นก็เน่าต่อไปพอกินลูกเน่าไปเรื่อยๆแล้วลูกดีก็ไม่มีเลยเกิดมาไม่เคยได้กินของดีเลยเพราะอะไรเพราะความตนีแต่คนจนนั่นหรือคนไม่มีความตนีเนี่ยไปเลือกไอ้ลูกไอ้กล้วยที่มันหวีงามๆไอ้ที่มันไม่เน่าน่ะซื้อกินไอ้ลูกไหนเน่าไม่เอาที่ไหนเราจะตายแล้วที่ไหนเราเกิดมาแล้วก็กินให้มันอิ่มคิดตรงตกก็กินกล้วยดีๆทั้งท่านตัวเองเนี่ยเป็นคนยากจนไม่มีอะไรมากได้กินกล้วยหวีงามแต่คนร่ำคนรวยมีความตนีมัจฉิยะแล้วเนี่ยกินแต่กล้วยเน่าเพราะทำบุญไม่ได้ทำบุญไว้ดีแล้วก็ไม่ทำบุญอีกเนี่ยพุทธเจ้าจริงว่าทำไมจึงต้องให้ทานพระองค์ที่ต้องการให้ทานเนี่ยเพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยตัดความตนีตัดความเสียดายจะได้กินของดีจะได้ใช้ของดีจะได้อยู่ในที่ดีๆแล้วจะได้มีจิตใจที่เป็นกุศลเสียสละเป็นคนรวยบางคนเมื่อสมัยก่อนนะมีเงินเยอะเลยนุ่งผ้าดีก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตลาดเนี่ยนุ่งผ้าเก่าๆนุ่งผ้าดีก็กลัวว่ามันจะหมดไปไอ้คนจนๆหรือจะเป็นคนเช่าถือตลาดอยู่เนี่ยนุ่งผ้าแต่งตัวแต่งเนื้อสวยงามจ้ะแต่ไอ้ตัวเจ้าของตลาดเองอะนุ่งปุบปาปะคิดว่าตัวเองเนี่ยแค่คิดดูถูกคนจนว่าพวกนี้มันมีแต่ใช้ฟุ่มเฟือยกันกินดีอยู่ดีแต่ดูสิมันมาเช่าบ้านเราอยู่มันเช่าแผงลอยเราขายให้เราเนี่ยอุตส่าห์เก็บหอมรอมริดเพราะเราทำตัวอย่างนี้เราจึงได้ร่ำรวยแท้ๆที่จริงแล้วก็เกิดมาเสียเปรียบเขาเพราะตัวเองเมื่อมีทรัพย์แล้วไม่ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ผ้าก็น่าจะนุ่งดีเมื่อตัวเองรวยแล้วกินไม่หมดแล้วชาตินี้อาหารก็น่าจะกินดีในเมื่อตัวเองร่ำรวยแล้วก็ยังกินเหมือนเดิมยังกินลำบากเหมือนเดิมนุ่งผ้าเหมือนคนจนเหมือนเดิมเมื่อก่อนเคยนุ่งยังไงทุกวันก็นุ่งอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ฉลาดมีทรัพย์ไม่ทำประโยชน์ไม่ทำบุญกุศลจึงใช้ทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์เมื่อตัวเองก็ได้รับผลคือการไม่ได้กินดีไม่ได้อยู่ดีไม่ได้นุ่งดีไม่ถูกคนทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนมีน้ำใจกว้างเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนนี่นะรวยจริงๆเลยรวยสร้างตึกสร้างธนาคารให้คนอื่นมาเช่ามาอยู่ที่ตัวเองแต่ตัวเองยังอยู่บ้านไม้ไม่ยอมอยู่ตึกเพราะเสียดายว่าถ้าเอาตึกอยู่เสียแล้วจะไม่ได้ค่าเช่าไม่ได้อยู่ตึกยันตายโยมนี่ปฏิทินบ้านนอกนะก็ร่ำรวยเพราะความตนีนี่มันปิดบังคนเราเนี่ยไม่ได้พบความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนเลยพอเราเมื่อมีความตนีและจิตใจมันก็วนเวียนอยู่แต่สิ่งพวกนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้เวลาตายแล้วก็เหมือนกับที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าโตเถยพราหมณ์โตเถยพราหมณ์เนี่ยเป็นเศรษฐีมีเงินถึง80โกฏเรียกว่าถึง80ล้าน สมัยเงินทองมันหาง่ายแต่เจอพุทธเจ้าก็เกิดความตนีว่าเฮ้เราไปให้พระแล้วเนี่ยพระก็ขี้เกียจหมดสิยิ่งให้ก็ยิ่งขี้เกียจ ขี้เกียจทุกวันยิ่งให้เดี๋ยวตอนเช้า

มาขอพอให้ไปแล้วพรุ่งนี้ก็มาขอถ้าไปสร้างบ้านสร้างเรือนให้ท่านอยู่ท่านก็ไม่ทำอะไรก็มองเห็นว่าพระขี้เกียจไปหมดก็ไม่ให้เขาก็ตีมีมือมีตีนเหมือนกับเราเขาก็ควรจะหาบ้านหาเงินหาข้าวกินเรื่องอะไรจะมาขอกันกินแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ยังมองไม่ออกเราเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความตนีมันปิดบังก็มองแค่ตัวใครตัวมันเพราะความโลภความตนีเนี่ยก็เก็บสมบัติฝังไว้หมดฝังไว้ตีนกันไดมั่งฝังไว้หลังบ้านมั่งฝังไว้ใต้ถุนบ้านมั่งคือกลัวว่าโจรจะมาลักสมัยก่อนไม่มีธนาคารเสร็จแล้วก็ไม่ทำบุญกับพระเจ้าก็ตายพอตายแล้วจิตเนี่ยมันมาปฏิสนธิเกิดอยู่ที่ทรัพย์ตัวเองมันเกิดเป็นอะไรใช่ไหมมันเกิดเป็นอะไรมันเกิดเป็นสุนัขหมาดำเกิดเป็นสุนัขหมาดำเฝ้าอยู่ที่บ้านนั่นเองคอยเห่าคอยหอนคอยหวงใครจะเข้ามาใกล้บ้านไม่ได้เห่าหวงไอ้เจ้าของก็ดีใจลูกชายก็ดีใจนะได้สุนัขดีไว้ตัวนึงแล้วรักษาทรัพย์ดีเหลือเกินใครไปใครมาเนี่ยไม่ยอมหลับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคอยเห่าคอยหอนคอยรักษาทรัพย์ไว้ดีก็ชอบใจว่าสุนัขหมาดำเนี่ยช่วยดูแลบ้านดีผลที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็เดินบิณฑบาตมามันก็เห่าใหญ่เลยคล้ายๆมันจะฟ้องพระพุทธเจ้าตัวเองอ่ะเป็นอะไรเห่าหอนให้พระพุทธเจ้ารู้พระเจ้าก็บอกโตเถรยพราหมณ์เมื่อก่อนเธอเป็นเศรษฐีเธอเป็นมนุษย์เธอยังไม่สนใจพระพุทธเจ้าเลยแล้วเธอมาเป็นสุนัขเธอจะมาสวดมาเห่ามาหอนพระพุทธเจ้าทำไมโหลูกชายนี่โกรธเลยพุทธเจ้ามาดูถูกว่าพ่อตัวเองเป็นสุนัขหมาดำมาดูถูกว่าพ่อตัวเองเป็นสุนัขหมาดำก็เข้าไปทูลถามพุทธเจ้าพระองค์กล่าวว่าพ่อของหม่อมฉันมาเป็นสุนัขหมาดำเนี่ยมันเป็นไปได้หรือทำไมพระองค์จึงกล่าวอย่างนั้นพ่อของหม่อมฉันเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยตายก็ต้องไปสู่ที่ดีก็บอกพ่อเธอไม่ได้ให้ทานเลยนี่พ่อเธอจะไปเป็นอะไรได้พ่อเธอก็ต้องเป็นสุนัขหมาดำเอาล่ะถ้าเธอไม่เชื่อเราวันดีคืนดีพ่อเธอเคยชอบอาหารอย่างไรเคยชอบใช้น้ำอบน้ำหอมอย่างไรก็ให้ทำภาชนะอาหารอย่างดีแล้วก็ไปเรียกไปให้พ่อเธอทานอาบน้ำอาบท่าให้ดีเหมือนกับปฏิบัติพ่ออย่างดีแล้วก็มากินอาหารอิ่มแล้วก็ให้กระซิบที่หัวพ่อโตเถรยพราหมณ์ทรัพย์สมบัติที่พ่อไปฝังไว้นะอยู่ที่ไหนให้บอกลูกด้วยลูกจะไปขนเอามาทำบุญกุศลให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมพอทำตามพุทธเจ้าเท่านั้นแหละสุนัขหมาดำก็ดีอกดีใจนะวิ่งไปตะกุยทางโน้นตรงนี้แล้วก็เห่าหอนไอ้ลูกชายก็ถือเสียมถือจอบพอไปขุดเห่าตรงใดตะกุยตรงใดก็ขุดก็เจอทรัพย์เป็นโกดๆโอ้โหทรัพย์มหาศาลที่พ่อฝังไว้พ่อไม่ได้ใช้เลยบุญทานก็ไม่ได้ทำกินก็ไม่ได้กินดีกินดีก็กลัวจะหมดนุ่งดีก็กลัวจะหมดผลที่สุดลูกชายก็รู้เลยว่าการไม่ทำบุญให้ทานเนี่ยตายไปแล้วเป็นสุนัขหมาดำเราจะไม่เป็นสุนัขหมาดำอย่างพ่อจะต้องให้ทรัพย์สมบัติอันนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนาและตัวเราก็เลยทำเลยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ปราบปลื้มปีติบุญกุศลที่ทำไว้เนี่ยมันให้ผลในชาตินี้พ่อเราไม่ทำพ่อก็ไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลักของการที่ว่าคนเราทำไมจึงต้องตนีกันในเมื่อตัวเองมีทรัพย์แล้วควรจะต้องให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนในการแก้ใจการให้ทานเนี่ยไม่ใช่ให้พระมีความสุขไม่ใช่พระขี้เกียจพระเป็นผู้นำบุญนำกุศลของญาติโยมไปส่งให้ถึงผลไปถึงให้ถึงแดนซึ่งที่โยมต้องการโยมต้องการแดนสวรรค์พระก็เป็นเหมือนไปรษณีย์ที่ส่งไปสู่ทางนั้นไปส่งให้ถึงเป็นผู้เก็บสม

0: บัตรและเป็นผู้รับทรัพย์ไปเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ญาติโยมทำนั้นไม่ได้เป็นของพระมันฝังอยู่ในใจของผู้ทำบาปก็เช่นเดียวกันใครทำก็ฝังใจในผู้ทำเช่นเราโกรธบ่อยๆเนี่ยก็ฝังใจอยู่ในใจเราเราก็กลายเป็นคนขี้โกรธแต่ถ้าเราใจดีทำให้อะไรให้ใจดีใจดีความดีก็ฝังใจเราจนกลายเป็นคนใจดีไม่ขี้โกรธฉะนั้นทำบุญก็ดีก็ฝังใจทำให้ใจดีทำบาปบ่อยๆก็ทำใจให้เป็นบาปให้โกรธบ่อยๆก็กลายเป็นคนหงุดหงิดคนหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านอันนี้เรียกว่าทำบ่อยๆก็ใจไม่ดีเรียกว่าขวางใจแต่ถ้าทำบุญกุศลก็ขวางใจในทางทำให้ใจเนี่ยลื่นเลิงบันเทิงใจดีใจสบายใจเป็นสุขใจเพราะอะไรเพราะคิดถึงแต่ความดีที่ตนเองทำบ่อยๆฉะนั้นศีลทานภาวนาเนี่ยจึงเป็นเครื่องนำไปได้จึงเป็นเครื่องนำไปได้ติดตัวไปได้ฉะนั้นการไม่ตระหนี่นั้นทำให้จิตของเรานั้นผ่องใสเบิกบานไม่ตกอยู่อำนาจของความโลภคนเราเมื่อมีความโลภครอบงำแล้วย่อมไม่เห็นบุญเลยไม่เห็นทางสวรรค์เลยไม่เห็นทางนิพพานเลยไม่ทำความดีเลยมีความโลภครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ครอบงำหมดความโกรธก็ครอบงำความหลงก็ครอบงำความตณีทั้งหลายเนี่ยครอบงำแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาใจตัวเองให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเลยฉะนั้นทานถึงว่าโสดาบันเนี่ยเมื่อสำเร็จโสดาบันนั่งกรรมฐานจนสำเร็จโสดาบันแล้วเนี่ยมีผลคือการให้ไม่เสียดายแล้วอยากจะให้ให้แล้วมีความสุขเมื่อเห็นพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ของตัวเองเนี่ยมีความสุขอย่างมากไม่มีสุขอะไรมากเท่ากับการให้แล้วเกิดความสบายใจการที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยส่งผลให้ถึงว่าสำเร็จโสดาบันแล้วก็เป็นผู้ให้ไม่เสียดายให้แล้วไม่ตณีอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนไม่พยาบาทอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนไม่หลงทำการกิริยาตายอย่างหนึ่งเวลาตายแล้วไม่หลงเวลาตายแล้วไม่ลืมบุญที่ตนเองทำไว้จิตผ่องใสในเมื่อตัวเองจะตายจึงไปสู่สุคติไม่ไปนรกแน่นอน อานิสงส์ที่ตนเองได้ปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจึงนำตัวเองเนี่ยไปสู่สุคติพ้นทุกขติ ฉะนั้นการที่เรามาวัดการที่เรามาปฏิบัติยกฐานะใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความยากจนพ้นจากความทุกข์ใจพ้นจากความตณีพ้นจากเสียดายคือเอาไปได้คือเอาทรัพย์ไปโลกหน้าได้เอาทรัพย์ติดตัวไปได้ถ้าตณีแล้วมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่เอาไปเลยทำอะไรๆไว้ก็ทิ้งไว้กับโลกดังเดิมอีกเราก็ไม่เลยไม่รวยไม่มีโอกาสจะมาถือศีลไม่มีโอกาสจะมาฟังธรรมไม่มีโอกาสจะมาปฏิบัติธรรมเพราะหลงอยู่กับทรัพย์สมบัติติดยึดไม่มีเวลาว่างอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่เล็กจนโตยันตายก็ไม่ได้อะไรไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้สติปัญญาตัวเองทำให้ถูกต้องแต่ถ้าเราเป็นคู่ตนีผู้ไม่ตนีเป็นผู้ให้เนี่ยก็จะพ้นจากอารมณ์พวกนี้เราก็เกิดมาก็เป็นผู้ที่จะมาสร้างบารมีให้ตัวเองขนทรัพย์สมบัติไปหมดมีทุกสิ่งทุกอย่างไปในชาติหน้าหมดไม่เกิดไปเกิดที่ใดก็ไม่ยากไม่จนมีทุกอย่างทานได้ให้ไว้แล้วก็กลายเป็นคนรวยศีลได้รักษาไว้แล้วก็เป็นการตกแต่งให้สวยสมาธิได้ทำไปแล้วก็ทำให้เกิดฉลาดรู้จักดับความดับทุกข์ได้รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองได้ก็สามารถไม่หลงไม่ถูกใครหลอกลวงได้เพราะอะไรเพราะเราได้สร้างบารมีของเราครบสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ถ้าชาตินี้เราไม่เอาอะไรเลย ฌานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจเมื่อไปแล้วเราไม่มีอะไรติดตัวไปเลยจนก็แสนจนแสนเข็ญกิเลสก็แสนกิเลสขี้ร้ายไม่มีใครอยากมองโง่ก็แสนโง่เรียนอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นปัญญานิ่มปัญญาอ่อนไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีศีลทานภาวนาเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค้ำจุนเหมือนกับคนเราเนี่ยไปอยู่กับคนรวยคนรวยก็อุปถัมภ์ให้เราได้ศึกษาเราเรียนทำมาหากินตั้งเนื้อตั้งตัวได้ถ้าเราไปอยู่กับคนจนคนจนก็อุปถัมภ์เราไม่ได้ตัวเขาก็ช่วยตัวเขาไม่ได้เขาก็จนแล้วเราก็แถมจนไปตามเขาด้วยเราไปอยู่กับคนโง่เราก็โง่ไปกับเขาเราไปอยู่กับคนฉลาดเราก็ฉลาดกับเขามันเป็นไปตามที่เราไปอยู่ด้วยก็เช่นเดียวกันถ้าชั้นนี้เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหมือนเราไปอยู่คนรวยคนฉลาดเราก็จะฉลาดจะรวยไปด้วยถ้าเราไม่ให้ศีลทานภาวนาชั้นนี้ก็เหมือนกับเราไปอยู่คนจนแล้วก็โง่ด้วยเราก็โง่ด้วยแล้วแถมจะต้องจนต่อไปอีกด้วยผลที่มันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นศีลทานภาวนาจึงเป็นธรรมที่อุปการะพวกเราธรรมย่อมคุ้มครองผู้รักษาและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมศีลทานภาวนาเนี่ยจะเป็นตัวอุปถัมภ์คุ้มครองพวกเราไม่ให้ตกในที่ชั่วไม่ให้ตกไปในที่ต่ำแต่ถ้าทุกคนไม่ทำก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าคุณจะตนีเท่าไรก็เรื่องของคุณคุณจะโลภเท่าไรก็เรื่องของคุณคุณจะหันหลังให้วัดก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณจะต้องเป็นทุกข์ในบั้นปลายชีวิตคุณจะต้องเป็นทุกข์ในอนาคตเพราะใจของคุณนั่นแหละไม่มีปัญญาที่จะรับทุกข์เลยไม่ทำอะไรก็ได้ใครก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่มันจะได้อะไรไปในเมื่อเราไม่ทำเลยอย่างความโกรธก็เต็มอยู่หัวใจโกรธแล้วก็โกรธมากขึ้นพอเราสะสมแต่ความโกรธพอเราถือว่าเราเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าของมีทรัพย์ทิฏฐิมานะมันก็เต็มหัวใจมีแต่ความโลภโกรธหลงเต็มหัวใจความโลภเราก็ไม่ได้สละให้ทานเลยมีแต่ความตนีมีแต่ความหวงแหนเราก็เป็นคนที่คอยระวังรักษาทรัพย์ไม่เคยสบายใจเลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสงบเลยจะเป็นสุขได้อย่างไรเรามีความหลงแล้วว่าอันนี้เป็นทรัพย์ของเราเป็นร่างกายของเราเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นเพื่อนของเราอะไรๆก็เป็นของเราเราก็หลงว่าเป็นของเราหมดแต่พอพวกนี้ไม่เป็นของเราเลยเราก็เสียใจเป็นทุกข์ทับแค้นใจเช่นลูกเราหลานเราบ้านเราถ้าอะไรมันเสียหายไปเราจะต้องเสียใจมากกว่าคนที่ไม่หลงคนหลงนี่จะต้องมีทุกข์มากที่สุดพุทธเจ้าจะบอกไม่ให้หลงก็พอแล้วเพราะหลงแล้วมันเป็นทุกข์สมมติเราหลงหลานแล้วเนี่ยโอ้หลงรักหลงจูบหลงรูปหลงทางรักปานจะวิจิตใจถ้าเกิดหลานเราเป็นอะไรไปเราเหมือนจะตายตามเพราะเราหลงทางบ้านหลังนี้เรารักเหลือเกินเราชอบเหลือเกินถ้าเกิดไฟมันไหม้เนี่ยเราคงตายตามแน่นอนเลยหมดแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะเราหลงว่าเป็นบ้านของเราเงินทองเราก็คิดว่าเป็นของเราถ้าเกิดใครมาโกงมาลักไปเราเสียใจมากเหลือเกินเราหลงว่าเป็นของเราแผ่นดินแผ่นดินนี้เราก็เป็นของเราเกิดมีคนมาโกงเราไปเนี่ยต้องฟ้องต้องร้องต้องสู้ความสิ้นเงินสิ้นทองเพราะเราหลงว่าเป็นของเราคือยอมให้กันไม่ได้ขึ้นลงขึ้นศาลทุกวันเนี่ยที่เป็นถ้อยร้อยความเนี่ยคนเราเกิดจากความหลงเยอะเกิดจากความโลภเยอะจึงต้องขึ้นลงขึ้นศาลมีโรงมีศาลเนี่ยเป็นถ้อยร้อยความเนี่ยเพราะคนมีโลภมากมีหลงมากมีโกรธมากแต่ถ้าคนเราปฏิบัติธรรมโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงสามารถห้ามใจได้ความโลภก็เบาบางลงความหลงก็มีสติสัมปชัญญะไม่ต้องมีโลงมีสารเลยไอ้ตัวที่ไปมีโลงมีสารมีเรื่องมีราวทุกวันนี้เพราะกิเลส3ตัวนี่เอง
1: เพราะมีโลภมาก

รธมากมีหลงมากนั่นเองจึงต้องมีกฎหมายไว้บังคับพวกโลภโกรธหลงพอโลภก็หลงเมื่อมีขึ้นแล้วเนี่ยมันเกินขอบเขตมันจะโลภเกินขอบเขตมันชอบโกงกันได้มันจะโกรธเกินขอบเขตถึงฆ่าความเบียดเบียนร่างกายกันได้ถ้าหลงเกินขอบเขตมันก็จะทำให้เกิดทุกข์เกิดทำได้ทุกอย่างการที่เรามาเข้าวัดที่เรามาทำทานเนี่ยเพื่อเราจะตระความเวียนว่ายตายเกิดคือดับความทุกข์ที่ใจให้เกิดความเสียดายให้เกิดความรู้สึกว่านี่เป็นบุญที่เราทำไว้ของเราไว้แล้วนะเราสบายใจได้แล้วนะเป็นของที่ติดตัวเราไปได้แล้วนะใครแย่งใครรักเอาไปไม่ได้แล้วนะไม่หายแล้วนะทรัพย์อันนี้ใครขโมยไม่ได้แล้ว500บาทอยู่ในหัวใจเราแล้วเนี่ย100บาทอยู่ในหัวใจเราแล้วไอ้ที่มีเป็นพันเป็นแสนบาทยังเสียดายอยู่ยังไม่ได้อยู่ในใจเราเลยเนี่ยจะเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นก็ได้อย่างคนบางคนนะเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยอย่างแหลมตะลุมพุกก็ดีที่อะไรกระทูนกันดีมีเงินมีทองมีข้าวของเพียงพริบตาเดียวชั่วคืนเดียวพริบตาเดียวไม่เหลือเลยแม้แต่ผ้านุ่งดูสิไอ้ที่จะเหลือคือที่ทำบุญไว้ท่านนั่นเองที่เคยให้ทานรักษาศีลจะเหลืออยู่ในใจแต่พริบตาเดียวน้ำมาพัดไปหายเกลี้ยงเลยสวนยางทั้งสวนหายเกลี้ยงไปเลยบ้านทั้งหลังจมหายไปลูกหายไปเมียหายไปไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะเหลือคือบุญที่ทำไว้ถ้าไม่ได้ทำบุญแล้วเสียใจมากเลยจะต้องตายตามบางคนผูกคอตายตายตามไปก็มีเยอะเลยเนี่ยแต่ไอคนที่มีบุญน่ะไม่ตายจะเสียอะไรไปก็ยังทำใจได้คิดว่าเป็นกรรมของเราเราทำได้แค่ไหนก็ต้องเป็นของเราแค่นั้นไอพวกที่ไม่ได้ทำบุญไว้ผูกคอตายหมดเสียใจว่าของเราหมดไปแล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ที่จริงคนเราได้ร่างกายมาเนี่ยก็ได้มาแต่ตัวเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปมาก็มันเสียไปเราก็ยังมีเสื้อผ้าอยู่ความเป็นจริงเราก็ไม่ควรจะต้องตายตามไอ้รูปก็มาเจอกันทีหลังเมียก็มาเจอกันทีหลังสามีก็มาเจอกันทีหลังเมื่อมันหมดไปก็เราก็ตัวเราก็ยังอยู่เรายังไม่มีอะไรหายไปเลยไอ้ของพวกนี้มันของมาเจอกันทีหลังเมื่อก่อนเรามาเกิดมาท้องแม่เราก็ไม่ได้นุ่งผ้ามาเราก็ยังมีผ้านุ่งผ้าห่มก็ถือว่าเป็นกำไรที่มีผ้าพันกายทีนี้คนเรามาคิดผิดใช่ไหมคิดว่าขาดทุนแล้วหมดแล้วสิ้นหวังแล้วเนี่ยสามีทิ้งแล้วลูกไปแล้วสิ้นหวังแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วที่ไหนโอ้เรายังเหลืออยู่เลยเรื่องความฉลาดเกิดมาเราไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยหมาแต่ตัวไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้โมไม่เห็นแต่พอโตขึ้นมาในศึกษาเราเรียนในรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วแต่ศึกษาก็เข้าใจเราก็มีกำไรด้วยความรู้ขึ้นมากเลยในเรื่องอะไรที่เราจะเสียใจว่ามันหมดไปแล้วมันยังไม่หมดมันมีมากขึ้นเมื่อตอนเป็นเด็กเราไม่รู้เลยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขไม่เคยศึกษาเราเรียนอะไรเลยแต่พอโตขึ้นมาแล้วเราได้เข้าหาศีลธรรมเรามีเยอะเลยแต่มันมีไม่เท่าเก่ามันมีไม่สมบูรณ์ไอ้ที่หายไปนั้นมันเสียดายเท่านั้นเองแต่ได้พูดแล้วไม่มีใครขาดทุนเลยคนที่เกิดมาในโลกนี้กำไรทุกคนแม้แต่เสื้อตัวเดียวก็เป็นกำไรชีวิตแม้แต่กางเกงตัวเดียวก็เป็นกำไรชีวิตแม้แต่มีลูกคนหนึ่งก็เป็นกำไรชีวิตแม้แต่มีสามีคนหนึ่งก็กำไรชีวิตแม้แต่มีภรรยาคนหนึ่งก็มีกำไรชีวิตมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูงเป็นกำไรหมดแต่ถ้าว่าหมดสามีไปก็ถือว่าก็ยังไม่ขาดทุนก็ยังมีลูกอยู่หมดลูกไปก็ยังไม่ขาดทุนยังมีพ่อแม่อยู่พ่อแม่หมดไปก็ยังไม่ขาดทุนยังมีตัวเราอยู่ยังมีบ้านกินยังมีเงินใช้ยังมีเสื้อผ้าอยู่เราก็ยังมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ก็ยังไม่หมดไปหมดเรา

อะไรนั่นจึงเรียกว่าหมดตัวหมดตนขันตาบใดที่เรายังไม่ตายยังไม่หมดตัวหมดตนหรอกแต่ถ้าเรายังอยู่นี่ยังกำไรทั้งนั้นกำไรที่ได้มองเห็นโลกกำไรที่ได้เห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปได้มาเกิดในโลกนี้ถือว่ากำไรดีก็ตายในท้องแม่นั่นเจ้ากันไปเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายถือว่าไม่ได้กำไรแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าได้กำไรถ้าเกิดแล้วตายนั่นถือว่าขาดทุนแต่ถ้าเกิดมาทำบาปก็ถือว่าขาดทุนคนจะร่ำจะรวยจะมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เกิดมาหลงเรียกว่าคนมีความหลงหลงไม่ทำบุญหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายนึกว่าตัวเองเป็นของตัวเองก็ทำแต่บาปกินเหล้าเมาสุรานารีทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบาปไม่สนใจทางกุศลธรรมเขาเรียกคนขาดทุนจะมีบ้านตั้งร้อยหลังมีเงินตั้งร้อยล้านก็เรียกคนนั้นขาดทุนแล้วมาเป็นมนุษย์ค้ากำไรขาดทุนเพราะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกขาดทุนก็มีเยอะโยมพวกขาดทุนที่ทำบาปนะพวกขาดทุนทั้งนั้นเลยพวกฆ่าเขาลักเขากินเหล้าเมาสุราพวกหลงทรัพย์สมบัติเราเป็นของตนไม่เสียสละเลยนะขาดทุนหมดเลยเพราะมาเพิ่มความโลภความตณีซะจนมากมายเหลือเกินจนแกะไม่ออกทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองอะไรเลยมาสมมุติใช้กันชั่วครู่ชั่วยามพอตายแล้วเราก็เอาไปไม่ได้นี่พวกขาดทุนพวกกำไรก็เกิดมาชาตินี้ลำบากเนาะมาเป็นมนุษย์นี่ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนอุปสรรคนานาประการมีทั้งเรื่องราวต่างๆคงจะทำบุญไม่ดีจึงได้มาเจอศัตรูหมู่มารจึงไม่มีอะไรราบรื่นในชีวิตเลยเราต้องทำบุญของเราในชาตินี้ภายชาติหน้าจะได้พ้นทุกข์ดับทุกข์นั่นเนี่ยเรียกกำไรจะไม่มีเงินเลยแต่ก็เรียกคนนั้นไม่ขาดทุนมีกำไรชีวิตเพราะสร้างเพราะทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองคนที่ไม่ที่มีกำไรไม่ใช่ว่าค้าขายและกำไรนะเป็นร้อยๆพันๆเป็นล้านๆกันคนที่มีกำไรชีวิตคนนั้นคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่หลงไปตามเขาเรียกว่าคนนั้นมีกำไรชีวิตพวกไม่ขาดทุนกินเหล้าขาดทุนแล้วหลงเล่นหลงรำหลงเที่ยวหลงเตะหลงสังขารร่างกายไม่เอาบุญกุศลพวกนี้ขาดทุนแล้วแต่เกิดมาแล้วคิดว่าบุญที่จะเป็นที่พึ่งของเราในภายภาคหน้าได้ต้องทำบุญต้องนั่งสมาธิต้องปฏิบัติธรรมต้องเจริญจิตใจให้ดีขึ้นโลภโกรธหลงนั้นเป็นการขาดทุนเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วนั่นเรียกคนมีกำไรใครๆก็อยากมีกำไรนะใช่ไหมแต่กำไรบุญนี่มันคนหาสนใจน้อยมันมองไม่เห็นไอ้กำไรเงินกำไรทองเนี่ยใครๆก็อยากสวมอยากใส่ไอ้กำไรบุญนี่มันสวมหัวใจไม่มีใครอยากจะใส่ไม่รู้ว่ามันงามตรงไหนมันดีตรงไหนแต่ไอ้กำไรเงินกำไรทองนี่ให้ใครๆก็อยากสวมอยากใส่ทั้งที่ขาดทุนตัวเองก็เอาคนเรามันเป็นหลักเป็นทางหลงมันเป็นอย่างนั้นจึงว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการดับทุกข์การไม่เกิดคือไม่มีความตณีการเกิดความตณีนี่คือตัวทุกข์มากคือตัวกลายไปเป็นสุนัขหมาดำถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็กลัวนะเราก็กลัวไอ้ความตณีเนี่ยจะครอบงำแล้วเราไม่ได้อะไรไปเลยเราจะมัวหลงอยู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวตายแล้ววันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้เพราะวันตายคนเราไม่รู้นะว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้เกิดเดินๆอยู่ไปเป็นลมหายใจไม่ออกตายว่าไงแม้ว่า60จะมาทำบุญให้เต็มที่ว่าจะอุทิศตนมาอยู่วัดที่ไหนไม่ถึง60ไปซะก่อนแล้วมันหลงซะก่อนถ้าไม่หลงก็คงจะทำได้แล้วว่าคิดก่อนแล้วว่าเราตายเมื่อไรไม่รู้ก็รีบทำบุญเลยเงี้ยคนที่ไม่ประมาทคือรีบทำบุญอยู่ทุกเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่หลงแต่คนคิดว่าแก่แล้วจะมาทำบุญคนหลงทั้งนั้น
คิดว่ารวยแล้วจะมาทำบุญเขาเรียกคนหลงคิดว่าให้สบายใจแล้วจะมาทำบุญเนี่ยคนหลงคิดว่าให้หมดภาระแล้วจะมาทำบุญเขาเรียกคนหลงคิดอายุ60แต่แก่มากๆแล้วจะมาทำบุญก็เรียกว่าคนหลงหลงทั้งนั้นเลยโยมคิดให้ถูกหวยแล้วจะมาทำบุญก็หลงเห็นไหมนี่แหละความหลงโยมที่พระพุทธเจ้าจะมาให้มีสติให้มีการรู้ใจให้มีการรู้ตัวอย่าไปหลงอารมณ์พวกนี้มันทำให้คนไม่เข้าหาธรรมหลงแก่หลงเจ็บหลงตายว่าตอนนี้เรายังไม่สบายใจเรายังไม่หายเจ็บหายป่วยเรายังไม่ดีขึ้นมาให้ฐานะการงานลูกเต่าเราดีขึ้นมาให้ร่ำเรียนจบแล้วเราจะเข้าวัดก็เป็นคนหลงมันอ้างไม่ได้ทั้งนั้นนะโยมเพราะความตายเราไม่รู้นี่ถ้าหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าหายใจออกไม่ตายไม่เข้ามันก็ตายเดี๋ยวนี้ถ้าหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายเดี๋ยวนี้ถ้าหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายเดี๋ยวนี้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้ามันไม่เข้าไม่ออกมันก็ตายอย่างนี้ไม่ได้ไปรอ60-70ไม่ไปรอจนลูกโตไม่ไปรอจนหมดภาระเลยมันเอาตายเดี๋ยวนี้เลยมัจจุราชไม่รอคนหลงเลยคนจะหลงยังไงมัจจุราชก็ไม่หลงกับเราต้องเอาถึงเวลาแล้วต้องเป็นไปตามวาระบางคนไปหาหมอดูนะบอกให้ดูฉันเถอะพอฉันตายเมื่อไรฉันได้เตรียมตัวทำบุญอย่าดูเลยอยู่งั้นดูแล้วเดี๋ยวเสียใจทำใจไม่ได้เอาเถอะนะดูเถอะฉันอยากจะรู้ว่าตายเมื่อไรหมอคนนั้นกระดูกแม่นแต่เขาก็ไม่อยากดูให้ใครนะถ้าใครจำใจไม่ได้เอาเถอะนะฉันไม่เสียใจเลยฉันอยากจะรู้จะได้เตรียมตัวตายเขาบอกคุณนี่เหลืออีก5 ปีตายกลับมาบ้านกูอีก5 ปีจะตายกูง่ายจะกินข้าวไม่ลงทำอะไรก็ไม่มีความสุขเลยเตรียมลงบุญก็ไม่ไปทำคิดถึงที่ตัวเองจะตายเนี่ยผลที่สุดมาถึง5 ปีตายจริงๆหลงทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะตายก็ยังหลงเลยคือไม่อยากตายหมอคนนั้นเขาดูแม่นบอกอย่าดูเลยดูเลยเดี๋ยวทำใจไม่ได้ไม่เป็นไรละฉันจะได้เตรียมตัวตายผลที่สุดตายจริงๆแล้วไม่ได้ทำบุญเลยโยมขนาดรู้วันตายยังไม่ทำบุญเลยไอ้คนที่ไม่รู้วันตายจะทำไงได้โยมมันก็หลงอยู่นี่เนี่ยคิดว่าจะไปโน่นดีจะไปนี่ดีทำโน่นดีเพราะเราหลงบ้านหลงเรือนหลงลูกหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงแม้แต่ตัวเองแม้หลงแม้แต่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเรายังไม่รู้เลยมันหายใจอย่างไรใช่ไหมหายใจเข้าก็ไม่รู้มันหายใจอย่างไรหายใจออกก็ไม่เคยพิจารณาว่าหายใจออกมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหลงลมตัวเองยังไม่รู้เลยมันหายใจอย่างไรไม่เคยมีใครนึกดูเลยใช่ไหมเวลาหลับลมหายใจเข้าหรือหลับลมหายใจออกเวลาตื่นลมหายใจเข้าหรือตื่นลมหายใจออกเรายังหลงเลยเราไม่เคยดูเลยสักคนเดียวโยมนอกจากพวกปฏิบัติแม้แต่ใจตัวเองก็ยังหลงไม่เคยรู้จักใจตัวเองแม้จะลมหายใจตัวเองก็ยังหลงไม่รู้จักลมตัวเองเนี่ยจึงว่าขาดสติจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะมันหลงครอบงำหมดเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเกิน100 ปีไม่มีใครเกิน80 ปีจะหลงหรือไม่หลงก็ตายเท่ากันแต่เราทำบุญเนี่ยทำให้อายุเรายืนนะทำให้เราอายุเรายืนทำให้เรายืนพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นความวิบัติทั้งปวงนะทำบุญทุนทานเนี่ยพ้นความวิบัติมันไม่วิบัติมันไม่มีเคราะห์มันไม่มีโศกมันไม่มีโรคมันไม่มีภัยเพราะใจมันอยู่เหนือเคราะห์ใจมันพ้นเคราะห์ใจมันพ้นโศกใจมันพ้นโรคใจมันพ้นภัยเพราะใจมันเนี่ยมันสูงกว่าเคราะห์กรรมเวรพุทธเจ้าท่านจงอยู่เหนือไงเหนือเคราะ
เหนือกรรมเหนือเวรเหนือสิ่งทั้งปวงพระเจ้าอยู่เหนือบุญเหนือบาปด้วยพระพุทธเจ้าได้อยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือเคราะห์กรรมเหนือเคราะห์เวรใครทำอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีเคราะห์ใครฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีเคราะห์กรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่มีใครทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นอยู่เหนือเคราะห์อยู่เหนือกรรมเพราะพระองค์ทรงสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละทุกอย่างจึงพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นอันตรายทั้งปวงอายุจึงอยู่ถึง80ปีแต่คนเดี๋ยวนี้ถ้าคืนทำบาปไม่มีศีลธรรมนะอายุก็จะสั้นจะมีเคราะห์บ่อยๆจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆหรือมีปัญหาอยู่ไม่ขาดสิ้นปัญหานี้หายไปปัญหาโน้นมาแทนอะไรๆอยู่ตลอดปีไม่มีหมดปัญหามีแต่ปัญหามีแต่เคราะห์มีแต่ความโศกมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่โรคบางคนก็ออดก็แอด3วันดี4วันไข้หมอเบื่อตลอดเวลาเลยมาอีกแล้วคนนี้มาหาหมออีกแล้วเอาหาหมอแล้วเพราะเขาไม่มีธรรมะเขาไม่มีขันติไม่มีสมาธิเขาก็เป็นคนมีโรคอยู่ตลอดเวลามีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยจนตลอดชีวิตไม่มีความอิสระตัวเองเลยเพราะไม่ได้ทำความดีไว้แต่ชาติก่อนแต่ชาตินี้ก็ไม่ได้คิดทำความดีอะไรคิดจะรักษาตัวเองให้หายอย่างเดียวผลที่สุดไม่หายบางคนเชื่อพระนะเดินเข้ามาวัดเลยเป็นไงก็ช่างมันเถอะภาวนาลูกเดียวเป็นตายไงก็ฝากพี่พึ่งไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสุดโลกไม่ต้องไปหาโรงพยาบาลเลยหาย3วันก็ดี4วันก็ไม่ไข้หายเลยแต่ก่อนใน3วันดี4วันไข้แล้วดีอยู่3วัน4วันไข้แต่พอมาปฏิบัติวัน3วันก็ดี4วันก็ไม่ไข้สบายแล้วเพราะศีลธรรมเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยพ้นความยุ่งยากลำบากใจใช่ไหมยังไม่ชีมาบวชเนี่ยภาวนาก็เก่งนะโรคไม่ค่อยมากหรอกแต่อยู่บ้านเนี่ยโอ้ยไปหาตำหมอเนี่ยพอมีขันติเนี่ยเป็นยารักษาโรคขันติสัจจะปีติสมาธิเนี่ยเป็นยารักษาโรคถ้ามีสัจจะก็รักษาโรคมีขันติก็รักษาโรคมีปีติยิ่งหายเร็วเลยบางคนนั่งทีเดียวปีติเนี่ยโรคมะเร็งหายเลยถ้าปีติได้นะแต่บางคนมันปีติไม่ถึงพอเกิดสมาธิปีติในโรคหายหมดทุกอย่างคนที่เป็นโรคอยู่ที่บ้านน่ะก็วนก็วายก็สับกระจายคิดแต่จะหาตะกินตะยาจิตมันก็ฟุ้งไปไม่เคยสงบนั่นน่ะไม่หายโรคเป็นมากขึ้นมากขึ้นเกรียมมากขึ้นเก่ามากขึ้นผลที่สุดไม่อะไรช่วยไม่ได้เพราะใจไม่ดีฉะนั้นเราต้องตัดสินใจหาศีลหาธรรมอายุจะได้ยืนพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมฮะในเรื่องจริงเราจะพูดเนี่ยใช่ไงหรือเปล่าคือไงหรือไม่หลงหาวัดแล้วไม่หลงกันเนาะถ้าหลงก็มาไม่ถูกวัดเลยนะถ้ามาถ้าหลงมาไม่ถึงวัดละหลงไปอื่นคนที่มาวัดได้เนี่ยไม่หลงแล้วหายหลงตาสว่างแล้วมาถูกวัดแต่พวกมาไม่ถึงวัดนี่ยังหลงอยู่หลงเข้าขวดไปเลยก็มีหลงเข้าไปโน่นใต้ดินเลยก็มีไอ้พวกนั้นหลงใต้ดินเลยไม่ขึ้นบนดินเลยนั่นหลงใต้ดินหลงบนดินหลง3ตัว4ตัวนั้นหลงไปใหญ่พวกนั้นไม่ไปรับสวรรค์หลงใต้ดินแล้วบางหลงบางคนมีเมียมีขออภัยบางคนมี2บ้าน3บ้านหลงมาวัดไม่ถูกโยมหลงมาวัดไม่ถูกกันไปหลายบ้านวันพระวันเสาร์อาทิตย์มันก็หลงไปพวกนี้เทวพวกโยมพยาบาลเขาเตรียมทำต้นงิ้วไว้แล้วก็เตรียมต้นงิ้วไว้ขึ้นนะบอกมึงมามึงต้องเอาต้นงิ้วต้นนี้
อีกผู้หญิงต้องเอาต้นนี้ก็จองกันหมดเลยผู้หญิง

ต้นนี้ผู้ชายต้นนี้ยกเรียนต้นนี้ไว้พวกคนหลงไปแล้วให้พวกที่หลงมีเมียหลายเมียมีบ้านหลายบ้านเขาเตรียมต้นอยู่ให้ขึ้นไอ้พวกที่หลงกินเหล้าเมายาเขาเตรียมกระทะทองแดงไว้หลงสบายแล้วพวกนี้มีที่ไปมีที่ชอบที่ชอบแล้วหัดได้แล้วไปไหนหลวงพ่อไปที่ชอบที่ชอบแต่ตอนเป็นมนุษย์ชอบอะไรตายมันก็ชอบแบบนั้นเนี่ยเขาก็ให้ไปตามที่ชอบนะอันนี้เรื่องจริงนะเรามาวัดเราชอบทำบุญถึงวันพระวันอาทิตย์เราก็มาวัดเนี่ยเรามาที่ชอบมาสวรรค์มาที่ชอบเราชอบยังไงเราชอบกินเหล้าพอถึงต้องกินเหล้าเราชอบนินทาชาวบ้านถึงวันหยุดเราก็ไปนั่งนินทาชาวบ้านคุยมันไปเลยคอยจะจบวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปนินทาชาวบ้านนินทาไปนินทามานินทาพ่อผัวแม่ผัวด้วยเผลอนินทาพ่อตัวแม่ตัวมาหามันลำเอียงอีกไม่มีใครนินทานินทาผัวอีกหมดแน่นินทาหมดก็จบแต่พรุ่งนี้ก็มาตั้งรอบใหม่ตั้งรอบต้นใหม่ก็นินทาดังเดิมอีกตั้งรอบใหม่เอ้านินทาไอ้นั่งกับนินทาไปไปเฮ้ยฟังกูบ้างยังไงกูฟังกูฟังกูของกูดีกว่าของกูน่านินทากว่าไม่มีเรื่องอะไรสมบัติของลูกผู้หญิงตั้งป้อมนินทากันทุกวันถ้าจับกลุ่มเกินสองคนขึ้นไปสามคนนั่นคือนินทาไม่ต้องไปบอกอ่ะพอเห็นคนนี้พอนั่งจับกลุ่มนี่ไม่มีเรื่องอะไรนินทาชาวบ้านโจมไม่ต้องไปฟังอ่ะนี่นี่นั่งจับกลุ่มดินทาใครก็แล้วจริงนะพอผู้หญิงสองสังคมนั่งกลุ่มกันนะดินทาแล้วมีเรื่องอะไรหรอกเรื่องธรรมะกินคุยไม่กี่คำเดี๋ยวก็ดินทาเขาพวกนี้เวลาตายไปขอให้นั่งดินทานั่นแหละพระโยมปัจจุบันไม่ให้นั่งล้อมนั่งอยู่บนเหล็กแดงกันนะนั่งอยู่เป็นก้อนเหล็กแดงก็นั่งดินทาพุ่มเมื่อปุ่มนั่นแหละไฟลุกท่วมตัวก็นั่งดินทานั่นแหละดินทาผัวดินทาพ่อผัวดินทาแม่ผัวเรื่องชาวบ้านก็เอามาดินทาเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอาหารปากประจำวันนะกินแล้วสีปากก็เกลี้ยงแล้วถือว่าไม่เหม็นนะปากแต่ดินทาเขาต้องล้างไงก็ไม่เกลี้ยงเหม็นตลอดวันในปากกันเนี้ยเข้าใกล้ไม่ได้เหม็นทั่วบ้านทั่วช่องทิ้งเหม็นหลายหมู่บ้านเลยไอ้พวกนินทาเนี่ยปากเหม็นจริงๆนะนินทาเนี่ยปากเหม็นนะโยมไอ้คนกินแล้วสีปากก็ถือว่าหายเหม็นเช้าก็สีปากเย็นก็สีปากตื่นนอนก็สีปากแต่ไอ้พวกนินทาชาวบ้านนินทาใครๆเนี่ยพวกนี้เหม็นตลอดวันตลอดคืนล้างไม่เกลี้ยงพกปากเหม็นพกปากมากพกปากยาวเหมือนม้าว่างั้นพวกที่ชอบนินทาชาวบ้านโน้ตเรียกพกปากยาวไอ้พวกที่ชอบบ่นจู้จี้ขี้บ่นพวกอะไรต่ออะไรพูดไม่หยุดนะพกปากมากพกหลายปากพกหลายปากพกปากยาวพกปากมากพกปากเหม็นอยู่ด้วยกันได้ฝึกแปรงฟันไม่เกี่ยงพวกนิยมแกล้งไงก็เหม็นนั่นแหละนอนหลับก็เหม็นตื่นก็เหม็นไปไหนก็พกปากเหม็นเพราะไม่มีฉาชาวบ้านพกปากยาวไม่ต้องต่อปากยาวอยู่เรื่อยเอาไหมโยมเป็นไหมปากยาวเป็นไหมใครอยากเป็นพวกปากยาวบ้านของตัวเองไม่พอไปนินทาบ้านโน้นเรียกพวกปากยาวเอาเรื่องชาวบ้านมาพูดพวกปากมากพูดไม่หยุดเลยรูจี้ขี้บ่นเรื่องโน้นเรื่องนี้ไอ้พวกนี้ปากมากพวกปากเหม็นนี่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาวิจารณ์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปจะพูดว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเอาแต่เรื่องไม่ดีดีคนเดียวเรียกว่าคนปากเหม็นแปรงฟันไม่หายเหม็นพวกนี้ใครจะไปเอามาทำพันใช่ไหมติดไปชุกเจ็ดชุกโคตรจะนิยมนะพวกปากเหม็นเนี่ยพวกปากมากปากยาวเนี่ยจะขนต้อง

เวลาว่ากูคนเดียวให้โยมให้คนต้องเวลาว่ากูคนเดียวไม่มีใครอยากได้นะโยมนะแต่ก็อดไม่ได้เนาะไปรับมรดกอะไรไม่รู้เลยที่จริงไอ้เรื่องพวกนี้นะไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปศึกษาเลยมันเกิดคู่ชีวิตตัวเองฉะนั้นให้ใจได้แยกออกจากพวกนี้ให้อยู่ศีลธรรมจ้ะให้อยู่ข้างศีลธรรมจะได้ไม่ค่อยไปพูดอะไรวิจารณ์ใครเสียหายจะไม่เอาไปเรื่องชาวบ้านจิตมันจะได้สงบเพราะจิตสงบแล้วมันก็หยุดที่จะว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นคนนี้มันก็สบายใจไปปากหอมเป็นไงโยมคนปากหอมก็พูดชมคนโน้นดี

0: ปากหอมเป็นไงโยมคนปากหอมเขาพูดชมคนนั้นดีนะแหมคนนั้นสวยคนนั้นรวยเขาดีนะลูกบ้านนั้นเขาเรียนเก่งนะแหมงั้นนี่นั่นแหละคนปากหอมไม่ต้องแปรงฟันก็หอมโยมไม่ต้องยาอมก็หอมคนปากหอมคือชมคนอย่างเดียวไม่ติใครไม่นินทาใครก็เรียกคนปากหอมเช้าก็หอมกลางวันก็หอมเย็นก็หอมนอนก็หอมคนปากหอมคือคนไม่นินทาใครคนปากน้อยปากเลี้ยวคือคนไม่ใช่พูดว่าใครคือคนปากน้อยคนไม่ปากยาวคนปากสั้นคนไม่ปากยาวปากปกติปากมนุษย์ก็คือไม่เอาเรื่องใครมาพูดไม่พูดมากสงบไม่บ่นไม่จู้จี้ไม่บ่นลูกไม่บ่นสามีไม่บ่นภรรยาไม่บ่นอะไรเป็นคนสงบให้เราคนปากน้อยไม่พูดไม่จาคนมีสมถะนี่ก็เรียกว่าคนปากน้อยก็เรียกปากงามคนปากน้อยไม่ปากมากก็เรียกคนปากงามไม่ต้องเขียนไม่ต้องทาปากก็สวยคนที่ปากงามเป็นไงคือไม่จู้จี้ขี้บ่นไม่ใช่เอาเรื่องราวคนนู้นคนนี้ก็เรียกคนปากงามงามทุกวันจะหลับจะตื่นก็จะคนปากงามไม่ต้องผัดหน้าทาปากก็งามไอ้คนปากมากเลยทาปากไงก็มากใหญ่เลยโยมมันอ้าไม่หุบเลยคนนี้คนปากมากทาปากก็ยิ่งไปร้ายเลยสู้คนปากงามไม่ได้ชอบไหมโยมชอบผู้หญิงปากงามไหมให้โยมพิจารณาชอบผู้หญิงปากงามไหมชอบผู้หญิงปากหอมไหมชอบชอบผู้หญิงปากหอมยังยงผู้หญิงชอบไหมชอบคนปากหอมไหมไม่ได้ว่าใครนะว่าทุกคนเนี่ยว่าทุกคนในที่ปากมากคนไหนปากงามก็ไม่ถูกเนาะคนไหนปากหอมก็ไม่ถูกธรรมะไม่ว่าใครธรรมะพูดไปตามธรรมตามธรรมที่มันเกิดน่ะอัตโนมัติน่ะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน SBBTV โดยรับชมผ่าน YouTube Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยและฟังทางวิทยุออนไลน์ www.วัดสังฆทาน.com รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานสานงานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริ วัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอัตมภาพพระชัยชนะสิทธิสัตโธดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram และแอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนอง

0: ตตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับก็มาพบกันในรายการท่านสว่างใจมาพบกับธรรมภาพทุกวันพุธและวันศุกร์นะก็ทุกครั้งที่พบกันจะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นำมาคำถามนั้นส่งมาให้ธรรมะได้ตอบต่อไปนะนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับคำถามทางสถานีคำถามแรกวันนี้ครับมาจากโยมเอกวิทย์จิตตะบอกว่าเคยคุยกับพระที่เป็นด็อกเตอร์วิศวะเคยบวชที่วัดยานสังวรตอนนี้ท่านศึกแล้วท่านปรารถนาพุทธภูมิผมได้ฟังเทศเรื่องพุทธภูมิเข้าใจแล้วว่าไม่ควรรอน้ำบ่อหน้าอันนี้เป็นเรื่องความหลงหรือเป็นวาสนาบารมีของเขาครับ
1: ไม่น่าจะเป็นความหลงนะคือผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าก็ยังไม่ใช่จะตรัสรู้ชาตินี้เนี่ยก็ต้องไปสร้างบารมี10อย่างทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา10อย่างเนี่ยซึ่งก็ถ้าท่านยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ต้องสร้างบารมี10นี่แหละแล้วก็จนกระทั่งแก่กล้าพอจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตพยากรณ์จริงๆเรียกว่าเป็นนิยตโพธิสัตว์หมายถึงว่าโพธิสัตว์ที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนครับซึ่งในการเกิดมาเพื่อสร้างบารมีในแต่ละชาติของพระโพธิสัตว์ก็ไม่จำเป็นจะต้องบวชเป็นบรรพชิตทุกชาติไปนะยังมีชาติที่เป็นฆราวาสก็สร้างบารมีในทศชาติชาดกก็มีเป็นฆราวาสหลายชาตินะเป็นอย่างพระวิทูลบัณฑิตเนี่ยก็ไม่ได้ออกบวชนะพระมหาชนกก็ไม่ได้ออกบวชนะก็คือในความเป็นฆราวาสสามารถสร้างบารมีไปได้นะส่วนที่ครูบาอาจารย์ท่านอาจจะเตือนพวกเราเนี่ยว่าในการที่จะภาวนาถ้าเราจะหวังเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถ้าจิตใจไม่มันคงพอบางทีก็ไปเลิกเอากลางคลันแล้วก็อาจจะคือมันอีกนานในสายตาของครูบาอาจารย์ว่ามันนานแต่ท่านก็ไม่ได้ตำหนินะคือใครจะปรารถนาเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นแล้วว่าเด็ดเดี่ยวมั่นคงโดยเฉพาะมีใจปรารถนาที่มีมหากรุณาเป็นตัวนำก็จะไปได้ท่านก็ไม่ห้ามนะแต่ถ้าอยากเก่งอยากใหญ่อะไรเงี้ยอยากได้คำสรรเสริญอยากมีบริวารมากเนี่ยนี่ไปไม่รอดนะท่านก็ชี้ให้ดูหรือว่าถามว่าที่อยากจะไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยมันมีพื้นในใจหรือมีต้นเหตุอะไรที่ปรารถนาแบบนั้นถ้าปรารถนาจะช่วยคนและพฤติกรรมที่ผ่านมาก็ช่วยคนอยู่เนี่ยก็ไปได้ก็ต้องดูนะว่าท่านนั้นมีพื้นจิตของท่านเป็นยังไงมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นยังไงมีเมตตามีกรุณาเป็นพื้นจิตอยู่ไหมนะก็ถ้าท่านมีความกรุณาเป็นตัวนำนะก็น่าอนุโมทนากับท่านมากกว่าคงไม่ใช่ว่าเพราะหลงโลกไอ้ตรงหลงเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์นั่นก็มีหลงกันทั้งนั้นแหละหลงระดับไหนนะเราเป็นปุถุชนเนี่ยก็ถ้าเห็นท่านปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์คือปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็อนุโมทนากับท่านไปเพราะว่า หายากหายากที่ใครจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆในลักษณะที่ว่ามีกรุณามีมหากรุณานะครับส่วนเราเองถ้ามองดูว่าโอ้โหเราจะให้เวียนว่ายตายเกิดอีกนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็แถมยังไม่ได้รับพยากรณ์จะต้องอีกนานเท่าไหร่จะกว่าจะได้รับพยากรณ์พยากรณ์แล้วอย่างเร็วก็เสียสงไขยกระแสนกัดนะอย่างเร็วหลังจากได้รับพยากรณ์นะอย่างกลางก็8อสงไขยกระแสนกัดอย่างนานหน่อยก็16อสงไขยกระแสนกัดหลังจากได้รับพยากรณ์นะนะระหว่างนี้ยังไม่ได้รับพยากรณ์ก็ยังไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้รับพยากรณ์นะอย่างนี้ถ้าเห็นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็บอกว่าจะไปรอนะบอนหน้าภาวนาไปก่อนอย่างนี้ก็คือให้ภาวนาด้วยความไม่ประมาทให้พ้นทุกข์เร็วๆดีกว่าในคำเตือนของครูบาอาจารย์จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตำหนินะไม่ได้ใช่ว่าจะตำหนิผู้ที่ปรารถนาพระโพธิสัตว์ก็ถ้าปรารถนาจริงก็มีความมุ่งมั่นสร้างบารมีก็ทำไปนะก็ถึงแม้จะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ยังไงก็ไม่ควรทิ้งการภาวนาอยู่แล้วนะเพราะว่าจะไปเป็นครูเขานะก็ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนพระโพธิสัตว์เลยนะจะภาวนาไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะบรรลุมรรคผลเพราะว่าเมื่อภาวนาไปจนถึงระดับหนึ่งที่จะเป็นจุดตัดว่าจะไปบรรลุมรรคผลหรือจะหยุดแค่นั้นเนี่ยคือสังขารุเปกขาญาณเกิดขึ้นมาแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้ายังอะไรอาวรณ์กับการเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะไม่ไปไม่ไปไม่ตัดสรุปไม่บรรลุมรรคผลด้วยความปรารถนาของท่านเองจะเป็นตัวยับยั้งไม่ให้ไปเรียกว่าปรารถนาใหญ่ก็ยังไปไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องห่วงเราก่อนดีกว่าพี่เหมือนครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพัชโยมพัชรวัฒน์ประสิทธิ์ประเสริฐชัยครูลูกกราบเรียนหลวงพ่อครับทุกวันนี้ลูกยังระลึกถึงการที่จะได้กลับไปสู่เพศบรรพชิตอีกสักครั้งครับเพื่อสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสงบที่แท้จริงครับกรณีนี้ลูกปล่อยวางได้ใช่ไหมครับ
1: ปล่อยวางอะไรฮะหมายความว่าไอ้คิดอย่างนี้คือจะปล่อยวางทางบ้านเหรอหรือไงฮะปรารถนาจะไปบวชเพื่อหาความสงบที่แท้จริงอย่างนี้ปล่อยวางได้ใช่ไหมมันจะบอกปล่อยวางอะไรฮะถ้าปล่อยวางก็ไปบวชเลยแต่นี้ต้องดูนะฮะว่าแยกให้ออกระหว่างความปรารถนากับความคาดหวังความปรารถนาของเราเนี่ยคือปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ใช่ไหมมันก็ต้องเข้าใจความจริงจึงปล่อยวางครับไม่ใช่รีบปล่อยวางอะไรกันตอนนี้ครับต้องเข้าใจความจริงเข้าใจจริงสมมติว่าเราถืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเห็นว่ามันมีค่าก็ถือไว้ก็เลยวางไม่ได้แต่ถ้าเห็นว่าที่ถือเป็นไม้ที่ข้างหนึ่งไหม้ข้างหนึ่งเปื้อนอุจจาระก็ทิ้งเลยคือเอาไปใช้ก็ไม่ได้หยิบไว้ก็เปื้อนดมก็เหม็นใช้งานกันเลยก็ไม่ได้แล้วทิ้งไม่เอาเพราะนั้นเห็นแล้วว่ามันไม่มีค่าก็ไงก็วางเองถ้าเห็นความจริงแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราจะไปบวชเพื่อไปภาวนาใช่ไหมครับนี่มันมีความคาดหวังว่าเราจะปล่อยวางให้ได้หรือเปล่านะก็ต้องดูนะฮะถ้าเราคาดหวังมากบางทีมันอาจจะไปทำอะไรที่มันสุดโต่งบางทีครูบาอาจารย์ก็ต้องดูนะว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่ให้บวชบางทีนะถ้าเกิดมีความคาดหวังมากคำว่าคาดหวังมากคือมันมีความต้องการมีตาด้วยความอยาก พ้นทุกข์อยู่เป็นคฤหัสถ์ไปก่อนให้เห็นทุกข์ของความเห็นทุกข์ของคฤหัสถ์ก่อนเห็นทุกข์จริงๆก่อนไม่ใช่ว่าเบื่อที่ทำงานเบื่อบ้านเบื่อเมียแล้วก็มาบวชไปบวชมาคิดถึงเมียก็ไม่ได้นะก็คือต้องใจต้องเป็นกลางใจต้องเป็นกลางเข้าใจความจริงของชีวิตบ้างแล้วนะไม่ได้มาด้วยความร้อนรนไม่ได้มาด้วยความอยากได้อะไรด้วยนะก็ถ้ามันอยากมันจะเดี๋ยวมันจะมาคาดหวังกับที่วัดกับครูบาอาจารย์ทำไมให้ผมไปรดน้ำต้นไม้ทำไมให้ผมอยากจะนั่งสมาธิผมอยากจะเดินจงกรมประมาณนี้นะเดี๋ยวมันจะมันคาดหวังว่าจะต้องมาภาวนาเยอะๆบางทีต้องดูให้ดีว่าเราจะบวชแบบไหนบวชด้วยความเข้าใจหรือจะด้วยความคาดหวังเนี่ยจะดูให้ดีนะพอคาดหวังอยากได้อย่างใจปรารถนาหรืออย่างได้ใช่มีความต้องการอาจจะผิดหวังนะก็ผิดหวังคราวนี้ก็ไม่เอาแล้วพุทธศาสนาไม่เอาแล้ววัดนี้หรือประมาณเนี้ยเงินก็จะพลอยตำหนิวัดตำหนิครูบาอาจารย์ตำหนิไปถึงพุทธศาสนาไปเลยก็มีผิดหวังก็แถมอ้างด้วยว่าผมมีประสบการณ์บวชมาแล้วไม่เห็นได้เรื่องเลยจริงๆตัวเองไม่ได้เรื่องประมาณนี้ระวังให้ดีนะก็ดูซิว่าเรามีความปรารถนารุนแรงอะไรขนาดนั้นไหมนี่เตือนไว้ก่อนส่วนถ้าไม่ได้มีความปรารถนารุนแรงอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ว่าต้องการจะมาฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้ความจริงของชีวิตและโลกเนี่ยโดยการที่มาหาโอกาสให้ตนเองได้มาบวชเพื่อได้มีเวลามากขึ้นอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าจะเอาความสงบที่แท้จริงคำมันดูแบบดูหรูอะดูหรูมันจะผิดมันจะคาดหวังมากแล้วอาจจะผิดหวังในอนาคตนะอย่างน้อยก็เอาตัวไปให้ครูบาอาจารย์ดูก่อนดูซิว่าเหมาะที่จะบวชหรือยังประมาณนี้นะมันจะได้อะไรปลอดภัยนะบางทีมาด้วยความอยากมากๆเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพนมอินทเกตขอถามพระอาจารย์จิตกับวิญญาณใช่ตัวเดียวกันไหมคะ
1: โอ้มันคือสภาวะเดียวกันแต่เรียกคนละชื่อมันจะมีคำด้วยนะมีมโนด้วยจิตวิญญาณมโนพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในพระสูตรว่าสิ่งที่มีชื่อว่าจิตบ้างมโนบ้างหรือวิญญาณบ้างเนี่ยก็เกิดดับเป็นขณะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วอีกขณะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปต่อเนื่องกันประมาณนี้ครับให้ดูว่ามันเกิดดับเร็วด้วยท่านเรียกทั้ง3ชื่อเลยด้วยซ้ำแต่ว่าทำไมต้องมีชื่อหลายชื่อเพราะว่าไอ้สภาวะที่เป็นนามธรรมอย่างเงี้ยถ้าเราจะแจกแจงในแง่ว่าช่องทางในการทำงานของมันเช่นเห็นอย่างเงี้ยนะจะใช้คำว่าวิญญาณมีการเห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณทำงานฟังเนี่ยก็มีโสตวิญญาณทำงานมีช่องทาง6ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจการแจกแจงการทำงาน6ช่องทางเนี่ยจะใช้คำว่าวิญญาณอย่างรู้ไปตามช่องทางต่างๆนะทีนี้ถ้าเป็นจิตเนี่ยจะออกในแนวที่ว่าเป็นธรรมชาติที่คิดนึกปรุงแต่งซึ่งมันก็จะรวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆเป็นจิตคำว่าจิตเนี่ยในความหมายเป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมบางทีก็แยกระหว่างจิตกับเจตสิกแต่บางทีก็คำว่าจิตเนี่ยหมายถึงจิตและเจตสิกรวมกันจิตและเจตสิกเนี่ยมันคือคำในการแยกสภาพรู้กับความปรุงแต่งที่ทำให้จิตดีหรือร้ายเนี่ยความดีหรือร้ายก็เป็นเจตสิกส่วนไอ้ความรับรู้เนี่ยเป็นจิตนะนี่ความบางทีอย่างในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็ไม่ได้แยกว่าเป็นจิตกับเจตสิกนะ เอารวมเป็นภาพรวมนามธรรมทั้งหมดที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดเรียกว่าจิต

0: ตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเนี่ยดูจิตไม่ได้บอกว่าราคะไม่ใช่จิตไม่ต้องไปดูว่าไม่ใช่อย่างนั้นฮะดูภาพรวมของจิตจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของธรรมชาติของจิตที่มันมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์นี่มีความปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตจะใช้คำว่าจิตมักจะใช้ในบริบทของการฝึกสติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฝึกดูจิตฝึกรู้จิตประมาณนี้จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลคือมันปนกันไปแล้วรวมไปแล้วว่าจิตแบบนี้ถ้ามีความคิดนึกอย่างนี้มีความปรุงอย่างนี้เป็นกุศลมีความปรุงอย่างนี้ว่าเป็นอกุศลเป็นผลรวมทั้งหมดเลยส่วนมโนมีคำว่ามโนเลยมโนหมายถึงว่าเป็นลักษณะของจิตอีกแบบนึงนะที่มันไปรับรู้เรื่องราวเป็นเหมือนที่แบ่งช่องทางในการทำงานตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเนี่ยภาษาบาลีว่ามโนมโนเนี่ยมันก็คู่กับธรรมารมณ์คือความคิดนึกต่างๆเรื่องราวต่างๆจิตมโนกับเรื่องราวต่างๆทำงานขึ้นมามันก็คือจิตปรุงแต่งนั่นเองประมาณนี้นะรวมแล้วคำเดียวคำต่างกันพยัญชนะต่างกันแต่พูดถึงเรื่องเดียวกันนี่เหมือนกับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามนี้มาจากโยมสมเกียรติจอมปัชญาการเดินจงกรมเดินนานๆเห็นความเมื่อยเห็นความขี้เกียจทำอย่างไรให้เดินต่อได้อย่างมีฉันทะจริงๆดูเป็นการฝืนเดินอยู่ครับ
0: โอ้เก่งเห็นความฝืนเดินเดี๋ยวนี้เวลาเราเมื่อยนะมีเวทนาขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจะเห็นเวทนาเป็นเวทนานี่มันลักษณะของคนที่เขาจะเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเห็นเวทนาก็เห็นว่าเวทนาเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนเดินแรกๆเนี่ยเป็นแบบหนึ่งมันเป็นสุขเวทนาหรือไม่ก็อุเบกขาเวทนาแต่พอเดินไปเกิดทุกขเวทนาเมื่อกี้ไม่มีแล้วตอนเริ่มต้นเดินไม่มีตอนนี้มีแสดงว่าอ้าวมันไม่เที่ยงไม่มีแล้วมีอย่างนี้นะเห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์อย่างนี้ก็ได้นะหรือไม่ถนัดดูเวทนาแต่ว่าฝืนใจไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบมันเป็นลักษณะอะไรครับฝืนใจใช่ไหมขี้เกียจด้วยมีขี้เกียจเป็นความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเห็นความขี้เกียจความขี้เกียจเป็นแค่ความปรุงแต่งอย่าไปเชื่อมันตอนนั้นเองเรียกว่าแทนที่จะไปให้มันครอบงำคือขี้เกียจแล้วก็ยอมมันไปเลยก็เปลี่ยนท่าทีในการสังเกตมาสังเกตว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตมันเป็นความปรุงแต่งลักษณะที่ว่าอยากเลิกอย่าไปเชื่อมันมันจะหลอกเราให้เลิกภาวนาหรือว่าเนี่ยนะก็รู้ทันมันซะก่อนแล้วก็เดินไปดูความขี้เกียจต่อก็ไปก็ได้หรือดูความอึดอัดดูความฝืนใจอะไรก็เป็นความปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเรายังไม่เห็นมันก็ฝืนนั่นเองแล้วก็บางทีก็เลิกไปตามที่คิดเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนไปว่าไม่ใช่เดินเพื่อจะเอาให้จิตดีไม่ใช่เดินให้จิตนิ่งแต่จะเดินเพื่อเห็นจิตแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆก็มาพฤติกรรมที่ว่าเนี่ยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ขอให้รู้เนี่ยปรากฏการเกิดขึ้นละมีขี้เกียจมีจิตปรุงแต่งแสดงพฤติกรรมว่าขี้เกียจแหมตั้งใจจะเดินชั่วโมงนึงมันเดินไปหน่อยนึงแล้วเมื่อยแล้วก็เลิกจัดเลิกซะแล้วมันจะปรุงลักษณะยื้อเราให้ออกจากทางจงกรมก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเรียนรู้พฤติกรรมของมันก่อนยังเดินได้ก็ให้เดินไปก่อนเดินเพื่อดูไม่จะเดินเพื่อเอาอะไรเดินเพื่อดูพฤติกรรมศึกษาพฤติกรรมของจิตไปมันแสดงพฤติกรรมอะไรมาก็รู้ทันแล้วก็พอรู้แล้วเนี่ยก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

0: นับหนึ่งคือตอนเริ่มต้นเดินจงกรมตอนแรกนะทำยังไงคือรู้กายเดินใช่ไหมดูกายเดินต่อการดูกายเดินต่อเนี่ยเพื่อจะรอดูว่าจิตมันจะมีพฤติกรรมอะไรอีกไหมนะเดี๋ยวมันก็ปรุงอะไรขึ้นมาอีกก็รู้ทันมันจะเกิดวงจรของการภาวนาคือรู้กายเดินแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็รู้ไปรู้ความปรุงแต่งนั้นนะแล้วก็ดูกายเดินต่อแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็รู้ทันประมาณอย่างนี้คราวนี้เราจะมีจิตรู้เกิดขึ้นทีแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมของจิตในระหว่างเดินไปด้วยแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นพอถูกรู้แล้วนะดับเพราะจิตที่รู้เกิดขึ้นมาแล้วขอให้รู้ด้วยใจเป็นกลางนะไม่ใช่ว่าไม่เอาไม่อยากคิดอยากคิดไม่ใช่ให้มันคิดไปเราจะเรียนรู้ตอนรู้ด้วยใจที่ยอมรับรู้ด้วยใจเป็นกลางไอ้ความคิดความปรุงแต่งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ตอนนี้คือไม่ดีปรุงแต่งไอ้สิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางไอ้ความปรุงแต่งนั้นก็ดับเลยดับแล้วก็ดูกายต่อเดินอยู่ดูกายเดินประมาณนี้ดูกายเคลื่อนไหวไปเราไม่ได้เดินเพื่อให้นิ่งไม่ใช่เดินเพื่อให้ไม่คิดไม่ใช่เดินเพื่อให้มันสงบไม่คิดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเดินไปนะให้จิตมันแสดงความจริงไปแล้วเราจะเรียนรู้พฤติกรรมของมันประมาณนี้นะครับเราเป็นเพียงผู้สังเกตการเดินไปหนึ่งชั่วโมงที่เราตั้งใจว่าจะเดินเพื่อสังเกตการว่าจิตมันจะแสดงอะไรให้ศึกษาบ้างเป็นผู้ศึกษาประมาณนี้นะครับพอเราปรับใจได้ว่าเราจะเป็นเพียงผู้เดินเพื่อศึกษาเรื่องจิตเนี่ยจะเดินได้ตลอดรอดฝั่งแล้วครบชั่วโมงครบเวลาตามกำหนดเราจะต้องมีธุระอื่นทำก็ทำนะไม่ใช่ว่าอ้าวนี้เราก็เดิน24ชั่วโมงดีไหมไม่ใช่นะชีวิตเราจะต้องมีเรื่องอะไรจะต้องทำอีกมากมายแต่ตอนนี้ขอชั่วโมงหนึ่งเพื่อมาศึกษาเรื่องจิตโดยอาศัยอิริยาบถเดินเป็นที่อยู่ของจิตแล้วจิตมีพฤติกรรมอะไรคือจะเรียนรู้แล้วก็รู้อิริยาบถเดินต่อจิตแสดงพฤติกรรมอะไรรู้ทันมีอิริยาบถเดินต่อประมาณนี้นะนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่าซูชิโฮมกราบสอบถามพระอาจารย์ครับตามที่บอกว่าร่างกายป่วยแต่จิตสามารถแยกแยะให้ไม่ทุกข์ไปกับร่างกายได้แต่ถ้าจิตป่วยเช่นเป็นซึมเศร้าจะแก้ไขอย่างไรครับ
0: โอ้โหต้องเรียกว่าต้องผสมผสานผสมผสานหมายถึงว่าก็ใช้วิธีภาวนาด้วยแล้วก็ใช้วิธีทางแพทย์ด้วยผสมผสานกันนะคือถ้าบอกว่าป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่าน่าจะผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วใช่ไหมครับก็ต้องรักษาไปตามที่แพทย์แนะนำนะเพราะว่าบางทีร่างกายมันก็เป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะสมองถ้ามันมีได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลจะต้องเติมเคมีนั้นเคมีนี้ก็ควรจะไปเข้ากระบวนการรักษาด้วยแต่ก็รักษาเมื่อปรับเคมีให้พอไปได้แล้วเนี่ยคราวนี้ก็ภาวนาอย่างภาวนาต่อได้ระหว่างที่ภาวนาใช้ชีวิตไปกังวลรู้ทันแล้วก็กังวลแล้วก็หากรรมฐานทำในการทำกรรมฐานหลักการเดียวกันคือหาที่อยู่ของจิตก็เรียกว่าเป็นวิหารธรรมจิตต้องมีเครื่องอยู่หาเครื่องอยู่ถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันก็หาเครื่องอยู่คือร่างกายเคลื่อนไหวหางานทำอยู่กับงานนั้นแต่ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็ตอนสวดมนต์ก็เอาบทสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่มีเวลานั่งสมาธิก็เห็นกายนั่งหายใจไปเป็นเครื่องอยู่หรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธอะไรก็ได้นะหรือเดินจงกรมจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่หรือจะมีคำบริกรรมก็ได้เหมือนกันก็ถนัดยังไงเคยฝึกมายังไงมีเครื่องอยู่อะไรก็ใช้เครื่องอยู่นั้นเพราะว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าจิตต้องอยู่กับเครื่องอยู่นะแต่ต้องมีเครื่องอยู่เพื่อเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวจิตก็ไม่อยู่ปกติเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องอยู่จิตก็เตลิดเปิดเปิงกันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเมื่อมีเครื่องอยู่ขึ้นมาเวลาจิตมันหลงไปเนี่ยมันจะสังเกตได้ง่ายเช่นพุทโธพุทโธไป พอมันไม่พุทโธไปคิดถึงหน้าหมออย่างนี้นะรู้ทันว่าอารมณ์แล้วก็ไม่ใช่ว่าห้ามหลงไม่ได้ห้ามเผลอไม่ได้ห้ามคิดแต่อาการหลงเผลอและคิดนั่นแหละเป็นปรากฏการณ์ให้เราเรียนรู้อันนี้มีปรากฏการณ์อื่นนอกจากพุทโธเรียกว่าหลงหลงแล้วพุทโธต่อหลงแล้วรู้รู้แล้วพุทโธต่อประมาณนี้นะให้มีวงจรของการภาวนานี้หนึ่งนับหนึ่งด้วยการหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ไม่ทำอันนี้เป็นสองแล้วก็รู้ทันรู้ทันเนี่ยพอรู้ปุ๊บนับหนึ่งใหม่สภาวะต่างๆเนี่ยไม่ห้ามนะตีแต่ฝึกให้มีบ้านให้มีเครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่อยู่ฝึกรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วก็นับหนึ่งใหม่อยู่กับเครื่องอยู่ของเราแล้วก็หลงไปตอนหลงก็ต้องฝึกอีกทีตอนฝึกรู้มีจุดฝึกคืออยู่กับบ้านแล้วก็รู้ที่หลงไอ้ตอนหลงเนี่ยไม่ต้องฝึกหลงง่ายอยู่แล้วประมาณนี้นะนี่เวลาหลงของคนเป็นซึมเศร้าก็จะหลงคิดในแง่ที่ว่าทำให้เราท้อแท้เหนื่อยหน่ายหมดหวังอะไรประมาณนี้คือความปรุงแต่งเหมือนฟุ้งซ่านแต่มันฟุ้งซ่านมันคิดแล้วอร่อยในอารมณ์ฝึกคิดแล้วนะมันบางทีก็อยากคิดต่ออาการเหมือนจิตเตลอเปิดเปิงอะไรพวกนี้แต่ซึมเศร้าเนี่ยมันก็คิดมากอยู่นะคิดมากแต่ว่าคิดแล้วมันห่อเหี่ยวรวมแล้วเป็นสภาวะหนึ่งในการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยฟุ้งซ่านกับหดหู่นั้นมันอยู่ในคู่เดียวกันมันเป็นคู่กันนะราคะคู่แรกอะจิตมีราคะก็รู้มีราคะไม่มีราคะก็รู้ด้วยในคู่แรกคู่ที่สองจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ด้วยคู่ที่สามจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ด้วยคู่ที่สี่จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้มันก็คือสภาวะนั่นเองนั้นเมื่อซึมเศร้าเกิดขึ้นมาอย่าไปกลัวมันอย่าไปตามมันด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปต้านมันด้วยแค่รู้เพราะมันก็คือสภาวะหนึ่งเหมือนกับฟุ้งซ่านนั่นแหละฟุ้งซ่านก็คิดมากเตลอเปิดเปิงสเปะสปะก็รู้อันนี้คือสภาวะฟุ้งซ่านส่วนคิดมากลักษณะคิดแล้วหดหู่คิดแล้วเสื่อมซึมก็เป็นสภาวะหนึ่งเรียกว่าสภาวะหดหู่ก็แค่รู้แล้วก็หางานทำประมาณนี้นะฮะงานที่เหมาะกับคนที่ซึมเศร้าหดหู่เนื่องจากสภาวะซึมเศร้าหดหู่เนี่ยมันมักจะพาให้อยู่นิ่งๆแล้วก็เหมือนหดตัวไปอยู่เงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยไปยุ่งกับใครพอรู้แล้วเนี่ยต้องหากิจกรรมออกไปเคลื่อนไหวให้มันตรงข้ามกับสภาวะเหมือนคนมีราคะเนี่ยสิ่งที่ก็ควรจะทำคือไปพิจารณาอสุภะเนี่ยก็ทำสิ่งตรงข้ามกันมีราคะนะใช่ไหมเห็นว่าสวยใช่ไหมไปพิจารณาว่ามันเป็นอสุภะคนมีโทสะก็รู้ทันโทสะแล้วสิ่งที่เขาควรเจริญต่อไปควรจะไปเจริญเมตตามาเนี่ยนะนี่หดหูมันจะออกมาในห่อเหี่ยวนี่ก็มันจะชวนให้อยู่นิ่งๆเรียกว่านั่งนิ่งๆเฉยเฉยไม่อยากไปสูงเสียงกับใครเราจะไปเชื่อมันเราออกไปเคลื่อนไหวไปตากแดดไปหางานที่มันกลางแจ้งงานกลางแจ้งทำยิ่งดีก็ดูให้มันเป็นงานที่เคลื่อนไหวต้องหรือว่าต้องไปมีเจอสัตว์เจอคนอะไรบ้างประมาณนี้ครับมีการเคลื่อนไหวแล้วเราก็คอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้จิตใจมันคิดนึกประมาณนี้ต่อไปครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพอธรรมชาติทางสายกลางในทางธรรมกับการปล่อยวางมีความต่างกันไหมเจ้าคะ
0: ทางสายกลางกับการปล่อยวางไม่เหมือนกันนะไม่ใช่สิ่งเดียวกันทางสายกลางมันคือมัชฌิมาปฏิปทาการปล่อยวางมันคืออุเบกขาน่าจะมาจากคำนี้หรือวิราคะอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันเสริมกันได้ที่เรามาถามอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนเอาทางสายกลางนี่มันคือเป็นวิธีการทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออะไรฮะมัชฌิมาปฏิปทาก็คือ มรรคมีองค์8หรือกระบวนการฝึก

0: กระบวนการฝึกแนวทางปฏิบัติอะไรประมาณนี้ครับอะไรก็ตามที่มันออกแนวเป็นแนวทางปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาประมาณนี้นะก็คือทางสายกลางศีลสมาธิปัญญาคือทางสายกลางหรือว่ามรรคมีองค์8คือทางสายกลางประมาณนี้นะเป็นแนวทางของการปฏิบัติเหมือนเป็นวิธีเดินส่วนการปล่อยวางเป็นผลลัพธ์เป็นผลจากการภาวนาเป็นผลจากการปฏิบัติเป็นผลของการเดินไปถึงเป้าหมายก็คือเข้าใจมีปัญญาเข้าใจก็เลยปล่อยวางจากที่เคยถือไว้ถือด้วยความมืดบอดคิดว่าเป็นของมีค่าภาวนาไปตาดีขึ้นเห็นว่าวางอันนี้นะไม่เอาวันนี้คือเป็นผลลัพธ์จากการที่ภาวนาขึ้นมามีศีลสมาธิปัญญาดีแล้วเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางวันนี้แต่ยังไม่เห็นอย่าเพิ่งรีบปล่อยเดี๋ยวมันจะไปปล่อยไอ้สิ่งที่ไม่ควรปล่อยเช่นว่าบอกว่าไม่รักษาศีลไม่เอาไม่ได้อันนี้คือปล่อยในสิ่งไม่ควรปล่อยโอ้ไม่ต้องไปทำสมถะก็ได้ไม่ต้องไปภาวนาก็ได้จะเริ่มปัญญาไปเลยโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นก็เรียกว่าเดินตามทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาผลลัพธ์ของการเดินนั่นคือเข้าใจมีปัญญาแล้วก็เกิดการปล่อยวางขึ้นมาได้นั่นคือเป็นคำสองคำที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมซึ่งกันและกันสภาวะใจที่เป็นอิสระมันก็เลยปล่อยประมาณนี้นะที่อิสระได้ต้องเห็นความจริงนะจะเห็นความจริงได้ก็คือได้ทำการปฏิบัติภาวนาในทางสายกลางนี่มันก็มีคอยดูด้วยว่าไอ้ที่เราทำอยู่นี่มันกลางไหมเป็นทางสายกลางไหมมันออกนอกทางหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองหรือคอยไปให้ครูบาอาจารย์ท่านตรวจสอบดูบ้างนะประมาณนี้นะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพัชรีบุญเรืองคนที่เคยมีชีวิตที่ดีแต่พอตกต่ำหรือมีปัญหาแล้วฆ่าตัวตายเป็นเพราะสติหรือว่ากรรมเจ้าค่ะ
0: อ๋อมันก็มีส่วนทั้งคู่นะคือมันอาจจะมีส่วนจากกรรมเก่าแต่มันก็เป็นเพียงปัจจัยแวดล้อมคือกรรมเก่าอาจจะมีมาเพื่อจะทำให้บรรยากาศหรือฉากชีวิตของเราเนี่ยมันชวนให้คิดแบบนั้นเช่นกรรมเก่าคือทำกรรมไว้มีวิบากมาทำให้เราสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักประมาณนี้นะหรือว่าทำให้มีอะไรที่มันชวนคิดประมาณเนี้ยนี่กรรมใหม่ก็คือสติมันสามารถที่จะไม่ไปทำอย่างนั้นก็ได้นะทีนี้ที่ถามว่ามันเป็นอะไรเป็นเพราะสติหรือกรรมเก่าน่าจะเป็นเพราะประสานกันสองอย่างนะกรรมเก่าเป็นตัวเซตฉากไอ้ตัวขาดสติคือหลงไหลไปตามเรื่องราวที่มันเซตขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกสติมาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ชวนให้คิดทำร้ายตัวเองมันก็จะมีสติรู้มาไม่ควรทำไม่ควรคล้อยตามประมาณนี้นะบางทีฉากมันดูโหดร้ายมากมันควรจะแย่นะเช่นนางปตาจาราเนี่ยสูญเสียสามีลูกสองคนแล้วก็สูญเสียใครฮะญาติพ่อแม่พี่น้องตายในวันเดียวกันหมดขาดสติไปเลยเดินผ้าผ่อนหลุดไปเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นนะคือบุญของเขาก็เดินมาในวัดเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าคนเห็นแก่ผ้ามาก็ไล่ขว้างก้อนดินพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องไล่ให้เขามาแล้วก็เตือนให้มีสติเขาก็ได้สติขึ้นมาคือวิบาก

0: ของตนเองมันทำให้ชีวิตต้องประสบปัญหามากมายแต่ถ้าสามารถมีสติก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติและแถมไม่ใช่ว่าเพียงปกติธรรมดานางก็เห็นว่าไม่มีญาติไม่มีครอบครัวแล้วก็ความสูญเสียคนรักมากมายขนาดนี้นางก็จะไปอยู่เป็นคฤหัสถ์ทำไมก็บวชขอบวชสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ว่าปัญหาชีวิตที่ถาโถมเข้ามามันจะทำให้เราต้องเสื่อมไปตลอดชีวิตไม่ใช่ถ้าเรามีสติอยู่ก็สามารถเจริญและเจริญไม่ได้ธรรมดาเจริญไปถึงเป็นพระอรหันต์ได้พ้นทุกข์ได้ด้วยก็เรียกว่าวิบากเป็นเพียงบททดสอบส่วนสติเป็นตัวฉุกคิดทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้ก็ควรจะฝึกในการที่จะรู้จักเท่าทันสภาวะทางจิตของเราด้วยเพื่อที่จะอยู่กับชีวิตที่จะต้องมีวิบากอีกมากมายแล้วก็ไม่หลงไปทำร้ายตัวเองเพราะว่าวิบากมันชวนคิดไปในแง่นั้นควรฝึกดูตัวอย่างนางปฏาจารานั่นก็ได้นะก็สูญเสียอะไรมากมายเราสูญเสียขนาดนั้นเราอาจจะทนไม่ไหวแต่ว่าก็มีคนทนได้มีเจริญสติได้แล้วก็สามารถพัฒนาตนเองเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยนี่มึงครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมสิริชัยชาญบุราบอกกราบสอบถามครับผมทำวัดเย็นวัดป่าปกติแล้วเกิดอาการสโตรกไม่ได้สตินอนโรงพยาบาล1คืนตอนเช้าไม่ได้ลงปาฏิโมกข์ตอนนี้รักษาตัวที่บ้านได้3วันอาการยังไม่ปกติดีผมควรไปทำหน้าที่ที่วัดแต่ลดงานวัดลงใช่ไหมครับ
0: หมอว่าไงปรึกษาหมอหรือยังแพทย์ที่ดูแลเขาให้คำแนะนำยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นสโตรกใช่ไหมก็น่าจะต้องระวังคงไม่ถึงกับว่าจะต้องไปทำกิจของสงฆ์ตามปกติซะทีเดียวนะควรจะดูอาการก่อนนี่เราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเอาเปรียบเขาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นโดยเฉพาะเพิ่งใหม่ๆใช่ไหมนอนโรงพยาบาล1คืนตอนนี้มารักษาตัวได้3วันช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเท่าที่เคยได้ยินนะก็เรียกว่าอะไรนะเวลาทองช่วงเวลาทองใช่ไหมโกลเด้นพีเรียดแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเรามีการทำกายภาพประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมีสโตรกเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เราควรจะต้องมีการทำกายภาพเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทำให้ฟื้นตัวได้เร็วก็ยังไม่ต้องหักโหมหรือว่าไปทำกิจวัตรหรือทำกิจของสงฆ์เป๊ะๆแบบเดิมแล้วทางวัดก็น่าจะเข้าใจอยู่เพราะเรามีอาการก็อย่าไปกังวลว่าเราจะไปเอาเปรียบหมู่คณะอะไรไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็เรียกว่าในปาฏิโมกข์ที่เราฟังสวดกันอยู่เนี่ยน่าจะบวชมานานนะสิกขาบทต่างๆเนี่ยนะท่านมีข้อยกเว้นสำหรับพระอาพาธพระป่วยพระป่วยได้รับการยกเว้นนี่เราป่วยจริงๆด้วยถึงขนาดไปโรงพยาบาลเป็นสโตรกเนี่ยก็คืออยู่ในข้อยกเว้นนั่นเองช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นไม่ต้องกังวลฮะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีบไปทำกิจของสงฆ์ให้เท่าๆกับเพื่อนพระภิกษุด้วยกันแต่ก็เป็นผู้ป่วยที่ดีก็คือรู้ว่าควรทำอะไรต่อจากนี้แพทย์แนะนำอะไรนักกายภาพแนะนำอะไรก็ทำตามประมาณนี้นะคือเราก็รับผิดชอบไม่ใช่ว่าจะรักษาสถานะของพระป่วยไปตลอดชีวิตใช่ไหมเราก็ต้องการที่จะฟื้นตัวเองให้หายป่วยเหมือนกันก็แสดงถึงความรับผิดชอบในความเป็นพระป่วยที่ ที่ดีก็คือว่าทำตามคำแนะนำของแพทย์ก็ให้กินยาอะไรก็กินก็ให้ทำอะไรก็ทำเพื่อให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดเราก็ไม่ได้แกล้งที่จะทำอะไรไม่ไหวก็พยายามไม่ก็เลยไม่อ้อนหรือไม่เขาเรียกอะไรฮะไม่ทำตัวอ่อนแอเพื่อให้คนอื่นสงสารอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำตัวให้ปกติให้เร็วที่สุดอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราก็เพิ่งป่วยครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาแล้วช่วงเวลานี้ก็ควรจะอยู่ในระยะพักฟื้นประมาณนี้นะในความเห็นผมนะก็ควรจะดูแลตัวเองพระพุทธเจ้าก็ให้ข้อยกเว้นไว้สำหรับพระอาพาธเนี่ยทางพระวินัยนะก็การเจ็บป่วยแม้แต่ขนาดการจะลงปาฏิโมกข์ถ้าป่วยนะท่านก็ให้มอบฉันทะมอบปริสุทธิบอกปริสุทธิ์ได้เหตุสุดวิสัยทำได้นะมีแม้กระทั่งว่าจากพระมาดูแลก็มีนะอย่างที่ว่าสังฆทานเนี่ยว่าสังฆทานถ้ามีพระป่วยระดับที่เรียกว่าต้องดูแลทางหมู่คณะก็จัดพระไปดูแลนี่เป็นเรื่องที่ดีนะก็ไม่ต้องกังวลนะจริงๆก็ไปดูความเป็นจริงของเราก็แล้วกันว่าเราความเจ็บป่วยจริงๆตอนนี้เป็นยังไงหมอแนะนำให้ทำอะไรนะก็ถ้าเราอยู่ในวัดท่านเจ้าอาวาสท่านรับรู้หรือเปล่าถ้าท่านยังไม่รับรู้ก็ไปรายงานท่านไปบอกกล่าวท่านหรือว่าส่งคนไปบอกกล่าวท่านถ้าเรายังไปไม่ไหวนะก็ต้องไปให้คนเนี่ยไปรายงานท่านว่าสถานะของเราเป็นยังไงเจ็บป่วยยังไงแม้แต่ว่าแพทย์แนะนำว่าอะไรประมาณนี้ท่านก็คงไม่หักหานว่าจะต้องออกมาปฏิบัติหรือว่าไปกิจนิมนต์อะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นก็ทำให้เหมาะสมกับสถานะของตนเองนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: 1 2ครับคำถามสุดท้ายครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่า Audi Man by Nephew กับเรียนถามสันโดษกับอุเบกขาต่างกันอย่างไรกราบขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะ
0: เองมีอุเบกขาบ่อยนะสันโดษเนี่ยสันโดษเป็นสันโดษกับอุเบกขาเนี่ยเป็นชื่อของธรรมะด้วยกันทั้งคู่จะเป็นธรรมะคนละหมวดกันสันโดษหมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีหมายถึงว่าพอใจในปัจจัย4แต่ไม่ใช่ว่าจะพอใจในคุณธรรมนะสันโดษเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามีศีลแค่นี้พอแล้วไม่ภาวนาหรือภาวนาก็พอแล้วไม่เอาแค่สมถะไม่ต้องเจริญวิปัสสนาอันนี้คือสันโดษในคุณธรรมนี่ท่านไม่สรรเสริญครับคือพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าให้สันโดษในปัจจัย4นะครับว่าจะได้ไม่ต้องทำตัวเองให้มันทุระมากก็ต้องไปขนขวายหาข้าวหาเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจนไม่มีเวลาไปภาวนาเนี่ยก็คือท่านสอนให้รู้จักสันโดษในปัจจัย4เพื่อให้เอาเวลาที่เคยขวนขวายในปัจจัย4นั่นมาภาวนาให้มากขึ้นมาทำให้คุณธรรมเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปไม่สันโดษในคุณธรรมคือแม้แต่ทั้งว่าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยพอใจอ้อไม่เอาละพอชาตินี้เป็นโสดาบันก็รู้แล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำตนเองให้พัฒนาต่อไปเป็นพระสกทาคามีท่านก็ตำหนินะไม่ใช่สันโดษในแง่นี้แต่ให้สันโดษในการที่ว่าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยรักษาคือปัจจัย4นั่นเองประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายภาระน้อยภาระในการเลี้ยงชีพมันน้อยแล้วก็เอาเวลาแล้วก็ ต่างๆไปพัฒนาจิตใจตัวเองส่วนอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจที่มีความเป็นกลางซึ่งก็เป็นกลางด้วยการพยายามข่มเอาไว้ก็เป็นกลางที่ระดับเบื้องต้นยังไม่น่าพอใจถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาจึงจะพอวางใจได้นะความเป็นกลางอีกแบบนึงก็คือเหมือนความเที่ยงธรรมนะมีใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็อาจจะอธิบายในแง่ของว่าละอคตินะมีความเป็นกลางเช่นผู้พิพากษาก็ต้องมีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงเข้าข้างจำเลยไม่เอ็นเอียงเข้าข้างโจทย์ดูไปตามหลักฐานแล้วก็ข้อกฎหมายประมาณนี้นะนี่มีความเป็นกลางความเป็นกลางอุเบกขาอีกแบบหนึ่งก็คือแค่รู้แค่ดูในการของแก่นในแง่ของการภาวนาเริ่มจากการที่อยากดีนั่นแหละแต่ว่าเรียนรู้แล้วว่าอ้าวมีกิเลสรู้ทันตอนรู้ทีแรกไม่เป็นกลางไม่ชอบกิเลสเรียนรู้ไปว่าอ้าวเมื่อกี้ไม่เป็นกลางเรียนรู้ไปจนกระทั่งรู้ได้ใจเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็เกิดสัมมาสมาธิใจเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วก็คือมีจิตตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตทำให้เห็นสภาวะต่างๆแสดงความจริงเจริญที่ปัสสนาขึ้นไปได้ตอนรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางการรู้สภาวะคือมีสติความเป็นกลางเป็นสัมมาสมาธิเป็นตัวที่จะบอกว่ามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เจริญวิปัสสนาเป็นลำดับไปคือเป็นกลางขึ้นมาขณะหนึ่งก็ดับไปทำกรรมฐานต่อมีสภาวะรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางเจริญวิปัสสนาทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับบางทีก็เห็นว่ามีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งต่างๆที่มันแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันรู้สึกว่าสั่นคลอนความเป็นเรารู้สึกว่าต้องดิ้นรนตรงไหนที่มันดีกว่านี้มีอีกไหมมันไม่มีแล้วประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็ความดิ้นรนดิ้นไปก็ไม่ประสบสิ่งที่ปรารถนาก็วางใจเป็นกลางขึ้นมาได้นี่พูดย่อๆสั้นๆนะคือพัฒนาในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็เรียกว่ามีวิปัสสนาญาณเป็นลำดับไปลำดับสุดท้ายของวิปัสสนาญาณก่อนที่จะบรรลุมรรคผลก็เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณสังขาระก็แปลว่าความปรุงแต่งอุเบกขาคือใจเป็นกลางญาณคือปัญญาอย่างรู้ความปรุงแต่งด้วยใจเป็นกลางก็เห็นความปรุงแต่งด้วยใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับความปรุงแต่งก็เห็นความปรุงแต่งแสดงไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสังขารุเปกขาญาณแล้วก็คราวนี้มันจะปรับมุมมองให้มองเป็นเทียบเคียงกับอริยสัจได้นะว่ามีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์แล้วพอตอนนี้มันจะข้ามโคตรจากปุถุชนไปเป็นพระอริยะเรียกว่าโคตรภูแล้วก็มีมรรคจิตมีผลจิตต่อไปนะแต่ตัวสำคัญคือขั้นสุดท้ายคือสังขารุเปกขาญาณความเป็นกลางกับความปรุงแต่งต่างๆรู้อยู่นะรู้ความปรุงแต่งอยู่แต่รู้ด้วยใจเป็นกลางก็ควรจะฝึกอย่างนี้ความเป็นกลางเป็นสภาวะที่ควรฝึกแต่ถ้ายังไม่เป็นกลางก็รู้ไม่เป็นกลางแล้วก็ฝึกต่อมานี่นะนี่เหมือนครับท่านอาจารย์ครับ
1: 1-2ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: ท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารและพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมารโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตร

ประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรอง

0: สาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกล่าวได้ว่าไม่มีที่ไหนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทำให้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดีโดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์เป็นจำนวนมากทรงรับองค์กรการกุศลต่างๆไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นอกจากนั้นแล้วนามพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตายังได้แผ่ไพศาลทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งในทุกครั้งและทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงจะพระราชทานความช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์

0: จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์อื่นๆต่อไปได้ขณะที่คนไข้ป่วยหนักยากจนก็ส่งไม่ทอดทิ้งส่งรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทำให้ทุกชีวิตของราษฎรได้อยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่มีความรุนแรงมากขึ้นพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก
1: ระลอกใหม่นี้นะครับก็มีปัญหามากขึ้นนะครับในแง่ของการติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วก็การติดเชื้อในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นเราจะพบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวนะครับเป็นวงเลยนะครับทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ที่สำคัญคือการติดเชื้อไปสู่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนไข้ที่อยู่กับบ้านเนี่ยก็จะได้รับเชื้อมาด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าห่วงนะครับเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสป่วยแล้วก็เป็นอาการหนักมากขึ้นกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่น่าห่วงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่คนอยู่จำนวนมากนะครับการอยู่รวมกันจำนวนมากจะมีโอกาสติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนได้จะสังเกตได้ว่าปัญหาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะครับในกลุ่มแรงงานหรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดครับเช่นตลาดอะไรต่างๆครับ
0: กรมแพทย์ทหารบกมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้นมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารองรับผู้ป่วยอาการวิกฤตและมีโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียรติกายรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่รุนแรง
1: รวมๆแล้วในวันๆนึงเนี่ยจะมีคนไข้ที่อาการหนักนะครับประมาณ20กว่ารายขึ้นไปแล้วก็คนไข้ปอดบวมจะมีทุกวันนะครับมีประมาณเกือบ90รายนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนไข้อาการหนักทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็จะแตกออกไปเป็นคนไข้อาการดีขึ้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่เกียรติกายที่กองทัพบกดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคเนี่ยโรงพยาบาลค่ายต่างๆที่ดูแลนะครับก็จะมีการดูแลตามการระบาดของแต่ละพื้นที
0: ่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกทั้ง9แห่งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR โรงพยาบาลละ6ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดการตรวจหัตถการพิเศษหรือแม้แต่การทำคลอด
1: อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสิ้นเปลืองหมดไปนะครับเราได้รับความสำคัญเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกซิเจนความดันสูงนะครับหรืออุปกรณ์อันนี้ครับก็คือ PAPR นี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปทำหัตถการกับคนไข้อาการหนักในเวลานานๆนะครับเพื่อสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าจะมีความดันบวกนะครับที่สามารถทำให้เราไม่ต้องใส่ชุดเต็มมากนักนะครับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ICU ที่ต้องทำหัตถการเวลานานหรือการนำผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้อย่างมากครับ
0: ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR พระราชทานนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสุดและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเป็นดั่งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยปกป้องพวกเรานะครับให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและสามารถที่จะทำงานได้อย่างเป็นเวลานานปกป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรนะครับซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเรานั้นสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานครับ
0: ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงขจัดปัดเป่าทุกเข็นของอนาราษฎรให้คลี่คลายเป็นดั่งขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดิน
3: ในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาก็ให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทางFacebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
4: ครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเอาคำถามมาตอบกันต่อครับขออนุญาตเอาคำถามจากทางนี้มาตอบกันบ้างนะครับโยมวิรัตถามมาข้อที่1ผมอยากมีสัมมาอาชีวะจึงยกกิจการขายลอตเตอรี่และรับขึ้นเงินรางวัลให้เป็นรายได้ของภรรยาคนเดียวส่วนผมมีรายได้จากร้านถ่ายเอกสารขอโอกาสเรียนถามว่าผมไม่ใช้เงินที่ได้จากอบายมุขแต่ยังต้องช่วยทำงานนั้นอยู่เป็นสัมมาอาชีวะไหมครับและการทำเช่นนี้ผมเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดคนเดียวหรือไม่ครับแล้วก็วงเล็บมาด้วยว่าการหาสัมมาอาชีวะตอนอายุมากแล้วไม่ง่ายเลยครับเลี้ยงดูตัวเองได้คนเดียวไม่พอเลี้ยงดูภรรยาและพ่อแม่ครับขายหวยแล้วขึ้นรางวัลเป็นสัมมาอาชีวะไหมก็มันเหมือนไปสนับสนุนการพนันใช่ไหมประสบการณ์การพนันก็เป็นอบายมุขมอมเมาประชาชนก็เท่ากับว่ามันก็ยังไม่ใช่สัมมาชีวะตามหลักพุทธศาสนาคือไม่สะอาดไม่สะอาดทีนี้การที่เรายกเลิกแต่มันไม่ได้ยกเลิกยกกิจกรรมให้กิจการให้ภรรยามันก็พ้นไหมเนี่ยมันเราอุตส่าห์จะไม่ใช้เงินนั้นด้วยเนี่ยนะก็มีความพยายามอยู่ถามว่าพ้นไหมมันก็คงจะไม่พ้นนะเพราะว่าเรากับภรรยาเนี่ยก็เรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรก็มันก็ต้องเกี่ยวกันอยู่ใช่ไหมสมมติว่าอ่ะรับผิดชอบตัวเองค่าน้ำค่าไฟใครจ่ายค่าเทอมใครจ่ายเจ็บป่วยใครจ่ายอะไรเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วก็ความพยายามอันนี้ก็ถือว่าพยายามอยู่นะแต่ว่ามันจะดีไหมมันอาจจะกลายเป็นเหมือนเอาตัวรอดเราก็ไม่ทำแล้วให้ภรรยาทำจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่มีวิธีหารายได้อย่างอื่นนะคือเราทำอาชีพนี้มาทำไปก่อนจะมีใจอยากจะเลิกเราหาโอกาสอยู่เนี่ยนะก็ยังได้อยู่นะคือตอนเนี้ยถึงแม้จะยกให้ภรรยาไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่พ้นสักทีเดียวนะเป็นเงินมันเกี่ยวๆกันอยู่สถานะมันเกี่ยวๆกันอยู่นะก็ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจอาจจะยังไม่คล่องตัวเราก็ยังพยายามหาอยู่ยังหาช่องทางอยู่นี่นะครับได้โอกาสที่จะมีธุรกิจอื่นที่มีรายได้มั่นคงพอก็ยกเลิกไอ้ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะแต่ถ้ายังไม่มีก็ภาระทางบ้านนะอาจจะบีบคั้นเลยนะก็ทำไปก่อนมาเนี่ยทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้แต่ว่ามันถามว่ารอดไหมผมมันไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดโดยแท้นะเพราะว่ามันเหมือน เอาให้เอาสะอาดไว้ก่อนแต่โยนให้ภรรยาใช่ไหมครับมันไม่พ้นมันไม่พ้นตอนนี้ก็พยายามหาทางอยู่ก็แล้วกันอายุมากแล้วก็ไม่ง่ายก็ยอมรับว่าไม่ง่ายแต่ก็ต้องหาทางอยู่พยายามอยู่พยายามหาธุรกิจอะไรหรือการงานอะไรที่จะมีรายได้มานี่ในแง่ของการที่มีรายรับเราก็หาอยู่ส่วนรายจ่ายก็ต้องใช้หลักสันโดษหลักสันโดษก็คือไม่ใช่อยู่มอซอสมซ่อเลยนะก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันดูไม่จำเป็นก็ลดประมาณนี้นะในเมื่อเราจะยังไงจะระวังเรื่องการทำมาหากินรายได้จะไม่เท่าเดิมก็ต้องมาระวังรายจ่ายด้วยก็พยายามอยู่ก็พยายามต่อไปบางคนเนี่ยรายได้มากนะจากทำฟาร์มกุ้งนะเขาทำฟาร์มกุ้งรายได้มากตั้งแต่รุ่นแม่แต่เขารู้อยู่ว่าอาชีพนี้มันค้าชีวิตสัตว์ตอนให้อาหารก็ดูเป็นบุญใช่ไหมจะมันก็ไม่ใช่บุญบริสุทธิ์แท้ๆนะมันจะมีช่วงที่เขาโตพอที่จะขายก็ให้คนมาจับมันก็เป็นไม่ใช่สัมมาอาชีพเขาพยายามหาทางสุดท้ายก็ได้งานอื่นจนได้ก็คือแต่เขาก็ไม่ดูถูกงานที่พ่อแม่เลี้ยงดูเขามาเนี่ยก็เอาป้ายนั้นมาปิดทองไว้เก็บไว้ที่บ้านยังรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยลำบากหาเงินเลี้ยงดูเข้ามาจนมีอาชีพมั่นคงในปัจจุบันที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ก็หาช่องทางอยู่เราตอนนี้ยังไม่มีช่องทางแต่หาอยู่ก็ยังถือว่าใช้ได้นะต่อไปข้อที่2ของโยมวิรัตนะครับผมเว้นขาดจากการเสพเมถุนได้เพราะภรรยาไม่ชอบมีเพศสัมพันธ์จึงคิดว่าการฝึกตัวเองที่ดีถ้าได้บวชก็จะทำให้รักษาพระธรรมวินัยได้ง่ายแต่เวลาเห็นผู้หญิงสวยคนอื่นๆยังเห็นผิวหนังเป็นของสวยงามแต่ไม่เอามาคิดต่อจึงเว้นขาดจากการช่วยตัวเองได้ขอโอกาสเรียนถามว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดความเห็นถูกว่าผิวหนังไม่ใช่ของสวยงามเป็นอสุภะได้ครับดูยังไงก็ไม่ลงอสุภะเลยครับเนาะก็ยังดีนะยังฝึกอยู่นะคือการที่จะฝึกให้พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเนี่ยต้องคอยฝึกบ่อยๆการฝึกบ่อยคือจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องไปฝึกดูผู้หญิงนะเพราะว่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะบางทีดูแล้วมันไม่เป็นอสุภะมันก็จะเกิดราคะขึ้นมาดูตัวเองก่อนดูผมขนเล็บฟันหนังของเราก่อนพิจารณาฟันอย่างเงี้ยหลวงปู่สองวานะท่านฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาสเลยนะเป็นฆราวาสท่านฝึกพิจารณาอัฐิกระดูกแล้วก็รวมถึงฟันด้วยคือมันกระดูกฟันแล้วกระดูกอย่างหนึ่งเหมือนกันอัฐิกระดูกพิจารณาตนเองเป็นกระดูกเห็นตนเองเป็นกระดูกได้เห็นตัวเองในเงากระจกยิ้มแล้วก็เห็นฟันเป็นกระดูกเดินผ่านเห็นผู้หญิงยิ้มให้เห็นฟันเขายิ้มให้แล้วฟันเปิดเผยฟันขึ้นมาไม่ได้มองเป็นรอยยิ้มผิวหนังอะไรเห็นฟันแล้วก็กระดูกเห็นเป็นกระดูกปรากฏเป็นภาพนิมิตเป็นโครงกระดูกเลยต้องฝึกดูตัวเองก่อนไม่ใช่ไปเลือกดูผู้หญิงสวยๆแล้วพยายามเพ่งให้เป็นสุภาพเดี๋ยวพลาดมันจะติดอยู่ผิวหนังมันสแกนไปไม่ถึงกระดูก เอาเป็นว่าดูตัวเองก่อนแล้วจะปลอดภัยนะดูตัวเองชำนาญแล้วเดี๋ยวพอไปอยู่กับชีวิตจริงอย่างสมมติว่าพิจารณาฟันหรือพิจารณากระดูกเนี่ยมันก็จะเห็นปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นนิมิตได้เลยเริ่มจากดูตัวเองนะดูตัวเองเวลากินข้าวอาหารก่อนจะกินสวยงามน่ากินหอมกินไปผ่านร่างกายของเราออกเอาพุทธเป็นยังไงเห็นอสุภะร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ข้างนอกก็เต็มไปด้วยเนื้อใครไขมันน่ารังเกียจผมก็ต้องสระต้องล้างประมาณนี้แต่มันอันนี้มันคิดเอาถ้าเราทำสมาธิด้วยแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆด้วยนี่ก็มันแล้วแต่ว่าเราถนัดจะดูอะไรนะบางคนดูหนังหนักหนังไอ้เนี่ยตะโจเนี่ยไม่ใช่ไปดูหนัง Netflix เลยกันไม่ใช่กันนะดูผมขนเล็บฟันหนังเห็นความจริงของร่างกายภายนอกไปก่อนแล้วก็มาพิจารณาข้างในต้องหมั่นดูบ่อยๆนึกบ่อยๆจนมีเป็นเหมือนเป็นนิมิตติดตาขึ้นมาจะดูตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปดูข้างนอกแต่ข้างนอกเนี่ยดูไปแล้วเกิดราคะรู้สันราคะให้ฝึกดูจิตนะอย่าเพิ่งไปดูเขาอย่าเพิ่งไปดูผู้หญิงโดยเฉพาะหญิงสวยๆอย่าไปดูไปเพ่งนะให้เกิดเป็นอสุภะเนี่ยเดี๋ยวพลาดดูตัวเองนะสรุปว่าดูตัวเองก่อนนะต่อไปโยมบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์เพราะคำสอนของท่านและความเสียสละของพี่ๆทีมงานทำให้มุมมองในโลกของผมเปลี่ยนไปและผมก็เอาตัวรอดจากกิเลสได้ดีขึ้นเยอะครับตอนนี้ผมมีแผลหนึ่งซึ่งเป็นจุดอ่อนและสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผมหมดพลังและจมสู่ความหม่นหมองนั่นคืออดีตที่ผมเคยเที่ยวผู้หญิงครับคำถามคือผมควรทำอย่างไรเมื่อรู้สึกแย่เวลาถูกคนอื่นนินทาหรือเยาะเย้ยและขุดคุยถึงอดีตที่ผมเคยเที่ยวผู้หญิงดีครับถ้าผมยอมรับอดีตและไม่รู้สึกแย่ได้ผมคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเลยครับอีกทั้งปัจจุบันผมไม่ได้ไปเที่ยวแบบนั้นแล้วและถ้าหากผมโกรธก็ไม่กล้าเอาคืนเพราะกลัวบาปและจิตใจจมสู่ความเครียดแค้นครับโอ้ฮะอดีตก็ผ่านไปแล้วครับคนเราก็เคยผิดพลาดกันได้นะมีใครที่ไม่เคยผิดพลาดบ้างในชีวิตเนี่ยส่วนคนที่เขาเอาอดีตของเรามาเยาะเย้ยก็ถ้าเรารู้สึกแย่ให้รู้ทันความรู้สึกของเราแย่คือโกรธใช่ไหมโกรธหรืออายอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นมาก็รู้ไปตามจริงก็ยอมรับว่าเราเคยมีข้อผิดพลาดตัวนี้ถ้าเรายอมรับได้นะคือเราไม่รักษาภาพพจน์เนี่ยภาพลักษณ์ไม่ใช่ว่าภาพลักษณ์ของเราต้องดีบริสุทธิ์ผุดผ่องห้ามมีอะไรแปดเปื้อนเลยเมื่ออดีตมันเคยมีอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ยอมรับแล้วเนี่ยเราก็ไม่ซีเรียสหรือไม่เครียดไปกับความจริงที่คนอื่นเขาพูดถึงแม้เขาจะเยอะๆก็ตามอ้าวก็จริงประมาณว่าก็มีอย่างนี้จริงๆเคยมีอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็มั่นใจในปัจจุบันประมาณนี้นะคือไอ้ตัวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อดีตเคยทำอะไรมันจริงๆก็คือฟอร์มเรารักษาฟอร์มเหมือนรักษาหมูกระดาษเนี่ยประมาณเนี้ยเรามีฟอร์มของเราอยู่เราไม่อยากให้ฟอร์มของเราเสียหายไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของเราเสียหายในสายตาคนอื่นหรืออาจจะผู้หญิงประมาณนี้นะคือไม่อยากให้ใครมองเราในแง่ร้ายบังคับไม่ได้หรอกถ้าเรายอมรับความจริงมั่นใจในความจริงในปัจจุบันด้วยโดยบอกว่าปัจจุบันก็เลิกแล้วเนี่ยก็ควรจะภูมิใจในปัจจุบันไปเวลาเขาพูดก็คิดในใจว่าก็เคยจริงเคยจริงแต่มันอดีตเราเลิกแล้วจะได้ไม่ไปโกรธเขา ปัญหาคือที่ตมา

ข้าใจนะก็คือว่าน่าจะเป็นฟอร์มรักษาฟอร์มคือเวลา นี่เทียบกับความรู้สึกอาตมาตอนที่รักษาฟอร์มตอนนั้นเนี่ยอยากเป็นเด็กดีนะก็รักษาฟอร์มเอาไว้ทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยจะโอ้ไม่ดีเลยไม่อยากให้มีความผิดพลาดเลยเครียดนะเป็นเด็กดีที่เครียดนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมัธยมปลายแล้วเพื่อนมันทำอะไรที่มันผิดพลาดจำไม่ได้ว่าทำอะไรสะดุดเชือกตัวเองเชือกรองเท้าหรือว่าอะไรที่มันดูหน้าขายหน้าดูเปิ่นๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าถ้าเราเจอสถานการณ์อย่างนั้นเราจะอายแล้วก็แบบแทบแทรกเป็นดินดีเลยแต่มันเจอสถานการณ์แล้วมันหัวเราะไอ้เพื่อนก็หัวเราะมันก็หัวเราะตัวเองเฮ้ยมันทำได้ยังไงพอนึกในใจโอ้เป็นเราเนี่ยเราต้องทุกข์มากที่มันหัวเราะได้ที่มันหัวเราะได้คือมันไม่มีเปลือกไม่ต้องมาคอยรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์อะไรของมันแต่ถ้าเราต้องการจะเป็นคนฟอร์มเนียบสะดุดนิดนึงเราก็เสียฟอร์มเนี่ยนะไอ้นี่มันจะเป็นคนที่สอนอาตมาว่ามันไม่ได้ตั้งใจสอนแต่เราเห็นแล้วเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเออเนาะมันทำอย่างนี้ก็ทุกน้อยดีนะรู้สึกนี้นะไม่ต้องรักษาฟอร์มทุกน้อยดีประมาณนี้นะคือตอนนั้นไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดเป็นคำพูดถึงขนาดนี้นะมาเรียบเรียงภายหลังเมื่อตอนภาวนาแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีน่าเอาอย่างมันนะก็ไปฝึกหัวเราะให้มากขึ้นหัวทำตัวสบายๆให้มากขึ้นประมาณนี้แต่ก็บางทีก็สุดโต่งเกินไปพูดคุยอะไรเฮฮาเสียงดังเกินไปนั่นก็คือต้องคอยปรับให้มันพอดีกว่าจะพอดีได้ก็นานอยู่ช่วงนี้สำหรับโยมอาจจะรักษาฟอร์มตัวเองอยากให้คนอื่นมองเราในแง่ดีเท่านั้นเป็นไปไม่ได้เขาขุดคุยอะไรที่ไม่ดีที่เคยทำก็ยอมรับเออใช่ถูกต้องครับแต่ตอนนี้ผมไม่เลิกเอ๊ะไม่ใช่ไม่เลิกตอนนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวแล้วครับยอมรับไม่ต้องไปเถียงเขาด้วยนะไม่ต้องไปประชดอะไรเขาด้วยนะเป็นเราเสียฟอร์มเสียหน้าก็ยอมรับเออเพราะว่าเรามีฟอร์มเราจึงเสียหน้าถ้าเราไม่มีฟอร์มไม่รักษาฟอร์มมันเป็นเพียงแค่คนคุยถึงอดีตซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้สึกเสียฟอร์มอะไรแต่ถ้าเราจะรักษาพยายามรักษาประวัติของเราไม่ให้ด่างพร้อยแล้วมันมีด่างพร้อยแล้วมันก็ถูกคนขุดคุยเราจะรู้สึกเสียหน้าแต่ถ้ายอมรับปกติใครบางที่เกิดมาแล้วไม่มีอะไรด่างพร้อยเลยไม่มีแต่ตอนนี้เราบริสุทธิ์แล้วเหมือนพระเคยทำผิดศีลเนี่ยมีอาบัติเนี่ยท่านก็ไปปลงอาบัติปลงอาบัติท่านก็เป็นพระบริสุทธิ์ต่อนะถ้าไม่ได้เป็นอาบัติร้ายแรงอะไรนะก็กลับมาเป็นพระบริสุทธิ์ต่อภาวนาต่อได้สบายของเราก็เช่นเดียวกันเคยผิดพลาดมันก็เป็นอดีตไปปัจจุบันไม่เอาแล้วภูมิใจในความบริสุทธิ์ในปัจจุบันดีกว่าแล้วก็สาเหตุย้อนไปถึงสาเหตุทำไมเราถึงเป็นทุกข์กับการที่เขาพูดอย่างนี้ก็คือมีฟอร์มต่อไปครับคุณโชคกราบพระอาจารย์ครับคำบริกรรมเมตตาคุณนังอรหังเมตตาต้องอ่านว่าเมตตาคุณนังหรือเมตตาคุณนังครับผมเลยกรรมคำนี้อยู่เลยงงครับแต่ก่อนใช้พุทโธสู้กับโทสะไม่ไหวเลยเปลี่ยนครับจิตชอบฟุ้งซ่านและก็หดหู่ครับผมบริกรรมเมตตาคุณนังอรหังเมตตาทั้งวันเห็นจิตมากขึ้นฟุ้งซ่านก็เห็นหดหู่ก็เห็นครับแล้วก็เริ่มบริกรรมใหม่ทำแบบนี้วนไปครับอยากถามว่าผมทำถูกไหมครับคำบริกรรมนะเมตตาคุณังอรหังเมตตาไม่ใช่คุณนังคุณนังคุณังคือมาจากว่าคุณนะคุณนั่นเองเป็นคุณภาษาบาลีเวลา
ลงนิคหิตเนี่ยลงตัวนอนเนรเลยไม่ต้องไปซ้ำนอนเนรอีกทีคู่หนังเป็นลักษณะหลักภาษาบาลีส่วนเมตตาต้องมีสระอาเมตตาเพราะเมตตาเนี่ยเป็นศัพท์เขาเรียกอะไรฮะอิทธิลิงลงอาการันหรือประมาณเนี่ยก็ไม่ต้องเมตตาแล้วก็คุณังมาจากคำว่าคุณะนอนเนรลงอังลงนิคหิตเนี่ยก็คุณังอรหังเมตตาไม่ใช่คุณนังไม่มีนอนเนรมาเป็นตัวสะกดไม่ใช่อย่างนั้นมีแค่คุณะถ้าจะลงอังก็อังไปเลยคุณังไปเลยเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเลยกรรมอย่างนี้นะออกเสียงนี้นะเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตานะจำเสียงไว้ก็ได้ต่อไปนะโยมทัศนันกราบนมัสการพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำเทคนิคการไม่หลุดจากกรรมฐานขณะใช้ชีวิตประจำวันไม่มี มีแต่หลุดและให้รู้ที่ให้ไม่หลุดไม่มีถ้าให้ไม่หลุดจากกรรมฐานเพ่งกลายเป็นเพ่งไปเลยแล้วก็เพ่งยังไงก็หลุดพอหลุดแล้วเนื่องจากต้องการที่จะไม่หลุดหลุดแล้วรู้แล้วก็ไม่ชอบใจหงุดหงิดตัวเองทำไมมันหลุดเพราะนั้นอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ให้หลุดจากกรรมฐานแต่มีกรรมฐานว่าเป็นเพียงตัวเทียบเคียงว่าถ้ามันหลุดไปจะได้รู้เร็วๆเช่นพุทโธก็เป็นกรรมฐานหลุดไปจากพุทโธไปบ่อนโลกเอาพุทโธหายไปแล้วรู้ทันพุทโธใหม่รู้ได้ใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าอย่าหลุดไม่ใช่อย่างนั้นหลุดแล้วรู้มีพุทโธเป็นตัวเทียบเคียงจะได้รู้ว่าหลุดแล้วไม่พุทโธคือหลุดแล้วหลงไปแล้วรู้ทันรู้ปุ๊บเริ่มนับหนึ่งใหม่คือพุทโธใหม่หลุดอีกรู้อีกนับหนึ่งใหม่ถ้ามันหลุดบ่อยแสดงว่าเราได้รู้บ่อยเราจะภาวนาเพื่อให้เกิดจิตรู้ไม่ใช่ภาวนาให้มันอยู่กับกรรมฐานนิ่งๆไม่ใช่นะฮะไม่ได้เอากรรมฐานเป็นเป้าหมายแต่เป็นตัวเปรียบเทียบว่าถ้าหลุดจากนี้แล้วรู้เป้าหมายคือฝึกรู้เนี่ยจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจะเป็นตัวที่จะเจริญสติสมาธิปัญญาจากการที่มีจิตรู้นี้และตัวสติจะเป็นการฝึกสติคือหลงแล้วรู้มันจะจำสภาวะหลงบ่อยๆรู้บ่อยๆแล้วจำสภาวะหลงได้แม่นพอหลงจนรู้บ่อยๆจนจำได้แม่นแล้วพอหลงอีกทีมันจะมีสติอัตโนมัติเรียกว่ามีสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นมาก็จะมีสัมมาสมาธิคือรู้ด้วยใจเป็นกลางจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือเห็นเลยว่าเมื่อกี้หลงจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วอย่างนี้นะจิตรู้นี่แหละจะพัฒนาไปแบบนี้ขึ้นวิปัสสนาด้วยจิตรู้นี้ไม่ใช่ขึ้นวิปัสสนาจากการที่ทำยังไงให้ไม่ให้หลุดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเท่านั้นกรรมฐานนี่เป็นตัวเริ่มต้นแต่เป็นตัวเปรียบเทียบว่าถ้าไม่ใช่ตัวนี้คือหลงนะรู้ฝึกรู้ไม่ใช่ฝึกให้อยู่กับที่นิ่งๆนะต่อไปโยมลักซ์ลอฟกราบนมัสการครับขอกราบเรียนถามอาจารย์ขณะเดินจงกรมหลงไปคิดแล้วรู้มีสติรู้ตัวเร็วบ้างช้าบ้างแล้วก็เดินต่อไปหลงคิดบ่อยๆแล้วก็รู้อยากทราบว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจะรู้ได้อย่างไรว่ามีจิตตั้งมั่นแล้วครับหลงไม่คิดแล้วรู้แล้วก็เดินต่อหมายถึงว่ามีร่างกายที่เดินเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านเห็นกายเดินแล้วหลงไปดูนกรู้ทันรู้เสร็จเห็นกายเดินต่อตอนรู้เนี่ยแวบเดียวรู้แวบเดียวแล้วก็เห็นกายเดินต่อหลงไปคิดรู้ทันเห็นกายเดินต่อแบบนี้เห็นกายเดินหมายถึงว่ามีสติรู้กายไม่ต้องไปลืมตาดูนะมันจะเกิดวงจรของการภาวนาในท่าเดินก็เห็นกายเดินนี่เป็นนับหนึ่งแล้วหลงไปแล้วรู้แล้วก็นับหนึ่งใหม่ประมาณนี้ครับ
ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช้ได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีจิตตั้งมั่นแล้วคือตอนรู้เนี่ยนะ

จิตตั้งมั่นจะเกิดตอนรู้ถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางแค่รู้แค่ดูมันเห็นว่าไอ้ตอนหลงมีขณะหนึ่งตอนรู้อีกขณะหนึ่งหรือหลงมีอยู่จริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วหรือหลงมีอยู่นะกับรู้หลงกับรู้นะไม่ใช่สิ่งเดียวกันหลงเป็นต่างหากรู้อยู่ต่างหากประมาณนี้นะไอ้แค่นี้ก็จิตตั้งมั่นแล้วแล้วบางทีก็เห็นว่าหลงกับรู้เนี่ยนะมันนอกจากใจห่างๆนั่นนะจริงๆแล้วมันดับไปแล้วไอ้หลงดับแล้วขณะที่รู้เกิดขึ้นมาทีไรหลงดับแล้วอันนี้คือขึ้นวิปัสสนาด้วยขึ้นวิปัสสนาแล้วเนี่ยนะมันจะเห็นนะไม่ใช่คิดเอาเห็นหลงแล้วหลงดับแล้วไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องคิดนะมันเห็นเอาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ของจิตที่หลงนั้นถ้าต้องคิดอยู่เนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่ถ้าเห็นแล้วก็เริ่มต้นหลงเห็นเริ่มต้นหลงเห็นเริ่มต้นอย่างงี้นะหลงแล้วรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจะรู้เงียบๆรู้เงียบๆจิตตั้งมั่นนะลักษณะของมันก็คือรู้อารมณ์แต่ไม่เข้าไปยุ่งอะไรกับอารมณ์นั้นรู้อยู่ไม่หลงแต่ไม่เข้าไปจับกับความหลงนั้นแค่รู้แค่ดูมันจะเห็นว่าหลงมีอยู่มันอยู่ต่างหากกับการจิตกับจิตรู้นี้นี่ก็แค่นี้คือสภาวะตั้งมั่นนะต่อไปแฮปปี้กราบขอโอกาสค่ะฟังข่าวช่วงนี้รู้สึกหวงแหนชีวิตตัวเองกลัวตายถ้าตายไปไม่รู้จะได้เจอพระพุทธศาสนาเจอครูบาอาจารย์อีกไหมแต่ยังมีภาระทางโลกไม่อาจภาวนาได้เต็มที่ตามใจเราต้องการไม่รู้ว่าชาติก่อนๆผิดศีลข้อหนึ่งซึ่งทำอะไรที่ตัดรอนในชาตินี้ไหมปัจจุบันเราจะทำอะไรเพื่อป้องกันวิบากข้อนี้ได้บ้างฟังข่าวน่าจะเป็นข่าวที่มีการสูญเสียชีวิตใช่ไหมครับจึงมาคิดแบบนี้จริงๆให้พิจารณาว่าชีวิตเป็นของเปราะบางนะเป็นของเปราะบางไม่ของไม่แน่นอนเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คนอื่นก็ทำผิดเราก็เสียชีวิตได้เหมือนกันวันนี้ก็ให้มองข่าวแล้วมามองตัวเองแล้วไม่ประมาทมีความฮึกเหิมในการที่จะภาวนาไม่ใช่ว่าหดหู่อันนี้มันประมาณกลัวตายเป็นหดหู่นะคือรู้ว่าความตายมีแน่แล้วจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรากำลังทำความดีอยู่แท้ๆเลยหรือว่ากำลังหาทางสงบอยู่แท้ๆเนี่ยก็ตายได้เหมือนกันก็รู้อย่างนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าการภาวนาการพัฒนาจิตใจของเราเป็นของจำเป็นถ้าเรายังชะล่าใจอยู่มันก็ยังรู้สึกหวั่นใจในการที่จะระลึกถึงความตายแต่การระลึกถึงความตายนั้นยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้ภาวนาถือว่าใช้ได้นะก็เรียกว่ามีมรณสติมรณสติก็คือระลึกถึงความตายแต่ไม่ใช่กลัวตายนะไม่ใช่นึกถึงแล้วกลัวตายแล้วก็ไปไหนไม่ถูกอะไรก็เรียกว่ายังไม่ใช่มรณสติเพราะมรณสติเป็นกุศลนะเป็นกรรมฐานเป็นคำถามอย่างหนึ่งคือระลึกแล้วคึกคักในแง่ที่ว่าเราต้องภาวนาเราจะต้องไม่ผิดศีลทั้งประมาณนี้นะผิดศีลแล้วโอกาสแก้ยากเพราะว่าผิดไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันแก้ไขตายซะก่อนเศร้าหมองเลยดังนั้นเตรียมไว้ก่อนเลยว่ายังไงก็ไม่ผิดศีลเผื่อปรับตายก็จะได้ไม่ต้องมากังวลหลังจากนั้นก็หาเครื่องอยู่ของเราอยู่ให้เป็นประจำภาวนาได้เรื่อยๆชีวิตไม่ใช่ว่าจะต้องไม่ต้องไปรอให้หมดภาระแล้วค่อยภาวนาภาระมีอยู่ก็ปีไปไม่เป็นไรยังจะต้องมีภาระทางโลกก็มีไปคนอยู่ทางโลกภาวนาไปด้วยแล้วบรรลุมรรคผลก็มีนะเช่นใครดีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือว่านางอะไรวิสาขาก็อยู่ทางโลกก็บรรลุมรรคผลได้สามสาขามีลูกต้องเยอะแยะใช่ไหมครับหลานมากมายไปทีเวลาไปไหนทีเป็นงานใหญ่เลยก็มีอยู่ถามว่ามีภาระทางโลกไหมก็มีอยู่ด้วยนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็มีธุรกิจด้วยก็ทำธุรกิจบางทีธุรกิจก็การเงินตึงๆไปก็มีนะบางทีก็ลูกหนี้ไม่ยอมใช้เงินนะเบี้ยวหนี้ไปเฉย

0: อะไรรายได้น้อยลงไปน้อยลงไปบางทีถึงขนาดว่าอาหารการกินเนี่ยนะต้องกินปลายข้าวอ่ะโอ้เศรษฐีกินปลายข้าวกับข้าวไม่มีอะไรมีแต่ผักดองน้ำผักดองเลยซ้ำไปแต่ก็ยังนิมนต์พระมาฉันนะพระท่านก็ฉันได้นะคือท่านไม่ได้มุ่งที่จะกินอะไรอร่อยนะเศรษฐีกินอะไรก็กินอย่างนั้นได้นะท่านก็กินอย่างนั้นได้เรียกว่าอะไรฮะท่านก็ฉันอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าเศรษฐีเนี่ยรู้สึกลำบากใจว่าโอ้โหผมเคยนิมนต์แล้วทำอาหารอย่างดีตอนนี้อาหารมันไม่ดีเพราะว่าการเงินมันฝืดเคืองถ้าเศรษฐีนะมีจังหวะชีวิตที่การเงินฝืดเคืองแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องจะต้องอาหารอร่อยแล้วว่าอาหารอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ว่ากินกับใครนะตอนนี้อยู่กับเศรษฐีมีความคุ้นเคยกับเศรษฐีนะความคุ้นเคยเนี่ยเป็นการทำให้กินอาหารก็รู้สึกอร่อยได้ประมาณนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเรากลัวตายนะกลัวตายก็ควรจะเอาความตายนั้นมากระตุ้นให้เราภาวนาเราก็รู้อยู่ว่าความตายเป็นของไม่แน่นอนชีวิตของเปราะบางก็ควรจะภาวนาด้วยความไม่ประมาทยิ่งขึ้นส่วนกังวลว่าชาติก่อนเราจะผิดศีลข้อหนึ่งซึ่งทำอะไรให้ตัดรอนชีวิตของเราในชาตินี้ไหมเนี่ยให้นี่กังวลให้รู้ทันว่ากังวลมันเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเคยทำอะไรมาถ้ากังวลรู้ว่ากังวลเดี๋ยวถ้าจะต้องการที่จะหาทางที่จะทำกรรมอะไรที่จะไปช่วยเสริมบุญในแง่ที่ว่าถ้าเราทำกรรมที่ไม่ดีในอดีตชาติในแง่ของผิดศีลข้อหนึ่งชาตินี้ก็ทำสิ่งตรงข้ามเลยไปช่วยชีวิตโดยเราช่วยเองไม่ได้ก็สนับสนุนการช่วยชีวิตเช่นหาเครื่องมือแพทย์มอบไปกับโรงพยาบาลทำเองไม่ได้ก็ช่วยกันหลายคนช่วยกันหลายคนรวมกันซื้อเครื่องมือแพทย์ประมาณนี้ช่วยกันถ้ามีกำลังทำได้โดยตัวคนเองตัวเองคนเดียวก็ทำไม่ไหวก็ชวนกันประมาณนี้ก็เป็นลักษณะของการช่วยชีวิตประมาณนี้นะครับต่อไปข้อ2โยมแฮปปี้ถามมาว่าถ้าเราผิดพลาดผิดธรรมข้อ3รู้สึกเศร้าหมองกังวลใจแต่กิเลสยังดึงเราให้อยากจะทำความคิดผุดขึ้นมาให้คิดต่อคิดถึงเรื่องนี้เสมอๆจนเครียดจนท้อจนบางครั้งร้องไห้ขอคำแนะนำพระอาจารย์เพื่อความบริสุทธิ์ของศีลอ๋อเป็นที่ความคิดนะ เรารู้สั่งความคิดแล้วจะไปคิดต่อหาเรื่องอื่นหางานทำหางานทำอะไรที่มันจะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นซ้ำบางทีมันว่างเกิน มันว่างแล้วสบายด้วยเพราะว่าคิดไปเรื่อยเปื่อยพอรู้แล้วเนี่ยต้องหางานอื่นทำหาเรื่องอื่นมาทำมันจะได้เปลี่ยนความคิดไปอย่าไปสู้แบบตรงๆสู้ๆมันรู้เวลารู้ให้รู้สื่อๆรู้เฉยๆรู้ด้วยใจเป็นกลางแต่พอรู้แล้วนะถ้ามันอยู่ในสภาวะเดิมหมายถึงบรรยากาศเดิมๆมันก็จะคิดเรื่องเดิมอีกเปลี่ยนบรรยากาศเดินไปนู่นเดินไปนี่ทำความสะอาดบ้านเลยไปก็ได้ประมาณนี้นะฮะคือไม่ห้ามว่าอยากคิดแต่คิดแล้วรู้แล้วก็ไอ้ที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันไปปรุงต่อบางทีปรุงจนชำนาญบางทีมันนึกภาพได้อย่างรวดเร็วนะท่านบอกว่ากามราคะเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกอย่าไปมีกามวิตกก็แล้วกันเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าเลยนะว่าท่านยังมีกามราคะอยู่ไหมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเพราะเราไม่มีกามวิตกไม่ใช่ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีกามราคะไม่ใช่เพราะไม่มีกามวิตกเหตุของกามราคะคือกามวิตกคิดเรื่องกามนะก็คอย รู้ทันเวลาคิดเรื่องกรรมรู้ทันแล้วหางานอื่นหางานอื่นคือมีกรรมฐานมีกรรมฐานถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะก็กลับมาสู่กรรมฐานใหม่ก็คิดเรื่องกรรมใหม่ก็รู้ทันแล้วกลับมากรรมฐานใหม่แต่ชีวิตประจำวันก็หางานทำไปล้างจานไปกวาดบ้านไปทำความสะอาดบ้านไปรดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้หางานทำอย่าอยู่เฉยต่อไปโยมสันติสุข ทำคลิป AI โปรโมทสินค้าเพื่อให้คนมาซื้อผิดศีลไหมครับจะผิดยังไงครับคือมันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราแล้วข้อมูลในการป้อนเข้าไปเนี่ยคือผิดหรือไม่ผิดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเทคโนโลยีไม่ได้ขึ้นอยู่กับ AI มันผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่เจตนาของเราที่จะป้อนข้อมูลลงไปเราต้องการโกหกให้เนียนๆแล้วไปสอน AI ให้โกหกก็ผิดอยู่ดีประมาณนี้นะแต่ถ้าป้อนข้อมูลอย่างถูกต้องไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีมุมมองอะไรของมันคือ AI นะมันต้องมีแง่มุมอะไรที่มันเก็บข้อมูลเอาไว้เยอะนะจากความคิดของคนนู้นความคิดของคนนี้มันก็ไปเอามาเสนอเราแล้วเราก็ตัดสินว่าจะเอาอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นความผิดอะไรถ้ามันไม่ได้โกหกมันคือว่าเจตนาและมีความสุจริตแค่ไหนนะทำได้ฮะเป็นเหมือนถ้าไม่ได้ใช้ AI มันก็ทำผิดได้เหมือนกันใช่ไหมโฆษณาเกินจริงเลยก็มีใช่ไหมนี่ AI ก็แบบเดียวนั่นแหละมันจะมีอย่างนี้อีกอย่างคือถ้าเราทำภาพเหมือนจริงแต่ใช้ AI ก็ต้องบอกว่านี่คือ AI นะคนจะได้เอาตั้งหลักได้อ๋อนี่เป็นภาพปรุงแต่งไม่ใช่คนจริงตรงหันนี้บางทีเลยเถิดไปถึงทำเป็นพระหรือเป็นพระพุทธเจ้าอะไรด้วย AI generate ขึ้นมาก็บางทีออกมาเนี่ยดูแล้วโอ้เขาปล่อยออกมาได้ยังไงพระมีหนวดยาวๆโอ้ไม่ใช่พระต้องโกนหนวดเป็นพระสมัยพุทธกาลพุทธภาพให้ดูเป็นอินเดียเอาหนวดเขายาวๆไม่ใช่พระถึงแม้จะเป็นสมัยพุทธกาลถึงจะเป็นคนอินเดียก็โกนหนวดนะท่านต้องตรงผมตรงหนวดนะไม่ใช่ว่าไว้หนวดไว้เขามันก็ต้องถ้าจะให้ AI มันสร้างภาพก็ต้องสร้างให้ถูกด้วยต้องสืบข้อมูลดีๆบางทีเราไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนแต่ว่าด้วยความที่ข้อมูลไม่มากพอภาพออกมาเนี่ยบางทีมันไปเสริมความเข้าใจผิดให้บุคคลที่เขาไม่รู้ก็ต้องระวังเหมือนกันก็ต้องมีข้อมูลแต่นี้ถ้าเราจะโฆษณาสินค้าของเราข้อมูลของเราก็คงจะแน่นอยู่แต่นี้ถ้าจะมีภาพอื่นเข้ามาแทรกก็ต้องข้อมูลด้วยว่าไอ้ภาพที่มาแทรกหรือว่าที่มาเสริมเนี่ยมันต้องไม่ไปบิดเบือนอะไรก็ด้วยนะไม่ต้องไปเวลามันมีภาพอะไรมีข้อความอะไรมาเราต้องตรวจก่อนถ้ามันมีความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราจะอ้างว่า AI มันเป็นจำเลยไปเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะเราเป็นคนใช้มันก็ต้องดูข้อความดูภาพหรือว่ามันมีอะไรบิดเบือนหรือเปล่ามีอะไรที่มันไม่ตรงความจริงหรือเปล่าก็ต้องเราต้องตรวจสอบคนไปเชื่อไอ้ความบิดเบือนแล้วไปซื้อสินค้าเท่ากับว่าเรามีความผิดนะมีความผิดขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วก็ความซื่อสัตย์แล้วก็เราต้องรอบคอบในการตรวจสอบด้วยต่อไปโยมถนัดนมัสการพระหากใช้การเดินออกกำลังกายเป็นการเดินจงกรมไปด้วยได้ไหมคะเป็นการบริกรรมใช้การบริกรรมพุทโธดูจิตที่หลงคิดเดินออกกำลังกายเดินตามสวนสาธารณะหรือเดินในหมู่บ้านอะไรนี้ได้นะเป็นการเดินจงกรมในสะกดจอจานงองูกอไก่รอเรือนะแล้วก็หมอม้าไม่ใช่รอลิงนะ เดินจงกรมก็ไปสั่งเขาจงกรมจงกรมมีคนนึงบอกว่าเมียอ้วนเพราะว่าเขาไปเสกจงกรมจงกรมไม่ใช่อย่างนั้นจงกรมนะรอเรือเดินออกกำลังกายเป็นการเดินจงกรมได้นะก็คือเดินด้วยมีสติกับการเดินนะแต่การเดินออกกำลังกายเนี่ยถามว่ามันจะเป็นรูปแบบไหมการจงกรมจริงๆมันเดินไปเดินมาเดินไปเรื่อยๆนะก็มันเป็นการใช้อิริยาบถเดินเพื่อเจริญสติได้แต่ถามว่าเป็นจงกรมจริงๆไหมจงกรมมันก็เดินไปเดินมาทำไมต้องเดินไปเดินมาเพราะว่าพระเนี่ยเวลาอยู่ที่วัดนะเดินไปเรื่อยๆมันจะออกนอกวัดก็ต้องเดินไปเดินมาวันนี้นะมีหมายเอาไว้ว่าจากจุดนี้ไปจุดนู้นจุด A ไปจุด B เนี่ยถึงจุด B จะหยุดรู้สึกตัวหันกลับมารู้สึกตัวเดินกลับมาถึงจุด A หยุดรู้สึกตัวหันกลับไปรู้สึกตัวประมาณนี้แล้วก็เดินไปเดินไปก็รู้กายเดินบ้างหลงบ้างให้รู้หลงแล้วก็ดูเห็นกายเดินต่อประมาณนี้นะครับแม้จะใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปพุทโธกับการเดินมันจะไปยังไงฮะเห็นขวาก้าวพุทซ้ายก้าวโทอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็พุทโธไปหลงไปรู้ทันแล้วก็พุทโธต่อหลงอีกรู้อีกแล้วก็พุทโธต่อทำได้นะฮะรู้จิตหลงคิดโดยมีการเดินพร้อมกับคำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ก็ทำได้นะเป็นการเจริญสติไปได้ประมาณนี้ฮะมีคำถามนี้จะทันไหมเนี่ยมีบอกว่าเคยอ่านเจอมีพระเถระเทศสอนว่าเวลาไปวัดเมื่อพระภิกษุพิจารณาอาหารแล้วญาติโยมสามารถรับประทานได้ภายในวัดไม่ควรเก็บกลับบ้านเพราะตายไปจะเป็นเปรตจริงหรือไม่โอ้หากเป็นเช่นนั้นวัดตามต่างจังหวัดที่ญาติทำใส่ปิ่นโตมาถวายพระและนำอาหารเหลือกลับไปบ้านจะบาปด้วยไหมครับเอาตัวนี้ก่อนนะคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาบางช่วงเช่นเทศกาลทอดกฐินที่มีโรงทานแล้วคนมาต้องเอาอาหารกลับบ้านนะไม่ได้กินที่นี่ไม่ได้กินคนเดียวกะว่าเอาถุงใหญ่ๆใส่แล้วก็ขนกลับบ้านอันนี้อย่างเงี้ยท่านน่าจะอย่างนี้มากกว่านะครับจึงมีคำเตือนอย่างนี้ขึ้นมาว่าเอาอย่างนั้นไปเอาอาหารในลักษณะอย่างนั้นไปด้วยความโลภโลภมันก็คือเป็นเปรตนั่นเองมันก็เตือนว่าถ้าจะกินก็กินเฉพาะที่นี่เอาแค่อิ่มคนเดียวที่นี่นะเพราะว่าคนมาร่วมงานทอดกฐินยังมีอีกมากมายที่เขามาแล้วก็เขาบอกว่าแล้วไม่ได้กินโรงอาหารที่โรงทานมันก็จะกลายเป็นว่าคนเมื่อได้รับอาหารอย่างทั่วถึงประมาณนี้นะมีแต่กอบโกยเอากลับบ้านคนกลับบ้านเนี่ยโรงทานก็ไม่สมประโยชน์ประมาณนี้นะนิมนต์ครับอาจารย์ครับ
1: ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เกี่ยวทุกหมายมา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจเสรีสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชิรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศกการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครู

วนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสก

0: 39กาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายมนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้เจริญสุขญาติโยมข้าราชการรถไฟแล้วก็นักเพียรนักศึกษาวิศวกรรมรถไฟวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสดีที่ได้มาบรรยายธรรมมาปรารภธรรมกับนักเรียนวิศวกรรมซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของรถไฟในอนาคตที่จะได้ประกอบตนทำงานโดยสุจริตธรรมให้กับรถไฟอาตมาก็ดีใจที่ได้คุณโยมจำลองมีศรัทธาในเรื่องพระปฏิบัติธรรมได้นิมนต์มาอบรมเป็นครั้งแรกสำหรับที่นี้ก็จังที่โยมจำลองคุณโยมจำลองได้บอกว่าได้ติดตามรายการธรรมะตอนเช้ามืดฟังธรรมในรายการสถานีวิทยุทททในรายการธรรมะสว่างใจแต่ก็เป็นเวลาที่เช้ามืดเกินไปสำหรับคนวัยหนุ่มวัยสาวที่จะตื่นมาฟังนอกจากหนุ่มสาวบางคนที่นอนไม่หลับหรือว่ามีกิจกรรมกลางคืนหรือว่าสนใจเป็นพิเศษก็ลูกชายคุณโยมจำลองซึ่งเป็นคนใบหนุ่มนักศึกษาได้ไปเที่ยวที่วัดเมื่อก่อนประจำชอบไปสนทนาธรรมแล้วก็ติดตามมาด้วยบิดาคือคุณโยมจำลองแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดคือคนหนุ่มคนแก่อย่างเดียวแม้แต่ลูกของคุณโยมจำลองซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยก็ไปสนใจธรรมะเหมือนกับคนผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนกันก็ทำให้พ่อแม่สบายใจเมื่อเห็นลูกตนเองเข้าหาธรรมะคือทางสงบวันนี้อาตมาก็ตั้งใจว่าได้มาพบกับบุคคลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถที่ได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็เมื่อจบการศึกษาก็จะนำความรู้อันนี้ไปประกอบกรรมการทำงานหรือว่าประกอบอาชีพในทางที่ตัวเองได้ศึกษามาจบเดี๋ยวผมไปทำงานกับรถไฟรถไฟนี่ความจริง

นักธรรมะเขาก็ปรารภกันมาตลอดว่าการเป็นผู้นำไม่ต่างอะไรกับหัวจักรรถไฟบอกการเป็นผู้นำชีวิตหรือผู้นำครอบครัวหรือผู้ทำการงานหรือผู้นำทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีไม่ต่างอะไรกับหัวจักรรถไฟรถไฟนี่เป็นธรรมะไปแล้วเป็นหน่วยงานที่ปุคคราธิฐานหรือธรรมาธิฐานยกเอามาเป็นธรรมะคือเป็นผู้นำในทางธรรมะคือว่าถ้าคนขับหัวจักรดีหัวจักรดีก็สามารถที่จะนำตู้ต่อขบวนท้ายขบวนเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้ปลอดภัยแต่ถ้าหัวจักรไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางหรือว่าคนผู้นำทางคือคนขับคนขี่ไม่ดีเขาจะทำให้หัวจักรเสียหรือว่าทำให้ตกรางท้ายขบวนก็จะปล่อยไปไม่สู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่านก็เปรียบเหมือนธรรมะว่าธรรมะวิริยะธรรมะศรัทธาความจริงเรามีศรัทธาแล้วที่เราเข้ามาศึกษาเราเรียนจนจบมีความเชื่อมั่นในตัวเองจึงสามารถเรียนได้จบเพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเราเรียนนี้อยู่ที่สติปัญญาความสามารถของเราเมื่อเรามีความพอใจมีฉันทะมีความพอใจว่าเราจะศึกษาเราเรียนอันนี้ให้มีความรู้เข้าใจมีความสามารถแล้วก็เมื่อมีความรู้ชำนิชำนาญแล้วก็จะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์คนที่จบการศึกษาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นคนที่กระตือรือร้นมากเป็นคนที่กระตือรือร้นที่อยากจะทำงานที่อยากจะแสดงออกแต่ว่าการทำงานก็ใช้เป็นเพียงว่าความกระตือร้นก็เหมือนกับคนที่จะใช้แต่กำลังอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ปัญญาก็ย่อมขาดตกบกพร่องคือตกอยู่ในความประมาทได้เช่นเดียวกับคนหัดขับรถเป็นใหม่ถือจะขับเร็วเท่าไรมีความชำนาญเท่าไรแต่ก็ยังขนองยังประมาทไม่เหมือนกับคนที่ขับอายุมากๆก็จะมีความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะความประมาทไม่ค่อยมีเพราะประสบการณ์ผ่านงานมามากผ่านความผิดพลาดมามากคนที่ชำนิชำนาญนั้นไม่ใช่ไม่เคยผิดพลาดเลยผิดพลาดมามากจึงได้ประสบการณ์อันที่แก้ไขให้ดีได้ฉะนั้นคนที่ทำงานใหม่ๆก็จะย่อมมีแต่กระตือรือร้นที่อยากจะทำงานแต่บางทีก็ขาดการไตร่ตรองทำอะไรก็อาจผิดพลาดฉะนั้นเราจึงว่าเราต้องมีผู้นำผู้นำครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่คอยชักจูงเตือนสติเราไม่ให้หลงลืมไปในทางที่ชั่วได้หรือในทางที่ผิดพลาดประมาทได้เฉพาะปล่อยให้เราอย่างเดียวเราก็อาจจะผิดพลาดไม่มีผู้ตักเตือนฉะนั้นการทำงานนี่จึงมีฉันทะมีความพอใจในงานและหน้าที่ของตัวเองอย่างมากที่จะกระตือร้นทำให้ดีมีประสิทธิภาพในชีวิตตัวเองในงานตัวเองแล้วมีจิตตะมีความตั้งใจแน่วแน่เลยว่าชีวิตนี้เราจะยึดอาชีพนี้เราก็พยายามตั้งใจทำให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและทั้งงานและทั้งประเทศชาติเมื่อเราตั้งใจแน่ๆแล้วศรัทธาความตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นความเพียรที่สูงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จก็แน่นอนเพราะเรามีความเพียรที่พยายามตั้งใจทำให้สำเร็จเรียนให้สำเร็จธรรมะรถไฟก็จะเป็นธรรมะที่นำจุดไปสู่มุ่งหมายปลายทางคือหัวจักรที่ดีฉะนั้นถึงว่าการงานเนี่ยโบราณเขาเตือนไว้เสมอว่าบุคคลที่จะทำอะไรสำเร็จได้ต้องมีธรรมะ1
ป็นคนมีความเพียรความตั้งใจแน่วแน่แล้วสุดอีกทางหนึ่งอีกอย่างหนึ่งกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณคนเนี่ยสำคัญมากอันนี้จะทำให้บุคคลนั้นไม่อาภัพแล้วบุคคลนั้นมีศีลธรรมประจำใจมีเมตตาพรหมวิหารเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเกินไปเป็นนักเสียสละเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมธรรมะจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาบุคคลนั้นให้เจริญตลอดชีวิตเลยจะไม่ตกอับไม่อาภัพไม่ยากจนจะถึงยาวทับขันอย่างใดก็จะมีเทวดาคุ้มครองเทวเทวดาคุ้มครองผีป้องกันคุณพระช่วยคนดีมาช่วยทำให้บุคคลนั้นพ้นจากภัยพิบัติได้โบราณก็บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานประวัติศาสตร์นี่เราจะเรียนรู้จากคนที่ทำงานเป็นใหญ่เป็นโตมาได้เลยว่าคนซื้อคนที่ทำงานโดยความสุจริตเป็นอย่างไรอนาคตคนที่ไม่ซื้อไม่สัตย์คดโกงเขากินเนี่ยเป็นอย่างไรไม่มีศีลธรรมพูดกันไปแล้วก็น่ายกมาเปรียบเทียบเราที่เห็นได้เลยบางคนเนี่ยใหญ่จนสุดขีดแล้วนะแต่ไร้ศีลธรรมมีความโลภมากตกอยู่ในโลกธรรมถูกยันยอสารเสริญจนลืมตัวเลยกลับมาทั้งที่เปิดเกษียณไปแล้วอยากจะกลับมาเป็นใหญ่ถึงก็ไปติดคุกติดตารางก็เยอะแยะคือใหญ่ไปถึงที่สุดแล้วเพราะอำนาจอาภูสนกรรมมีความโลภมีความหลงไม่ได้ใช้สติปัญญาในทางธรรมทำให้พลาดในการดำเนินชีวิตก็มีเยอะเลยแต่ว่าบุคคลที่ค่อยๆเป็นค่อยไปทำความดีอยู่เรื่อยถือสัตว์อยู่เรื่อยเนี่ยพอเกิดไปแก่ตัวพอราชการมากมายแล้วกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนดีอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์ของลูกหลานของความดีต่อไปแม้แต่ตนเองเนี่ยไม่มีใครชมไม่มีใครชมเชยเรายกย่องเราแต่เราก็ภูมิใจในตัวเองที่ทำความดีแต่คนบางคนทำขาดศีลธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติตรงตามหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือว่าห่างไกลจากศีลธรรมเนี่ยหรือคนอื่นจะยกย่องเราว่าดีแต่ภายในความรู้สึกเราเนี่ยมันกินใจไอ้ความไม่ดีของเราทำไปเนี่ยมันอยู่ในที่ลับก็จริงแต่มันมีตัวรู้คือเราก็กินใจเราเรื่อยแต่ความดีเนี่ยมันเป็นเครื่องผูกใจทำไปแล้วเนี่ยใครไม่ยกย่องใครไม่สรรเสริญมันเป็นเครื่องอาหารใจทำให้เราอิ่มทำให้เรายิ้มทำให้เราปลื้มใจในการกระทำความดีเราไม่รู้จักจบสิ้นเลยอันนี้ที่อาตมาพูดนี่นักเรียนคงจะไม่เข้าใจเพราะมันเป็นคำลึกสักหน่อยที่สำหรับท่านจะต้องค้นคว้าเอาบางอย่างก็เข้าใจบางอย่างก็ควรจะค้นคว้าว่าเป็นอย่างไรความรู้สึกอันนี้ที่เราจะต้องหาธรรมะมาไว้ในตัวเราเนี่ยจำเป็นด้วยหรือที่เรายังหนุ่มอยู่เนี่ยยังหนุ่มยังสาวเราจำเป็นด้วยหรือที่เราจะต้องทำงานเอาธรรมะไปใช้เราควรจะเที่ยวเราควรจะกินเราควรจะสนุกเราควรจะใช้ชีวิตเนี่ยมันอย่างที่ใครเขาใช้กันพวกคนวัยหนุ่มอาจจะคิดอย่างนั้นว่าทำงานคนนี้เรามีเงินเดือนเราคงจะเที่ยวเขาคงจะกินเราคงจะใช้ชีวิตให้สมกับที่เราเป็นหนุ่มถ้าคนไม่มีธรรมะอาจจะคิดอย่างนั้นอันนั้นเป็นผลลบเป็นผลเสียในชีวิตของเราในอนาคตอย่างมากเลยถ้าเรามามองอยู่ในด้านบวกด้านลบคนฝรั่งในเขาทำงานมีความสามารถมีสถิติในการทำงานอย่างมากเลยเขาต้องเอาคนมีความสามารถทำงานคนที่ปฏิบัติราชการเหมาเนี่ยเขาไม่เอาเลยเหมาในราชการกินโกงเวลาเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยเขาจะไม่เอาเป็นผู้นำเลยแล้วทำงานเนี่ยเขาจะทำตรงตามหน้าที่งานของเขาต้องฟ้องตัวเอง
ดีไม่ดีเขาฟ้องอยู่ที่งานหมดเลยเขาไม่ได้อยู่ที่การประจบเจ้านายเลยแต่เลื่อนขั้นเลื่อนตอนเข้าไปดูที่งานเขาจึงจะให้ยศให้ตำแหน่งกันที่งานแต่คนไทยเรานี่ใกล้เจ้านายได้เลื่อนยศเร็วๆจะทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรขอให้นายเห็นก็แล้วกันแต่งานไม่มีเลยก็มีบางคนอันนี้เพราะเราขาดธรรมะซึ่งคนไทยเราเนี่ยมีธรรมะอันที่สูงสุดดังไปทั่วโลกเลยนะธรรมะเราเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยดังไปทั่วโลกแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะแต่คนฝรั่งเนี่ยเขาไม่รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เขาปฏิบัติตรงตามธรรมะอย่างที่พุทธศาสนาเขาบอกว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยศาสดาฉลาดมากแต่อุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ฉลาดแต่ศาสนาคริสต์นี่ก็บอกว่าศาสดาเนี่ยไม่ฉลาดพระศาสดาเขาเนี่ยพระเยซูไม่ฉลาดหรอกแสดงธรรมอะไรไว้ก็ไม่พิสดารนะครับลูกศิษย์มาแต่งเติมนะแต่สาวกอุบาสกอุบาสิกาฉลาดมากทุกวันนี้เป็นผลงานของสาวกเขาทั้งนั้นเลยสาวกของพระเยซูพระเยซูเกิดไม่กี่ปีก็ตายเผยแผ่ธรรมะได้ไม่กี่ปีและสั้นมากเลยแต่พุทธเจ้าเรานี่เผยแผ่ถึง45ปีฉลาดมากธรรมะของท่านนี่ 84,000 พระธรรมกันยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าพระพุทธเจ้าเรานี่ละเอียดละออนึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ละเอียดลึกซึ้งมากเลยซึ่งไม่มีศาสนาไหนแสดงได้เลยเรื่องจิตเจตสิกแต่ว่าสาวกเราไม่ฉลาดถ้าศาสนาฉลาดฉะนั้นถึงว่าทำการงานเนี่ยถึงว่าถ้าคนไทยเราเอาธรรมะมาใช้นะแล้วพยายามให้มันลดน้อยลงเรื่องความผิดพลาดเรื่องอบายมุขเนี่ยก็บอกว่าทำงานเนี่ยถ้าจะตั้งตัวได้อะต้องทำให้รวยก่อนอายุ45ปีแล้วจะไปคิดถูกรวยโปรวยเนี่ยเป็นความฝันมากไปเขาบอกว่าทำให้รวยก่อนอายุ45ปีแล้วจะตั้งตัวได้แต่ถ้าแก่ตัวแล้วกำลังวังชา45ปีบอกว่าไปถึง 5-60 ปีนี่จะตั้งตัวยากแต่คนไทยเราไม่งั้นหรอกกินเล่นแต่ไปจนถึง45ปียังคิดได้โอ้โหสายเสร็จแล้วกูหลงกินหลงเล่นมาซะเยอะเลยมีบ้านก็ต้องเช่าอะไรๆก็ยังมีของตัวเองคิดได้อยากจะตั้งตัวก็แก่ซะแล้วเป็นหนี้เป็นสินลุงลังหมดพอที่สุดไม่พอคนไทยยังต้องเป็นทาสอบายมุขเป็นทาสอารมณ์ก็เลยพลาดหวังในชีวิตอย่างแรงเลยแต่ฝรั่งก็ไม่งั้นเขาจะแต่งงานเนี่ยเขาจะต้องหาเงินไว้ก้อนหนึ่งไม่รบกวนพ่อแม่เลยเขาจะต้องสร้างตัวเองให้ได้ก่อนเขาจึงจะแต่งงานจึงจะมีครอบครัวเขาไม่ได้คิดอย่างคนไทยคนไทยเรานี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหมดจริงไปแต่งงานแล้วยังไม่มีเงินเลยต้องไว้สายพ่อแม่เรามานึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าวันนี้สอนไว้ดีจริงๆแต่ว่าคนไทยเราไม่เรียนรู้เลยยังบางคนเนี่ยกราบพระก็ไม่เป็นไหว้พระก็ไม่เป็นรับศีลอะไรก็ไม่เป็นทั้งที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาเชื่อว่าถ้าอยากนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้สนใจสักน้อยหนึ่งพยายามศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแค่หัวข้อใจความอะไรบางเล็กบางอันเอาไว้เป็นเครื่องเตือนสติในเวลาเราทำงานเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนดีได้เลยคนเราถ้าไม่มีคติเตือนใจนี่ดียากนะถ้าเราจะเอาโลกเป็นหลักอย่างเดียวนะมันจะไปไม่รอดเลยถ้าเราไม่ยึดหลักธรรมะเอาแต่ความโลภมากเอาแต่ความโกรธมากเอาแต่ความหลงเอาแต่ความสนุกขนองอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องดึงรั้งใจเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้ทำการงานเราอาจจะผิดพลาดได้มากเลยฉะนั้นจึงว่าคนสมัยก่อนก็จึงได้ว่าไปไหนเนี่ยก็จึงได้รู้จักคุณเขาเอาคุณไปโยมเขาใช้คุณ
คุณนี่หมายถึงว่าเอาไว้ในใจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์คุณความดีที่เราทำดีไว้ท่านบอกว่าสวดท่องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนและจากนี้ไปไหนคุณอันนี้จะติดตามตัวเป็นเงาตามตัวที่ป้องกันอันตรายเราได้ทุกอย่างแล้วทำอะไรก็จะสมหวังหมดคือคุณอันนี้ไม่ต้องใช้อะไรแขวนคอเลยใช้นึกเอาระลึกเอาน้อมเอาปฏิบัติเอาแล้วจะเกิดผลในปัจจุบันแล้วทำงานทำการอะไรก็จะสำเร็จคนหนึ่งเขาบอกเขาไม่มีอะไรเขาบอกเอามีพุทโธอย่างเดียวเขาบอกว่าทำงานไม่มีอะไรก็บอกเอาพุทโธอย่างเดียวไปไหนก็มีพุทโธอย่างเดียวท่านว่าแต่บอกว่ามีพุทโธแค่นี้ท่านบอกว่าทำอะไรก็สำเร็จหมดทำอะไรก็สำเร็จหมดคือคำว่าพุทโธนี่ถ้ากินใจความแล้วคล้ายๆว่าเป็นคนทำอะไรแบบยังคิดเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์มีสติมีปัญญาคอยควบคุมใจเวลาทำงานเนี่ยใครจะชวนไปทำผิดบาปกรรมก็ไม่ไปจะชวนไปกินเหล้าจะชวนไปเล่นการพนันจะชวนไปเสียทรัพย์มากๆก็มีพุทโธไว้ในใจพอทำได้อย่างนี้เขาบอกว่าเห็นว่าการเข้าหาธรรมะเนี่ยดีกว่าไปสู่สิ่งอื่นมันเสียเวลาเขาบอกว่าไปใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยสักอย่างเดียวไปกินไปเล่นเนี่ยจะไปคิดได้ก็นู้นแก่ตัวแล้วแก่ตัวบอกไม่ได้อะไรเลยรู้สึกก็มาหาพระมหาธรรมะจึงได้โอ้ยมาหาพระมหาธรรมะนี่จึงได้ศีลธรรมจึงได้ความสุขทีนี้คนเราเริ่มต้นเนี่ยสำคัญโยมถ้าวันนี้นักเรียนเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเลยเอาไปแค่ว่าเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นงานที่เราจะออกไปสู่งานทางโลกเนี่ยเราเอาธรรมะไปใช้ก่อนเอาธรรมะไปปฏิบัติก่อนเอาแค่ว่าจะยกตัวอย่างให้สักเรื่องหนึ่งคนรู้จักคุณฉันบอกว่ามีแม่อยู่คนหนึ่งมีแม่อยู่คนหนึ่งแต่พ่อก็ไม่มีมีนาอยู่50ไร่อยู่เมืองจีนทำกินแล้วไม่พอกินแต่ว่าคนนี้ไม่รู้จักคุณนะเป็นหนุ่มไม่รู้จักคุณแล้วพอมาวันหนึ่งเขาลือบอกว่าที่อีกเมืองหนึ่งนะมีพระที่มีชื่อเสียงมีความรู้ทางเข้าใจในการชี้แจงชีวิตคนเหมือนพระแบบว่าบอกชะตาชีวิตคนถ้าใครไปหาแล้วจะทำมาหากินร่ำรวยก็เหมือนยังไปหาลุงปู่อะไรที่ดังๆอย่างเงี้ยนะลุงปู่แหวนลุงปู่ว่านน่ะพระที่ดังๆพวกคนก็ไปกันขอลาภขออะไรกันหนุ่มคนนี้ได้ข่าวก็เลยทนอยู่ไม่ได้ก็ไปแม่บอกจะไปเลยลูกแม่แก่แล้วมีลูกคนเดียวอดๆอยากไปอยู่กับแม่เนี่ยบอกจะไปแสวงหาลาภคนที่สุดไม่เชื่อแม่เลยไปพอไปแม่ก็ล้มป่วยเพราะมีลูกชายคนเดียวรักมากพอป่วยล้มเจ็บลูกก็ไปถึงวัดพอไปถึงพระนั้นท่านก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าท่านก็ถามคนมากๆคนไปฟังธรรมเยอะๆท่านก็ถามนุ่มมาทำไมที่นี่เราก็บอกจะมาหาพระอรหันต์เอ้ามาหาอะไรพระอรหันต์ที่นี่เราก็บอกว่ามาหาพระอรหันต์แล้วกลับไปจะทำมาหากินร่ำรวยเขาบอกว่าไม่แน่เสมอไปบอกที่บ้านของเราก็มีพระอรหันต์ถ้าอยากจะเจอพระอรหันต์ให้กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปปฏิบัติพระอรหันต์ที่บ้านน่ะจึงจะทำมาหากินร่ำรวย

ก็บอกที่บ้านของก็ผมไม่มีพระอรหันต์หรอกไม่มีพระปฏิบัติบอกกลับไปเถอะคนที่เป็นพระอรหันต์ของเราน่ะใส่รองเท้ากลับกับใส่เสื้อกลับไปเจอเป็นคนแรกที่บ้านน่ะนั่นแหละพระอรหันต์คนนี้ก็เชื่อพระอรหันต์ก็กลับมาถึงบ้านมันบ้านมันเป็นไอเป็นบ้านคนจีนมันมีพื้นดินน่ะไม่มีชั้นสูงก็อยู่กับเตียงนอนกับพื้นดินประตูก็เป็นประตูไม้เลื่อนพอไปถึงก็เคาะประตูเรียกแม่ลูกมาแล้วไอ้แม่กำลังป่วยกลางวันร้อนๆก็ถอดเสื้อออกคนแก่สมัยก่อนเขาไม่ใส่เสื้อก็ถอดเสื้อออกพอรู้ได้ยินเสียงลูกตอนนั้นดีใจลุกขึ้นมาเลยหายป่วยเลยลุกขึ้นมาก็ใส่เสื้อหยิบเสื้อใส่เสื้อมันก็กลับตะเข็บใส่กลับนะความดีใจคิดถึงลูกพอลงจากเตียงก็ใส่รองเท้าก็ใส่รองเท้ากลับข้างพอเปิดประตูลูกตกใจเลยนี่หรือพระอรหันต์ของลูกใส่รองเท้ากลับใส่เสื้อกลับกราบเท้าเลยต่อไปนี้ลูกจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่กับพระอรหันต์หุงข้าวตักน้ำอาบน้ำเช็ดผ้าขี้ไปเยี่ยวให้แม่เหมือนกับปฏิบัติพระอรหันต์ทำนาเริ่มได้ข้าวดีขึ้นบ้านอื่นไม่ได้บ้านนั้นได้มีแต่ทางเจริญผลที่สุดเมื่อรายได้ดีก็ไปแต่งงานก็แต่งงานกับคนผู้หญิงดีทำมาหากินก็เริ่มตั้งตัวได้ไปในไม่ช้าเขาก็ให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านสมัยก่อนเขาก็เลือกคนดีมีศีลธรรมเนี่ยนักเข้าก็เป็นผู้นำทางอะไรเป็นหัวหน้าศาลว่าความครอบครองบุคคลในหมู่นั้นได้เป็นนายคนเขาบอกว่าแค่รู้จักกตัญญูรู้คุณบิดามารดาเนี่ยคนไม่ค่อยทำชั่วเพราะยังไงก็คิดถึงพ่อแม่เลี้ยงดูมาจะไปกินเหล้าเมายาจะไปทำอะไรไม่ดีก็นึกว่าเรายังมีพ่อมีแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูอันนี้ทำให้เรามีคุณธรรมที่ทำให้เราเนี่ยทำมาหากินเจริญแค่ตอนนี้ก็ช่วยเราได้อยู่แต่หนุ่มๆสาวๆสมัยนี้ไม่ค่อยได้คิดถึงพ่อแม่นะไปเลยพอทำงานทำการบางคนบอกว่าเงินเดือนยังไม่พอใช้เลยต้องมาเอาพ่อแม่ใช้ทุกเดือนเลยบางคนบอกเงินเดือนตั้งหลายนี่ทำไมมาเอาเราใช้ก็มีทางออกเยอะหนุ่มๆไปเลี้ยงเพื่อนบ้างไปเลี้ยงเจ้าสาวบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวไกลๆบ้างก็ไม่พอใช้จริงๆพ่อแม่ก็หวังจะพึ่งลูกนะว่าลูกทำงานแล้วจะได้มีเงินเดือนส่งพ่อแม่จะได้เลี้ยงพ่อแม่มาแก่มันก็ยังไม่พอใจยิ่งมีเงินเดือนมากก็ยิ่งใจมากอันนี้ท่านบอกว่าคนเราที่มันเสื่อมเนี่ยเพราะไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมประจำใจอย่างที่อาตมาได้แปลศีลให้โยมฟังที่แปลให้โยมฟังให้โยมเข้าใจว่านั่นแหละศีลจะไปคุ้มครองโยมพระโยมถือได้แปลให้ฟังว่าเนี่ยศีลธรรมแล้วก็สำคัญมากในชีวิตอย่างที่คุณโยมจำลองได้พยายามว่าอยากจะให้มีพระมาอบรมในอยากให้โยมได้มีการปฏิบัติได้เอาศีลธรรมได้ไปใช้กับงานถ้าเราเอาศีลธรรมไปใช้กับงานได้นะอาตมาเชื่อว่านักเรียนรถไฟนี่จะได้คนดีไว้เยอะเลยจะหาคนเมาไม่ได้ถ้าคนเมาไม่มีแล้วก็รับรองโยมจะต้องเป็นบุคคลที่นำชีวิตมีความเจริญไอ้ที่ว่ารถชนรถไรเนี่ยจริงๆบางคนก็เมาโยมเมาไม่ใช่หลับไหนหรอกจริงเมาปฏิบัติหน้าที่ไม่มีศีลธรรมทำซะจนเป็นนิสัยทำซะจนเพ้อเร่อทำซะจนขาดสติทำซะจนตกอยู่ในความประมาทอยู่อันนี้ก็ขาดศีลธรรมนี่เองจึงทำให้เราต้องผิดพลาดในชีวิตมีปมด้อยในชีวิตแต่ถ้าเราได้สนใจทางประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะเป็นคนดีได้
มีคุณธรรมไว้ประจำใจแล้ววันนี้ก็อยากให้โยมได้ทำสมาธิส่วนใหญ่คือต้องการให้โยมได้สัมผัสกับความสงบแล้ววิธีฝึกสมาธิเนี่ยเป็นกุศลชั้นสูงที่จะไปแก้ปัญหาในสังคมได้เวลาเรามีการมีงานมีความตึงเครียดทางสมองจิตใจวาวุ่นแก้อะไรไม่ตกเราก็หัดทำใจให้สงบแล้วคุณธรรมอนุภาพของความดีเนี่ยทางด้านปฏิบัติเนี่ยจะช่วยนุนนำให้เราแก้ปัญหาชีวิตได้แล้วเป็นหนทางที่ออกที่ดีมากดีก็ไปออกทางอื่นโยมออกทางสงบในดีก็ออกทางไม่สงบแล้วถ้าชีวิตของเราเริ่มต้นการงานเมียนายโยมนะเริ่มต้นด้วยการมีศีลธรรมดีทำงานเนี่ยถ้าไม่ดื่มเหล้าดีที่สุดถ้าไม่เล่นการพนันดีที่สุดและพยายามให้คนไม่จับจ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็รู้จักเก็บหอมรอมริบเอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตข้างหน้าและอย่างน้อยก็เอาทำบุญบ้างโยมคนทำบุญนี่จะไม่ค่อยทำบาปหรอกโยมแต่ถ้าโยมไม่คิดทำบุญเลยโยมก็เงินส่วนนั้นไปทำบาปหมดเราต้องคิดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างแล้วคิดน้อมมาทางศาสนาให้มากพอเราคิดน้อมมาทางศาสนาได้ใจเราจะเย็นใจเราจะดีแล้วก็การงานอะไรก็จะดีถึงเราจะเป็นคนวัยหนุ่มแต่ก็ให้มีความใจเย็นไหมให้มีธรรมะไว้ในใจมันจะแก้ไขปัญหาชีวิตของเราได้ดีกว่าคนไม่มีธรรมะเลยโยมแต่ถ้าเราไม่เชื่อธรรมะของพุทธเจ้านะเราไม่ใช่คนฉลาดหรอกเราโง่กับใครโง่ต่ออารมณ์ตัวเองโง่ต่อความโลภโง่ต่อความโกรธความหลงเราจะอยู่ใต้อำนาจมันหมดเลยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราจะอยู่ใต้อำนาจหมดพอเราอยู่ใต้อำนาจมันจะสั่งการเราได้ทุกอย่างเลยมันเหมือนกับบุหรี่เนี่ยโยมเมื่อก่อนเราไม่ติดเนี่ยพอเราติดเนี่ยพอเราติดเท่านั้นเราโง่กับมันเลยเราโง่กับมันจะต้องใช้ให้เราสูบวันละซอง213บาทเดือนนึง300กว่าบาทปีนึงต้อง 3,000 4,000 10ปีต้องหลายหมื่นบาทเราจะโง่กับมันตลอดยิ่งกินเหล้าก็ยิ่งโง่กับมันมากขึ้นอีกเราจะตกอยู่ใต้อำนาจมันตลอดเลยกว่าเรา10ปีเนี่ยเราทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่นิยมต้องหลายแสนบาทโยมลองคิดให้ดีนะสูบบุหรี่ซองละ13บาทเนี่ยเดือนนึง300กว่าบาท400บาทปีนึงต้องเท่าไหร่ 3,000 4,000 บาท10ปีต้องเท่าไหร่10ปีก็ต้อง 3-40,000 บาทต้องหลายหมื่นบาทแล้วถ้ากินเหล้าขวดนึง 3-40 บาท10ปีนะโยม 2-3 แสนบาทแค่10ปีนะโยมตั้งตัวได้เลยนะไอ้ที่ตั้งตัวไม่ได้นะเพราะมันไปออกทางนี้หมดเลยเจอเพื่อนต้องกินกันกินต้องให้เมากินต้องให้หมดกระเป๋าแล้วจะรวยได้ยังไงโยมเนี่ยคนที่ขาดธรรมะเป็นพวกนี้เองที่จนเรื่องพวกนี้ที่แก้ปัญหาเรื่องว่าต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงจำนำต้องผิดหวังในชีวิตเนี่ยโดยมากคนเราทำงานเนี่ยออกทางอบายมุขหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าเราระงับกิเลสเราได้นะโยมมันอยากไม่เอามันอยากกินเนี่ยมันอิ่มนอนเนี่ยมันอิ่มพยายามคบคนดีเป็นมิตรคนที่ชักจูงเราไปทางดีเราเอาคนที่ชักจูงไปในทางเสียนั้นไม่รักเราจริงเวลามีเรื่องมีราวก็แก้ปัญหาเราไม่ตกเขาไม่รักเราจริงเราพยายามออกจากสิ่งที่เลวร้ายพวกนี้เราไม่ตกอยู่ในใต้อำนาจกิเลสเนี่ยเราจะดีมากสิ่งที่เลวๆของโลกเราก็มองเห็นอยู่เนี่ยโยมพวกอบายมุขนะโยมกินเหล้าเล่นการพนันเที่ยวพวกนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เอาธรรมะมาใช้โยมผิดพลาดมากในชีวิตของเราเลยถ้าพวกโยมออกไปทำงานถ้าโยมแยกตัวออกจากอันนี้ได้นะโยมมีลาภมากเลยแค่ระยะ10ปีเนี่ยโยมดีกว่าคนทำงานยันปล่อยเกษียณหนึ่งคนที่กินและเล่นเนี่ยปล่อยเกษียณยังตั้งตัวไม่ได้เลยโยมแต่คนที่พยายาม
เอาจิตใจสนใจมาในทางปฏิบัติตนเป็นคนดี

สิบปีเท่านั้นเห็นหน้าเห็นหลังแล้วพ่อแม่ก็สบายใจโยมพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกกินเหล้าอยากให้ลูกเที่ยวพ่อแม่อยากเห็นอนาคตที่ดีกันนะยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งเป็นเจ้านายนี่ผู้บังคับอาจารย์ยิ่งชอบใจยิ่งรักยิ่งนับถือน้ำใจว่าโอ้ลูกศิษย์ปฏิบัติตัวเป็นคนดีอันนี้สิ่งที่เราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีธรรมะโยมมีความสงบใจบ้างแล้วจึงจะไปห้ามกิเลสพวกนี้ได้โยมถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติมันห้ามไม่ได้หรอกเย็นแล้วก็ต้องไปหรอกเราต้องมีการตอนเย็นเนี่ยเรานะไปไม่ไปไหนก็สวดมนต์หัดนั่งสมาธิหัดข่มใจตัวเองโยมจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บนรถไฟก็อยู่ที่บ้านก็ได้แล้วก็หัดทำสมาธิวันละ5นาที10นาทีทุกวันและใจของโยมเนี่ยจะเบาบางจะไม่วุ่นวายจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่ในหาทางออกผิดๆแล้วก็เห็นความสงบเนี่ยเป็นความร่มเย็นเป็นความสุขในชีวิตจิตใจก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่ธรรมะธรรมะมาสอนคนแก่นะไม่ใช่ธรรมะคนแก่นะโยมนะถ้าโยมไปใจได้โยมจะเป็นสุขมากเคยปฏิบัติกันไหมโยมเคยนั่งสมาธิไหมเคยนั่งไหมเคยนั่งกันบ้างไหมเคยเหรอไม่เคยนั่งไหมยกมือสิใครเคยนั่งสมาธิไหมยกมือสิอ๋อได้กี่คนอะมีคนเดียวเลยจะลองนั่งไหมโยมจะลองนั่งไหมจะทำนะถ้าเรามีส่วนนี้นะไอ้ส่วนนั้นจะไม่เข้ามาไอ้ส่วนนี้น้ำใสนะโยมนะสมาธินี่เป็นฝ่ายน้ำใสน้ำสะอาดที่นี้ตมาให้ไปเนี่ยของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกข์แล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วอันนี้จะเป็นธรรมมีเทวดาคุ้มครองรักษาใจธรรมอันนี้เป็นธรรมน้ำใสเป็นฝ่ายสะอาดไอ้ธรรมที่เป็นไม่สงบเนี่ยนะไอ้ธรรมที่เราคิดปรุงสร้างที่เรามีความโลภความโกรธความหลงที่เราไม่สงบเลยเนี่ยกินไม่สงบนอนไม่สงบคิดอะไรก็ไม่สงบใจเนี่ยเป็นธรรมฝ่ายคุณฝ่ายน้ำคุณฝ่ายเศร้าหมองธรรมพวกนี้โยมไม่ต้องไปเรียนเรามีอยู่ประจำใจทุกคนไม่ว่าคนชั้นระดับไหนก็มีอยู่แล้วธรรมแห่งความโลภโกรธหลงเนี่ยธรรมของความน้ำคุณเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ธรรมะที่มีจิตใจเยือกเย็นผ่องใสเนี่ยเราต้องสร้างให้เกิดขึ้นเราต้องสวดมนต์ภาวนาให้มันเกิดขึ้นจริงๆได้จะอยู่เฉยๆมันไม่เกิดถ้าเราไม่รู้ทางธรรมฉะนั้นถ้าเราทำไปได้เนี่ยจะเป็นธรรมที่คุ้มครองเราตลอดชีวิตเลยเอาไว้เป็นพระคล้องใจเอาไว้ติดไว้ในใจโยมไปไหนโยมจะได้มีลาภมียศมีคนสรรเสริญจะพ้นจากคำครหาติเตียนได้ในเมื่อเราทำใจของเราให้ดีสมาธิเนี่ยคือบอกว่าเป็นจิตตะเมื่อจิตแน่วแน่แล้วทำการงานอะไรก็สำเร็จหมดอันเดี๋ยวจะให้โยมได้ฝึกสมาธิก่อนที่จะหยุดการบรรยายสัก15นาทีเพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแล้วก็เผื่อว่าโยมคนใดมีบุญวาสนาจะได้เอาไปใช้แล้วก็ได้ปฏิบัติจะได้โชคดีที่เราได้ปฏิบัติเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไว้ในจิตใจของเราขอให้โยมตั้งใจนะว่าสิ่งอันนี้ดีกว่าอาตมาเอาน้ำมนต์มาซัดให้โยมมาแจกพระเล็กพระน้อยถ้าโยมได้ทำจิตใจของโยมให้สงบได้

ั่วขณะ5นาที10นาทีเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างมากเป็นทางดับทุกข์เป็นทางสงบสุขแล้วก็สิ่งอันเนี้ยจะเป็นเครื่องฝังใจโยมทำให้โยมนี่มีความเจริญในชีวิตตลอดไปเลยเพราะคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีความมหัศจรรย์และมีความสำคัญอยู่ในโลกนี้ถ้าบุคคลใดได้น้อมไปปฏิบัติมีความเคารพเข้าถึงก็ยังเป็นเครื่องที่คุ้มครองป้องกันโยมได้คนเรานะเวลายังไม่มีทุกข์ยังไม่คิดถึงพระหรอกเวลามีทุกข์แล้วคิดถึงพระแล้วก็เวลาลำบากจึงจะคิดถึงพ่อแม่เวลาจนปัญหาจนปัญญาจึงคิดถึงครูบาอาจารย์แต่เวลายามดีๆเนี่ยสนุกขนองอ่ะลืมพ่อลืมแม่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นคนเราเนี่ยพอเวลาขึ้นรถไปทั้งคันรถเนี่ยสนุกเฮ่เฮ่นะโยมเฮ่เฮ่นี่ลืมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลืมพระหมดพอรถเอียงวูบแต่นั้นโอ้โหคุณพระช่วยลูกร้องหาพระกันตั้งคันรถเลยโยมครับถ้ามีพระนี่จะไปกอดเลยมีพระองค์เดียวก็ไปกอดกันเลยเลยลืมพอความตายเข้ามาถึงคิดถึงพระทันทีโยมตอนนี้คิดถึงพระก็ได้พักหนึ่งโยมพอลืมพระก็เอาอีกสนุกต่อถ้าไม่ตายโยมก็บอกขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยพระท่านไปองค์หนึ่งพอเครื่องบินยางแตกปุ้งแต่นั้นโยมพอดีมีพระไทยเราไปเครื่องบินไปอากาศเนี่ยไปอังกฤษยามันเกิดระเบิดบนอากาศคนอื่นก็ตกใจแล้วเครื่องบินจะลงไม่ได้ยางแตกเนี่ยถ้ายางแตกแล้วถ้ามันลงกับข้างล่างมันก็กระแทกกับพื้นไอ้ความเสียสีเครื่องบินมันก็ระเบิดทั้งลำเลยพอระเบิดปุ้งในใครก็ไม่รู้มันระเบิดกี่เส้นกันแน่โอ้ยมารวมที่พระองค์เดียวเลยพระเป็นที่พึ่งด้วยพระเลยเป็นฮีโร่เลยในเครื่องบินตอนที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่เคยมองพระเลยโยมเสิร์ฟอาหารก็เสิร์ฟเลยพระมาเลยโยมไม่สนใจพระพวกแอร์พวกเอิร์ธไม่สนใจพระพอไอ้รอเครื่องบินระเบิดปึ้งนั่นแหมอะไรแล้วอยากจะให้พระหมดเลยแม้แต่ชีวิตก็อยากให้พระกลัวตายโยมพอดีพระก็เอานั่งสมาธิพระก็อธิษฐานทำใจแต่เราไม่เคยได้ตายเงี้ยมันก็รอดไปพอดีมันลงได้ปลอดภัยมันไม่แตกซ้ำอีกพอไม่ตายนะโยมพอออกจากสนามบินหาโยมสักคนเดียวไม่มีเลยพระเดินเคว้งเลยคนนี้ที่ตอนบนเครื่องบินนะโอ้โหแทบจะอุ้มพระกันเลยโยมพอออกจากสนามบินได้ไม่หาพระเลยต่างคนต่างไปพระนี่ดียามทุกข์นะโยมดียามมีเหตุอันตรายจะนึกถึงพระเรามีธรรมะมีพุทโธไว้เนี่ยมันก็ถึงอย่างนั้นนะโยมเรามีอะไรขึ้นมาจะนึกได้จะป้องกันตัวเองได้ถึงว่าเราก็ต้องมีของเราไว้บ้างอันนี้นะโยมคนเราจะชนะใจตัวเองได้ก็ต้องสงบใจเป็นถ้าเราควบคุมใจไม่ได้เนี่ยอารมณ์ก็จะเร่าร้อนจะเป็นคนวู่วามทำอะไรก็อาจจะขาดสติการควบคุมอาจจะเป็นผลผิดพลาดได้มากแต่ถ้าเรามีธรรมะอย่างนี้จะเป็นเครื่องระงับใจจะทำอะไรผิดพลาดได้ยากในชีวิตของเราเพราะว่าเป็นการฝึกเป็นการดัดเป็นการอบรมที่ดีมากถ้าก็มีพระคอยคุ้มครองเราตลอดชีวิตเลยโยมจะได้คิดว่าโยมเป็นหนุ่มๆทำไม่ได้นะโยมพระก็พระหนุ่มๆโยมพระก็พระหนุ่มๆเนรหนุ่มๆที่วัดนะทำกันเยอะโยมปีหนึ่งก็เบิกกัน40 50เป็นร้อยองค์โยมมาก็หนุ่มๆทั้งนั้นเนี่ยปีนี้ก็บวชกันเยอะลาบวชกันราชการก็มากก็หนุ่มๆทั้งนั้นเนี่ยอายุ20ก็มาปฏิบัติกันมาฉันข้าวมือเดียวมาหัดอดบุหรี่มาหัดนั่งสมาธิแล้วโยมๆที่วัดก็ไม่ใช่คนแก่นะโยมคนสมัยนี้เข้าวัดหนุ่มๆทั้งสาวนั้นเลยโยม
จริงๆมากันเป็นร้อยพวกเด็กหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมานั่งสมาธิกันเพราะว่าการปัญหาการเรียนการอะไรเนี่ยใจมันไม่สงบมีเพื่อนมีปู่ก็ชักนำไปในทางวุ่นวายหมดก็เห็นว่ายิ่งไปมันก็ยิ่งปุ่งสั้นมากก็เลยคิดว่าวัดเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้คือที่มาได้มากๆนั้นไม่ใช่แหละบุคคลที่มาปฏิบัติได้ผลหนุ่มสาวที่เขาเข้าวัดเดิมเมื่อก่อนก็ปุ่งสั้นนอนไม่หลับแล้วพอมาทำสมาธิใจเขาเย็นเข้าผลการเรียนผลการทำงานเนี่ยมันออกมาทางดีทั้งที่คนนั้นไม่มีทางไปเลยเพื่อนปู่ก็ว่าแย่พอกลับเข้าหาธรรมะปุ๊บเขาหน้ามือไปหลังมือเลยเพื่อนปู่เลยเห็นดีโอธรรมะนี่ช่วยคนได้ก็พากันมาทุกคนก็พากันมาแต่ทีละคน2คน3คน5คนมามากๆก็เป็นร้อยคนเพราะอะไรผลจากที่ตนเองทำใจได้เนี่ยจึงเป็นพยานยืนยันได้ว่าธรรมะนี่ดีสำหรับคนหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวก็เหมือนผ้ามันยังสะอาดอยู่นะถ้าเราขัดซักมันอยู่เรื่อยมันก็สะอาดแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเปื้อนมากๆขึ้นจะไปซักนี่มันยากซะแล้วคนหนุ่มคนสาวก็ต้องรักษาจิตใจตัวเองก็เหมือนผ้าที่ยังใหม่อยู่ถ้าไม่รักษาแล้วมันก็เก่าซะยิ่งกับผ้าที่เขาใช้นานๆเพราะมันทำให้เปื้อนมากไปฉะนั้นเรื่องธรรมะนี้ไม่ใช่เอามาให้คนแก่คนเฒ่าพระพุทธเจ้าได้ชวนลูกตัวเองบวชตั้งแต่7ขวบชวนน้องชายตัวเองบวชวันแต่งงานท่านเห็นว่าให้นันทะน้องชายตัวเองแต่งงานจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินด้วยนะจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินอภิเษกสมรสจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินแทนพุทธเจ้าพระเจ้าชวนมาบวชซะเลยให้ผู้หญิงก็บอกว่าพระพี่เจ้าอย่าไปนานนะพระน้องรักจะคอยพอไปถึงวัดพุทธเจ้าโกนผมเลยบวชเป็นพระไปเลยทำไมพุทธเจ้าแก้ปัญหาแบบนั้นท่านเห็นความยุ่งยากในชีวิตของน้องท่านมากว่าจะต้องเป็นกษัตริย์เนี่ยจะต้องมีศัตรูหรอกแล้วก็ไม่มีความจะสงบในชีวิตนี้แล้วพวกพอพระนันทะบวชได้คนหนึ่งแม่ก็บวชพอแม่บวชพวกนางสนมตั้ง500คนบวชเป็นภิกษุณีหมดไม่ใช่ยุคนั้นไม่เจริญนะโยมยุคนั้นเจริญมากคนไม่ทะเลาะไม่เบาแว้งไม่ด่าไม่ว่าคนไม่ลักไม่ขโมยกันมีแต่คนดีครอบครองเมืองคนชั่วกลายเป็นคนดีหมดโยมไม่ใช่ว่าบวชกันหมดแล้วจะไม่มีใครทำมากินมีโยมแต่ว่ามันล่มเย็นไม่ใช่ว่าโยมเข้าวัดแล้วโยมจะไม่ดีนะโยมจะดีกว่าคนไม่เข้าวัดคนที่ไม่เข้าหาธรรมะจะหาทางออกผิดๆแต่คนที่เข้าหาธรรมะออกถูกคือได้กำไรในชีวิตมากเลยมีกำไรในชีวิตที่ทำความดีตั้งแต่หนุ่มๆทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมตั้งแต่หนุ่มๆพอแก่ตัวก็ภูมิใจไม่ใช่เราทำความชั่วตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแก่ตัวเลยไม่ได้อะไรจะภูมิใจไม่ได้เลยก็ขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนซึ่งเป็นทางสงบใจเอาไว้กับงานที่นักศึกษาได้เอาไปใช้ในงานนี้แต่เมื่อออกไปปฏิบัติงานก็นึกว่าเอาธรรมะไปใช้บ้างเราจะได้มีชีวิตรุ่งเรืองในการงานหน้าที่แล้วก็จะได้มีคุณธรรมหรือมีธรรมะคุ้มครองรักษาพวกเราเราจะได้เป็นรุ่นที่ดีคือหวังใจว่ารุ่นนี้ออกไปจะเป็นรุ่นที่บุกเบิกในทางศีลธรรมด้วยคือไม่ใช่ว่าเรามีงานมีการแล้วก็เมาซะจนไม่รู้จักต้นปลายเลยอย่างนี้ก็น่าเสียดายที่ชีวิตเราลงทุนมามากกว่าจะได้จบการศึกษาแต่เรากลับเอาความรู้ของเรานี่ไปใช้ผิดๆไม่ได้ประกอบตนให้ถูกต้องแต่ถ้าเราโยมได้เอาธรรมะไปประกอบตนให้ถูกต้อง
ก็จะเป็นเรื่องที่บุกเบิกที่ดีรู้จักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าบ้างคือโยมจะเป็นนักเรียนวัยหนุ่มแต่ก็หนุ่มในธรรมะนั่นแหละดีมากดีกว่าเป็นหนุ่มที่ไร้ศีลธรรมฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดประโยชน์ในเมื่อยามโยมเอาไปใช้ในเมื่อเกิดมีทุกข์เกิดมีปัญหาชีวิตก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ดังที่อาตมาว่าเวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็เรียกร้องหาพระเวลายามทุกข์คนไทยเรานี่หนีพระไม่พ้นเราโยมเกิดก็หนีพระไม่พ้นเจ็บก็หนีพระไม่พ้นจะทำการงานอะไรก็หนีพระไม่พ้นแม้แต่ตายก็หนีพระไม่พ้นฉะนั้นเราควรหาพระไว้ซะก่อนดีกว่าเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็จะได้มีความร่มเย็นในชีวิตของเราดีกว่าละไม่เคยเจอพระเลยแต่พอจะมาเข้าหาพระนี่ไม่รู้จะเข้าหาอย่างไรถูกเลยนึกไม่ได้เลยมันก็สิ้นท่าเท่านั้นเองเอาละธรรมเทศนาที่อาตมาได้บรรยายวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาหรือว่าขอให้ญาติโยมที่มาฟังธรรมในวันนี้จงมีความสุขความเจริญในธรรมคำสอนพุทธเจ้าด้วยความหวังปฏิบัติตนเป็นคนดีในเมื่อการศึกษาเล่าเรียนเขาหวังว่าจะเอาความรู้คือวิชาคือความรู้นี้เอาไปใช้เพื่อกำจัดความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือความหลงนั่นเองก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการงานหน้าที่ด้วยอนุภาพของธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็จงบังเกิดมีกับพวกญาติโยมทุกคนด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงบังเกิดมีกับนักศึกษาทุกคนจงมีความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดชั่วกาลนานเทอญขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ให้โยมรับพรซึ่งเป็นพรพระพุทธเจ้า

0: บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศนายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ได้แล้วฉะนั้นเอติตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยจับรันตาเพอภูเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเพราะว่าทุสัพพมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอมีความสวัสดีความเจริญทุกคน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตู

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆา

0: นะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยคนนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไส้นะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไส้มาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่อง นะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพอเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดๆไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปเรียกว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผม

ดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บขนหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกเรียกว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้น

ณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมประกอบพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างใดตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวันหนังหนังกวันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราเนี่ยดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวัน2วันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เนี่ยเพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจนใจของเราจำได้อ๋อจริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจ

0: เรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดเราก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายวันเหงื่อกลายก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าเราก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงแต่นี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ๆเป็นยังกว่าเราจะนึกเมื่อเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังตันตาฟันนาคาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเรียกว่าลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เอง ไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสลต์เป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลต์เป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้ไม่ปล่อยเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้ รับทูเรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตแล้วก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรแล้วก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับคนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างวัวทำวัวเนี่ยทำวัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเลยแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมันดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำปล่อยลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหม
1: ป็นไปโดยสมบูรณ์แบบ

นี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกมั่งจิตภายในมั่งเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกมั่งอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณา

ปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือยนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือยจิตนี่มันตัวสับเปลือยมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือยคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสับเปลือยสอนให้รูปคลำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยโปร่งใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เลยจะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอย่างแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือมาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราแค่3คนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดตรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพอง
น่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแล้วแต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลิงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายแค่เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอแล้วยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดชักเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินกวาดไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้จากผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้ว
ที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญ นึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยในดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้อย่างกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปหยั่งลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราจะได้รู้จัก
ความสงบมากขึ้นบางคน

ภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกิบอยากกิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเราสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอนนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอนนท์ก็หม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันจึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงรั้งกลับมา
รู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดไปเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารด้วยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแต่เราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราค่าควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวรชาติ
มันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรู้คือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขามันไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้ก็ถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ไข่ที่ใดปล่อย

มีคนอยู่สี่จำพวกคือพวกหนึ่งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคนทั้งสี่จำพวกนี้พวกที่สองดีกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สามดีกว่าพวกที่สองและหนึ่งพวกที่สี่เป็นดีที่สุดจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายจตุกนิบาต

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถรวาทะซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ได้เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่

้ายังไม่เห็นอริยจะทำนี่แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่ชัดในความรู้ถ้าพอได้เห็นอริยสัจนี่แล้วพอได้เห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูเถอะความเกิดเนี่ยความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดในครรภ์ของมารดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเคลื่อนแน่นี่เมื่อเฒ่าแก่ชราค่ำค่าความชรุดชุดชนลงไปทุกข์อีกและกองหนึ่งเนี่ยเขามันเป็นสองละนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาอาพาธโลคาเนี่ยกองทุกข์นี่ขึ้นเข้าไปที่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกข์ถึงตายอยู่ไม่ได้ไม่หรอกอันนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้พิจารณาคนคว้าคนขวายจะออกในทุกข์อันนี้มีจะหมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาเสียสายสร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างกล้องนี่ทำนี้เข้าหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วท่านแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกทุกไม่มีอัฐาบรรดาจักไม่ทุกไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเนื้อทุกไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเรานี่ท่านไม่ได้ว่าทุกมีทั้งโขปนาพิสุทธังในสัจจังพิกเวดูความพิสุทธังหลายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกขันละเคลื่อนได้อธิบายมาแล้วชาติคือทุกขาเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกขังความเจ็บไข้กับพยาธิเป็นทุกข์มรณะคือทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่ละกองทุกข์นี่ละสิ่งเหล่านี้มันมีแล้วประจําอยู่รูปทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะดำจะดำจะขาวประการใดก็ตามก้อนนี้เป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแต่ใดอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ละเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วมันปวดที่สะเข้ามาไม่ปวดไม่ก็ตามนี่พระธรรมมันเตือนว่าว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงเพ่งเล็งดูมันโล่มเห็นแก่ว่าเป็นของเรานี่ว่าอิสระของเราว่าอิสระของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่อผ่านโลกทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโรคหมอเขาว่ามาโรคมาจากนุ่งมาจากนอนจากนี้เป็นโรคนอนอันนี้ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโรคประจำอยู่หมดที่มีตัวของเราเนี่ยทุกขุมขนเหตุกันใดว่างั้นล่ะจักขุโลโคตาโรคในตาตาก็มีโรคโสตาโลโคหูก็เป็นโรคโรคในหูฐานะโลโคโรคในจมูกจมูกก็เป็นโรคเสียวหาโลโคโรคในลิ้นลิ้นก็เป็นโรคกายะโลโคโรคในกายกายก็มีโรคมโนโลโคโรคในหัวใจหัวใจก็เป็นโรคในเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจตัวหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่ว

สิกโดยแท้หัตถะโลโคโลกในมือมือก็เป็นโลกปาทะโลโคลงในเท้าถูกนั่นถูกนี้มือนี้ก็ในมือมือฟอกงอนมือจะไปทำแม้ตอกฟอกนั่นตัดนี่ปาดเจ้าของเลือดไหลเงินเห็นไหมเห็นโลกนั่นแหละเห็นไหมนี่คือเจ้าของนั่นละตาทะเอ็นนี่โลโคลงในเท้าเตี๋ยสาโลโคลงในผมเวลาผมมันจะลดจะโล่งคันไม่ใช่ละนักขาโลโคลงในเล็บเล็บก็มีโรคทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคฟันหยอกฟันร้อนแมลงกินมีโรคนั่นตาโจโลโคโลงในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคโลงในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อคัดตรงนอนปวดตรงนี้นารุโลโคโลงในเส้นเส้นมันก็เป็นโรคใช่ไหมหรือว่ามีแต่โรคเพราะว่าหาที่โลโคโลงในกระดูกนี่คือในสังโลโคโลกในเนื้อกระดูกเนี่ยพิจารณาไปแค่มันมีตลกมัดในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันมาทันระบาดขึ้นมาแต่มันเหมือนแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจำอยู่แล้วทุกเส้นขนเนี่ยเห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกันนี่แหละเหตุนั้นท่านพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันโล่มันเห็นธรรมทางสัจธรรมของสิ่งนี้เมื่อเราสัจธรรมของจริงสี่อย่างแล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกหน้าสังเวชรสใจเมื่อพิจารณาแล้วถ้าเอาตรงไหนมันมีที่ได้ว่าเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรสักอย่างเรื่องเป็นนั่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเรามันมีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันเคยเกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทูตเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบทคิดดูเถอะเตือนวันนี้ทุกทุกทุกทุกทุกทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกข์ที่ทำไมฟังเนี่ยผมนั่งไปนั่งบนปวดตรงนั้นตรงนี้คิดไปเนี่ยพัดเคลื่อนเรื่อยไปพัดไปเท่าไรนานไปนานมันก็หมดเป็นอย่างนั้นนอนไปนานก็ทุกข์เลยแหละมันจะว่าไงอ่ะใครจะนอนได้ตลอดวันนอนไม่ทิ้งนอนได้ตลอดคืนนานมันทุกข์นอนไปไหนนอนได้แบบคิดไปข้างนอนก็คิดไปข้างนี้มันทุกข์ทั้งวัดคือว่าไงเดินไปนานๆคำว่าเหนื่อยทุกข์เลยนี่ยืนยืนไปนานคำว่าเหนื่อยทุกข์เลยนี่คือว่าไงล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งวัดแต่มากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์นั้นวัตถุทั้งหลายต่างๆมีแค่ตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไรถ้าตัวของเราเนี่ยกว้างซอกยาววานาคืบตอนนี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยตอนนี้ล่ะเบื้องบนเพลงศีรษะเราเบื้องต่ำตั้งแต่ลงไปเพลงขึ้นเท้ามีเท่านี้กว้างทางหลังชิดทางหลังทางซ้ายชิดแขนซ้ายทางขวาชิดแขนขวาทางหน้าชิดหน้าอกพัฒนิปริมณฑลกองทุกข์ทั้งหลายนี่ท่านในวางธรรมวินัยตรงนี้ศาส
สนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี่หมดนรกก็วางไว้นี่หมดเราจะได้มาเลือกเฟ้นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งคงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันหยาบง่ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปณิพานถ้าไม่พานถ้าไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิอันนี้ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ไปล่ะเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รับรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปขอครบขอชาติขอกรรมก่อเวรก่อภัยขนาดต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปนัญญิกาธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากจะคอนอันนี้หรอกมันจะเป็นเลยเป็นนอนเป็นนี่จะได้มีหมอยกเปียกโน้บำลงมันบำมันก็เรื่องของพยาบาลเดี๋ยวขันธมารกิเลสมารอาภิสังขารมารมัจจุมารมารทั้งหลายมาอยู่เนี่ยทั้งบำลงมันก็มาอยู่ตามนี้บังคับบัญชาของใครทั้งหมดแม่งแบบนี้เห็นนั่นจะให้พากันพิจารณามันรู้เลือกเฟ้นจึงตายนี่แหละจึงเกิดนี่แล้วใครผู้เกิดเมื่อเราค้นพอแล้วครบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้จะพยาธิมีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายมีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะก็จะนั่งสมาธิมันเที่ยงอย่างเดียวนี้ล่ะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่แน่ในตาสงสารนี่มาแล้วจะทีจะตีทรัพย์ตีกันนั้นไปชาติมาแล้วตีครบตีชาติมาไปห่วงอันนู้นห่วงอันนี้เสียคนยิ่งอ่ะรักอะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่เราไปผูกไปพันเอาตายตายหนีไปเลยจะหนีจะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวก็ไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวตายที่ฉะนั้นใครจะตายนะเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์ดีกว่าตายในห่วงเราตายนอกห่วงเลยดีดีเรื่องเพ็ญคุณงามความดีนี่จะไปถูกไปพันมันเป็นกติกาของเราเราไปปรุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราหรือดมเมื่อทำงานที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำของของก็เป็นของเราฝ่าฟอนกันจะไปเป็นของเราเจอร้านอังคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเราทั้งนั้นแหละยับทำไมแก่ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราใจของเราไม่ใช่บังลุงเอาแต่ไม่จะเป็นเราของเราไงเล่าเพิ่งไงได้ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้แต่นั่นเป็นของเราตานี่ยันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกก็เนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนเย็นไหมล่ะมันของเราอยู่สบายไปไหนล่ะไม่ใช่แล้วที่เจอนายจะไปหลงโลกนี่ขันโลกนี่โลกพยามานขันธมานขันธมารก็ไปชื่ออื่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธมารรูปก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากับมันความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละนี่สัญญาความจำความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้น่ะสิ่งอันนี้เป็นมาร
านบอกนานไม่มาถูกฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวจะมานกลัวร้ายมานมีที่ไหนหนีมีแต่เขาว่ามานแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามานมานเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละคุณไอ้ท่อมนี่ใหญ่สำหรับพวกคุณนั้นมันนะว่าวันออกของมันคนนะมันยังไงล่ะเห็นไหมล่ะตรงไหนฟองปุ้งๆคนนั้นของคนนั้นมันนะนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่เหรอนะคนนี่แหละเป็นมันเออนี่ขันธ์ธรรมานนี่ขันธ์ธรรมานกับรูปขันธ์นี่แหละของรูปของเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณน่ะเป็นมันเราพิจารณาจะไปหลงมันด้วยหลงมารด้วยรูปในทางสังเวชคาถาธรรมะเท้ารูปปั้นมันนิจังเนี่ยเป็นรูปไม่เที่ยงพิจารณาดูสิเวทนานิจาเวทนาก็ไม่เที่ยงเอาจนเอาได้ยังไงล่ะท่านเห็นตัวอย่างนี้สัญญานิจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสังขารานิจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงทั้งหมดวิญญาณนั่นอันนี้จังวิญญาณกระเทือนเมื่อไรนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแพ้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาสัญญาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาพทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เพื่อภัยความตายนะนี่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นในการเพ่งดึงดูเตี้ยมาพิจารณาหมดนี่เตี้ยเราจะละสกายคือวิธีศึกษาความสงสัยเสื่อมแพงในโลกในรูปเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นเราปฏิปรามาสไม่ต้องรู้คำว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องรู้คำว่าจิตอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ต้องรู้คำไม่เห็นจริงแจ้งประจักษ์ในตัวของเราเลยจะเห็นเลยคือกันยิ้มเป็นนั่นนะปวดที่ตาเนาเนื้อมันตากแดดร้อนแท้เอาเป็นงานเนี่ยไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเห็นจริงแจ้งประจักษ์เชื่อไม่เชื่อเลยธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะลงเนี่ยไหมในโลกอันนี้เราจะลงเนี่ยไหมในโลกอันนี้ท่านดูซะนะมันแย่ประกอบเห็นมันเป็นตรงเป็นตอนเห็นไหมล่ะมันมีหลงเหรอธรรมะมันเตือนเรารู้เองมันรู้นี่สิเห็นนะนี่สิถ้ามันดีก็เป็นฤทธิ์ดวงเห็นไหมล่ะท่านตัวเราไงล่ะมีมัดธรรมะก็ป่วยเห็นไหมล่ะลุกไปมากันเนี่ยเห็นไหมล่ะมีมัดนั่งตรงเนี้ยน้อยตอนเอาโม่งแม็กหยอกมัดต้องคลุกมัดพระท่านโลกเห็นเอาตอนนี้ไปจิตไม่จริงนั่งดูมันได้ถ้าเข้าที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันร่วมมันเห็นอธิบายฟังแล้วอ้าวฟังนั่งเข้าไปช่างมันก็ทุกข์ไปทุกข์นั่งดูมันได้ไม่นานจะ30นาทีลองดูแค่เขาได้เขาเก็บมันก็เป็นไงนุ่มเห็นมันแดดเอาฟังมันแน่นอนต่อไปมันจริงหรือไม่จริงทุกตายจริงไหมอะไรมันตายมันก็แพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วให้ภาวนากับพิจารณาเลือกเพื่อนดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วแล้วเขานั่นนึกโพธิโมสังโฆแล้วนับตางับตากระเพ่งดูใจของเราดูกายของเราเรามีตัวนี้เกิดมามีกายกับจิตตัวนี้กายนี้ก็เมื่อสิ้นงานปราศจากแล้วนี่ก็ทำวัคคิงขลังเหมือนกับทอนไม้ทอนฟืนไม่มีอะไรสักอย่างนะไม่เป็นแก่นเป็นสารเดี๋ยวนี้วิญญาณยังคลอมโยงเงาพูดจาปลายสายไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อถอนไม้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างปากเหมือนกับปากกระทะหูหูเหมือนกับหูกระทะนั่นมีอะไรสักอย่างปากนั้นหูเป็นมีคนมีเฉยๆกระทะมีคนร้อยแต่มียังไป
เราคือกันนะตาก็มันตาไม่ไผ่ถึงงานมันใช่ได้ไม่ใช่อย่างนี่แล้วก็แพ่งแรงโดยตาก็ไม่มีอะไรวิญญาณปราศจากแล้วแข้งขาตีนมือมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยเออไม่อุ้ยไม่ทางเลยเลยนั่นแหละวิญญาณปราศจากนี้เรายังแพ่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามวจรกุศลรูปตารูปาจรสามภพนี้กามภพรูปภพรูปภพเอาแผ่นเล่นดูในภพไหนได้เป็นกามภพชักท่องเที่ยวเนื้อต่างสมองกามภพในภพนี้ฉันดวงอยู่ในกามภพคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนี่แบ่งเป็นสองในใจเราสมองแล้วก็ไปอบายภูมิจิตของเราฝังสายไปสักกามาวจรสวรรค์เราพิจารณาคืออธิบายมาแล้วเพราะพบเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เรามาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปเราไม่ทรงไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี้โอ้ยเป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรสักอย่างมันก็วางพอจิตวางจะรูปแล้วมันเหลือแต่อารูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นก็ไปสั้นพรมคือมันว่างมดไม่มีอะไรนี่ต่อปานเป็นอย่างนี้พอจริงเหล่านั้นเป็นไม่เป็นแกนเป็นสายไม่สละไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละจริงเหล่านั้นก็ไปพระนิพพานได้ไม่พบทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนี่ละความยึดถือมั่นของเราเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันต้องคำนึงถึงอดีตนะครับแล้วก็นอดตัวเลยเนี่ยจิตของเรามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่นั้นแล้วยังไงมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์นั่นแหละจิตเป็นของตนซึ่งอันนี้มันมีใครสร้างให้ทำให้เกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฟังไม่ใช่มีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาว่า

0: หลงไม่ได้นั่นแหละเห็นทุกข์ยังอยู่ในจิตสงบไหมล่ะกลางวันได้นั่งไหม
1: นั่งไปเลย

ัมพันธ์ถามมันไม่กลัวกลัวเรื่องอันใดแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกกลัวเรื่องอันใดกลัวตายคนทั้งหลายไม่ใช่อื่นดาวมันกลัวตายเท่านั้นแหละไม่กลัวตายมันไม่กลัวหรอกกลัวตายแล้วล่ะกลัวก็ตายอย่าไปตัวมันไม่กลัวก็ตายคนตายนี่มันประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายเรามีคือทุกข์ก็ตายมียศก็ตายไม่มียศก็ตายสูงก็ตายต่ำก็ตายดำก็ตายขาวก็ตายหายวัดหรอกไม่มีเหลือนั่งอยู่สายวัดนั้นก็เลยจะไม่ตายละของเสียนี่มันกลัวตายหรอกจะไปกลัวมันตายนี่นะความตายเรารีบคนขวายจึงจะติดตนนำตัวของเราไว้พากันเพ่งพิจารณาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้วัตถุทั้งหลายพึ่งไม่ได้เขาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เขาน้ำโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ซื้อร้านนังคารก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้เทศชาติก็พึ่งไม่ได้อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วที่พึ่งของเราเราต้องยึดต่อคุณของพระพุทธเจ้านี่คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุฉันใดยังว่างั้นในธรรมคำสั่งสอนท่านเหนือสาวายในสัจจะที่อาคาถา

อกนัตถิเมสรณังยังที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มีนัตถิแปลว่ามีทั้งหมดในสามโลกนี้พึ่งไม่ได้ไม่ว่าแต่โลกนี้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็พึ่งไม่ได้แต่ขาหูตาจมูกของเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ดวงใจของเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวดังนั้นพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เอาเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเป็นบรมครูเป็นศาสดาผู้ที่แจ้งแสดงหนทางผู้นำออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราอันนี้มีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคลาธิษฐานนี่น้อมเข้ามาในธรรมาธิษฐานแล้วอันเป็นตัวของพวกเราพุทธะพุทธะจิตแล้วผู้รู้ทานแล้วไม่มีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างพิจารณาดูพุทธะแล้วผู้รู้ทานเรารู้แล้วพึ่งได้วัดตัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เอาของเงินทองพึ่งได้ซื้อร้านอังคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดกับประเทศชาติจะพึ่งได้พึ่งได้อาศัยความรู้เขามีความรู้เนี่ยนี่แหละพาจะได้ยินเราฟังนะน้อมเมื่อไม่มีความรู้เราพึ่งไงได้มาพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่แหละอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมเคยเห็นไหมคนตายที่เจรนาดูที่พึ่งอะไรได้สักอย่างตัวมันก็พึ่งไม่ได้ตัวเองก็พึ่งไม่ได้มันขาดความรู้แล้วเหมือนกับท่อนไม้สูงเราเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีโยมันพึ่งได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้พึ่งได้แล้วพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้ถ้าเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทำไว้แล้วเป็นงานนั่นก็ได้พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทำไว้ที่เราเกิดมานี่แล้วใครยังมั่งมีสีสุขอยากสวยอยากงามอยากมีพระมันน่ากับจะเป็นเศรษฐีพระบุรีทั้งนั้นใครจะทุกข์อยากจนจะขดถ้าเราไม่ได้ทำไว้แล้วมันจะได้ยังไงเราไม่สร้างไว้ไม่ทำไว้หลายพบหลายชาติมาเนี่ยเป็นงั้นท่านยังว่าในมงคลนะคาถาแม่ผมบอกไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่านยังบอกปฏิรูปประเทศวาโสจะพุทธเจ้าตาปิญตาตาสมาปัญญิจเจตมังคารมุตมังว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่เลื่อนดีมันมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยอาศัยบุพเพกตาปุญญาตาบุพเพนกรามกรปุญญาตาซึ่งบุญกุศลกระตังได้กระทำไปแล้วปัญญาที่จะได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบจิตในที่ดีเอตมังคารมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ได้ตั้งตนที่ชอบละเราไม่ประกอบจิตในที่ที่ดีละเราไม่กระทำไว้ละมันจะได้ยังไงละมาบัดนี้พากันให้รู้ให้รู้สึกสำนึกกันไว้อ๋อซึ่งทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาเลยไม่ได้แล้วก็พิจารณาอย่างเนี้ยเราจะได้เป็นคนมันคนขยันอย่างเป็นงั้นอันนี้การที่เราเกิดมานี้มีปรารถนาอยู่สามในแค่แหละทุกวันเนี้ยพากันหาเยนเยนยอนเนี่ยมีสามในท่านเนี่ยในหนึ่งต้องการโภคะสมบัติวัตถุของเงินทองมากพากันหาไม่ได้ยึดยอนนี่ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราพากันหาจะไม่ยอดไม่ยึดไม่ได้อยู่นี่หาทรัพย์หาสมบัตินั่นเนี่ยน
ในสองต้องการลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนะจะได้พากันแต่งตนแต่งโตโอ้ไม่ยึดไม่ยอมนะเนี่ยพอจะได้ลาภยังไม่ได้ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพากันทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดเพื่อไม่ให้มีสติปัญญาทำไหมไม่ได้สงความมุ่งมั่นปรารถนาหรอกบางคนเนี่ยก็เหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ทำไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติคือได้สร้างไว้ได้ทำบุญคือประพฤติเจ้าหนวดมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยมีเท่านี้ข้อปฏิบัติหนทางจะออกจากทุกข์คือทานการให้หรือการสละหรือการบริจาคและทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้ก็ติดตนนำตัวของเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเพ่งพิจารณาดูเถอะเนี่ยไม่ใช่เป็นของคนเลยคือเราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนไปในภพใดชาติใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่ยากนั่นด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้เป็นอย่างนั้นอันนี้อันสองการหลักจะต้องการลูกสวยลูกงามอันนี้สองการรักษาศีลรักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้จะทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่ทุกคนทุกการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในภพใดชาติใดก็ตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้ยแต่คนทั้งหลายไม่รักษาหรอกศาสตร์ศีลเป็นอย่างนั้นยากนักยากหนาคุณจะรักษาตัวของเราจักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่ถึงงั้นถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยแค่ก็กรรมนั้นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาหัวจางเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่เป็นของงามแค่เรารักษาแล้วก็จะต้องงามนี่อันสองนี้แหละผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเราไม่รักษาบุคคลอื่นพากันในส่วนรูปคงเข้าใจอันนี้สองการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนในภาวนาแม่ภาวนากราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเราเลือกเช่นแต่มันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงเป็นภาวนาแล้วไปในภพใดชาติใดถ้าบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แก่กล้ามาแล้วจะพบก่อนถามก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็จะสำเร็จในปัจจุบันนี้ปัญญาแก่กล้านี่เป็นนั่นมีปัญญาใส่มีสองความภาวนาเนี่ยนี่ขอสำคัญในนั่นอย่างไรพากันในเครื่องรูปเครื่องกระจายขอปฏิบัติต่อไปนี่อยากพากันจำไว้อันนี้สองเราทำนี้เลยทำให้บุคคลเอ็นคือให้ทานนั่นเองแต่เป็นของของตนมันก็พุทธเจ้าใครแย่งคืนเอาไม่ได้เมื่อปัญญามันจะมาทำลายท่านท่านก็ไม่นึกถึงเอ็นไม่นึกถึงทานะปรมีนึกถึงทานปัญญามันนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้แหมเป็นอย่างนั้นคนมีศึกเข้าใกล้ท่านไม่ได้เราต้องนั่งเฉยครอบจงสละมาแล้วปัญญาบัตรอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีสังรวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านไม่มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านท่านมีเจตพยามันนะเขาใกล้ไม่ได้จบจะมีจะฟันหนาจะฟันกระบองจะฟันก็เป็นดอกบัววิชามอดเงินตื่นออกไปเป็นดอกไม้มอดนะท่านมีเจตพยามันนะก็นำท่วงตายไปหมดเห็นไหมล่ะเหนื่อยมากคุณวัดสนามท่านเมื่อเราทั้งหลายจะทำบุญทำกุศลเนี่ยกัตเตลนุสอนเป็นสาวาลีเป็นเถื่อเล็กเมื่อไปทุกขามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญถึงกุศลนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีแล้วความเชื่อทั้งหลายมันก็หายไปเปลี่ยนไปมาไปใหม่เหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเราจิตใจกันแล้วมืดจัง

0: หายไปเมื่อนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเย็นแต่แล้วไม่มีพยาบาทแต่แล้วมีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้มีเงี้ยมแจ่มใสพุทโธสว่างสวยล่ะนี่หลายพากันตั้งใจแล้วนึกอย่างเนี้ยว่าไงล่ะใจเนี่ยอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปจะฟังธรรมมีจะฟังเทศมีเทศให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้จะฟังธรรมว่าฮะฟังธรรมจะก่อนนั่งย้ายๆขึ้นหนึ่งทางทางนิดหน่อยมันคือจะไปฟังธรรมไหมล่ะประมาณเฮ้ยก็ประมาณนั่งไปร้อยทางไปได้นั่งไปร้อยทางได้หรือนั่งจอดกันแล้วมันนั่งยากนั่งเล่นโซนว่านั่งสบายนั่งขับแคบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายเอานั่งสบายอย่างนี้นั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายเอ้ยงั้นเอามือขวาวางนี่ทับกันปกหัวคู่มือจูกันนั่งสบายแน่นั่นโอเคนั่งนั่งสบายขาขวาทับขาซ้าย
1: นั่นเป็นคนพิการเลยนะคะ
0: ให้เอานั่งอย่าให้นั่งสบายพิการนั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายพิการพิการแล้วนั่น
1: แหละไม่รับก็ได้ขาขา
0: เนี่ยขาเดขาไว้ครับไม่รับก็เดไว้เดไปก็น่าสิเรียงมา
1: เด
0: ี๋ยวไหนก็ได้นั่งสบายนั่นละจะหักขาเขาเขาหักขาเราอย่างนั้นรู้ไว้เอานั่งสบายเราก็นั่งสบายวางขาวางทางสบายมือขวาทับมือซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายนะวางขับเนี่ยเอานั่งสบายสบายวางข้าวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครไรถึงแล้ววางดูได้สบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังขัดตรงไหนมันยังคล้องตรงไหนมันยังคาตรงไหนลองดูแท้เมื่อกายแล้วสบายแล้วต่อไปเอาให้นึกประพฤติถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจลึกถึงพาเรียสงสาวกในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นลึกคำภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากซะรับตาซะงับปากซะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยเฉยปากก็ไม่ตีนลิ้นไม่กระดกกระดิกลึกก็เฉยเฉยเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็เพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้อ่ะตัวของเรานี่น่ะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหรือมีชั่วอยากรู้จักเดี๋ยวนี้คือบอกว่ามันนี่มันซวยล้างบาปมันมีวิธีจะล้างนอกจากเรานั่งสมาธินี่มันดีเป็นไรคิดเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นยังไงไม่ตัวของเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากสุขอยากสบายมันสุขมันสบายได้ล่ะคืออธิบายฟังได้ไหมล่ะต่างคนต่างเส้นดูเท่เนี่ยมันรู้เท่กรรมมันไม่มาแต่อื่นคนชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นไงจิตไม่ดีจริงว่าไม่ดีนั่นล่ะอยู่ที่ไหนล่ะเราจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายเดี๋ยวจิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดี

พวกเนี้ยเดือดร้อนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณาดูแท้นักน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์โดยยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่เหลือต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์ล่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความทุกข์ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะไปหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเตรียมประมาประไม้เมื่อกับผลเนาะต้นมะม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่ก็ต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีคือจิตนี่เป็นต้นจังหวะบุญและบาปจึงใดใจของเรามันถึงก่อนถึงว่าเราจะมานี่แต่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมาคิดมาถึงแล้วแต่งานแต่นั้นเราต้องให้รู้บุญและบาปจึงใดใจถึงก่อนมันสำเร็จกับดวงใจเนี่ยแต่งานเป็นพิจารณาเลยแค่มันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วเมื่อใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีแล้วเมื่อใจเรามีความสุขจะเอาความสุขมาจากไหนแล้วอะไรสุขไม่ใช่วัตถุของเงินทองสุขข้าวน้ำโภชนาหารสุขใจเราที่เป็นสุขทุกข์ก็เหตุใดพอใจของเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายแม่พิจารณาดูแต่ต่อไปทางคนทางแผ่นเล่นดูแต่เป็นโลกเป็นภัยนอกหัวใจอยากโตมดูมันตัวอะไรเช่นเมงโดแต่เราไปนึกเกาตัวมันก็ตัวจะไปนึกมันไปนู่นไปนี่แค่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้เสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจมาสบายสบายเลยอยากทุกข์อยากสบายบุญนันใดที่เราทำบุญกุศลเท่าลายทานร้อยหนพันหนกับพระอานิสงส์ที่เราล่างสมาธิภาวนานี่นั่นในเท่านี้สองนั่งนั่งสมาธิภาวนานี่อย่างนี้แหละพากันแข่งเล่นโดดเราทำนี้ปฏิปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงตัวบุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวคือมันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะอนาล็อกก็ตรงนั่นแหละไม่อยู่ถึงพื้นดินฟ้าอากาศบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นล่ะสวรรค์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เอื้อนพากันเช่นพิจารณาดูเถอะนำธรรมนั่นก็นำไปเมื่อใจเราเป็นสุขธรรมนั่นก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจเราไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นั่นก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่ตัวผู้เห็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายพากันเต้นเด้งโดติใครเป็นด่านี้ไม่ใช่เทวดาสร้างให้ไปบังคมทำให้เราทำเองเกิดขึ้นมาเองแต่เวลา

มันไม่ตั้งเป็นยังไงมันตั้งเป็นยังไงให้ต่อมาภายนอกเหมือนกับตุ่มน้ำมันคว่ำมันแข็งลงไปลึกท่านฝนจะตกลงมาสักเท่าไรมันก็ไม่มีน้ำเนี่ยถ้ามันตั้งมันตกมาเท่าไรประโยชน์นี่ภายนอกอันนี้เราสั่นใดใจของเราถ้าใจไม่ตั้งมันเอียงไปโน้นไปนี่มันไม่ละคำหนึ่งคิดถึงตัวของเราเลยไม่รู้ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้วางศาสนาไว้ท่านเมื่อวางไม่เห็นเงินไม่วางไว้ต้นไม้โคเขาเรากอในกุฏิศาลาลงธรรมในโบสถ์นิหารตัวมีใบลานกระดาษใบลานนี่ท่านวางศาสนาไว้ในบาลีท่านยังบอกไว้ว่าในวัดปาปิโมกขมัสปาปาปัสสะกะระนังกุเชรสุปสัมปันดาปาจิตาปริโยทปันนังคือตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าศาสนามันอยู่กับตัวของพวกเราแต่ว่าท่านละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านละความชั่วความชั่วมันอยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่วาจาดวงใจของเรานี่ท่านละสิ่งใดชั่วนี่ศาสนาคือคำสั่งสอนนี่เราทั้งหลายทำไมจะได้ความชั่วอยากได้แต่คุณงามความดีนี่ท่านกูจะได้ซื้อไปสัมปดาท่านในเจริญคุณงามความดีทางกายทางวาจาดวงใจอย่างนั้นสิ่งใดดีท่านให้เจริญให้ทำขึ้นให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นทางกายทางใจของเรานี่ศาสนาเป็นอย่างนี้ราชิตาประโยชน์ตันนังทำใจผ่องใสเมื่อผู้ใดทำใจผ่องใสมันใสคือความสงบเมื่อเรามีความสงบมันใสแล้วนี่แหละมันก็ใสเมื่อศาสนาเมื่ออิงใจในศาสนาวางในตัวของพวกเราเมื่อท่านทรงทำทรงวินัยท่านก็วางในตัวของพวกเราเรื่องแต่งงานคิดดูแล้วว่าท่านวางไว้ท่านไม่ได้วางที่อื่นวางในตัวของพวกเราอันนี้ท่านทรงบัญญัติธรรมธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกนี่ทำให้ตัวของพวกเราท่านวางไว้ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเราเป็นตัวเป็นตนเป็นทรัพย์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินเคลื่อนใดแล้วท่านวางไว้คือสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหนังสังเนื้อนะรู้เช่นที่กระดูกที่มีชังเยในกระดูกอันเนี้ยอากังมาหัตยังหัวใจนักนังตักพิโรมากังพังผืดพิหัดตังไตวัปสังปอดมันตังไปใหญ่สกุลนังสาลัยใต้เรียงเก่ากริสังหารใหม่ซึ่งเหล่านี้อันนี้เรารวมล่าเป็นถาดดินเรามาถือเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นชัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใจพากันหลงอยู่เนี่ยแต่นั้นพระกวาท่านจะแน่แจกของแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีชัดไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาเราไม่หลงเนี่ยเนี่ยถาดดินเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นเหล่านี้อันนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเอาเป็นของทิ้งทั้งหมดและเป็นของรังเกียจและไม่น่ารักใคร่ชอบใจหรือยินดีเหตุฉะใดยังว่างั้นแล้วสมมติว่าเป็นผมอย่างนี้ผมเราก็ตามผมคนอื่นก็ตามมันลุดล่วงเห็นผมหลายเส้นอยู่ในข้าวอยู่ในอาหาร
เราก็จะไม่รับทานอะไรเลยผมขดเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็เป็นของรังเกียจไม่ใช่ละเราก็เพ่งพิจารณาด้วยซึ่งท่านบอกตาตาเปลี่ยนโตมีนางห่มอยู่เป็นที่เชื้อรอบโครนัตเจอนับประการและตาที่กินโหนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆขึ้นถึงกายเองแต่กายนี้คืออธิบายมาแล้วคือธาตุดินคือขาผมเนี่ยเต็มไปอย่างเนี้ยโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วในข้าวในอาหารเห็นฟันคนอย่างเนี้ยหนังคนอย่างเนี้ยจะทิ่มเม็ดดานเลยเหตุใดอย่างไรล่ะแม่เราว่าเป็นของดิบของดีง่ายมันเป็นของอย่างเนี้ยอันนี้ใส่น้อยใส่ใหญ่ละหานเก่าหานใหม่ละประเภทพิจารณาโดยแท้โภคนายกธรรมใส่น้อมเข้ามาพิจารณาเพื่อไม่หลงเราหัดไว้เพื่อไม่หลงว่าเดี๋ยวนี้เรามาถือเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทรัพย์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาจริงๆของเราจริงๆนะก็เลยเกิดโลภโทสะโมหะครอบงำจิตใจสันดานของเราอุปทานการยึดถือนี้เมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันจึงจะละสกายทิฏฐิความที่ว่าถือว่าเป็นตัวตนมันวางไปแล้วพอระวังเส้นนี้ตัวของเรามันก็เบามันก็เบามันก็สบายมันไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้แล้วธาตุดินนี้ธาตุน้ำละติดตังน้ำดีเสือนังน้ำเจริญนะบุพโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสือโทน้ำเหลือเมโทน้ำมันโคตรอาสู้น้ำตาวาสาน้ำเหลวเสือโลน้ำลายสิงคานิสาน้ำมูกละสุจานังไขพ่อมุตตังนโมตซึ่งอันนี้เป็นของเราหรือของขึ้นเหตุนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาดูเถอะโอปัญญิโตให้น้อมเข้ามาเพ่งเล็งดูให้มันรู้ซึ่งนี้ละเราอาศัยอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี่คนละก้อนละก้อนเนี่ยอันนี้ละเราถือนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นชัดเป็นบุคคลจริงๆนี่ปะกวาเมื่อจำแนกแก่พอแล้วล่ะไหนขดน้ำมูดเห็นละคืออะไรที่เจอนาหรือเลือดน้ำดีคือน้ำเจริญคือน้ำเลือดคือน้ำตาคือน้ำมูกคือน้ำลายคืออะไรล่ะถึงขดเราใส่นี่อยู่น่ะนี่เราพิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วมันละเจ้าทานการยึดถือนี่เพื่อเราให้พิจารณาเวลาภัยคุกคามเข้ามาเมื่อเกิดสงครามเข้ามานี่เดี๋ยวที่เดือดสงครามที่เดือดสงครามเกินไหนล่ะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเมื่อความเจ็บไข้ได้ปัญญาเข้ามาแล้วเราจะทำอยู่เราจะไปลบยังไงล่ะนี่เมื่อจะตายลงไปเราจะตั้งจิตไปยังไงล่ะและเราจะอยู่ที่ไหนจะไปอาศัยอะไรอยู่อาศัยบ้านหรืออาศัยลูกหรืออาศัยหลานหรืออาศัยบิดามารดาทุกร้านทั้งคันชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาตินั้นกายสายไม่ได้นะเห็นไหมล่ะคนจะตายสมาสายไรสมัยสักอย่างเหตุนั้นเราจะมาฟังเราจะฝึกหัดเพื่ออบรมในสายใจคอของเราเพื่อจะแน่แจกนี่แล้วเราจะเบาบางจากราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปทานภพชาติพอเราพิจารณาแล้วเราจะไปโลภเอาอะไรล่ะจะไปโกรธอะไรล่ะจะไปหลงอะไรล่ะมันเป็นจริงอย่างนั้นยถาภูตังยถาสนังมันเป็นจริงอยู่แล้วคืออธิบายมาเนี่ยหากมีแล้วทุกคนนั่งอยู่นี้ก็มีเท่านี้มีอาการ32คืออธิบายมาแล้วเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำมีธาตุลมลมหายใจก็ลมหายใจออกครับนี่
หายใจเข้าหายใจออกพัดไปตามจรพางร่างกายเราพัดขึ้นลงบนพัดลงมันจำนี่อันนี้ขาดลมทางนู้นเมื่อหมดลมแล้วอายุของเราก็น้อยนักหนาคุณรู้ว่าลมหายใจหายใจเข้าและหายใจออกนั้นระบอกตัวชีวิตร้อยชีวิตเข้าใจชีวิตไม่ใช่ชีวิตของเรานี่ให้เพ่งพิจารณาดูแท้อันนี้เมื่อมัดลมหายใจแล้วเขาคนตายเมื่อยังมีหายใจอยู่หมอก็รักษาอยู่เมื่อมัดลมหายใจแล้วมัดเขาคนตายเมื่ออายุเมื่อชีวิตเพราะฉะนั้นอย่างว่าอายุของเรามีแค่ลมหายใจแค่นี้แต่ว่ามันมากหายใจออกไปแล้วมันหายใจกลับเข้ามาเขาเรียกว่าตายไปแก่หน้าด้วยหายใจเข้าไปแล้วมันหายใจออกมาก็ตายมีความตายของเราอยู่ตรงนี้อันนี้จิตใจวิญญาณของเราล่ะเราจะไปตั้งไว้ที่ไหนล่ะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีทานมีศีลมีภาวนาคือทานการสละการรักการวางเมื่อเราเห็นแล้วบริจาคได้การรักการวาง

นละมาวันนี้เราไม่ห่วงดูนั่นดูนี่ไม่ห่วงการเล่นไม่ห่วงการรับการนอนไม่ห่วงว่ามันทุกข์สบายเมื่อสละมันขึ้นมาอย่างนี้นี่เราสละได้ถ้าผู้ใดละไม่ได้ก็มาได้ผู้ใดละได้ก็มาได้ทำได้ละได้นี่แห่งมัจจิยะความสนิทแน่แน่ไม่หวงแหนอะไรก็อย่างเอาขละได้นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจอันนี้รักษาศีลอันนี้จะออกจากโทษออกจากทุกข์ออกจากภัยท่านรักษาศีลห้าขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเตยศีลห้าแล้วจะไปทำโทษท่าภาวนานั่นก็โทษสินานั่นก็โทษสาเมก็โทษมุสานั่นก็โทษสุรานั่นก็โทษมันเป็นโทษเมื่อเราได้ทำห้าอย่างแล้วท่านว่าบอกไว้มีความสุขเจริญสุขติยันติมีความสุขไม่มีเพราะอื่นเพราะเรารักษาศีลรักษากายวาจาใจของเราเรียบร้อยแล้วมันจะทำโทษน้อยใหญ่ทั้งกายทั้งใจที่ว่ามาแล้วเราก็มีความสุขไปไหนมีความสุขเพราะไม่มีภัยไม่มีเวรในตัวของเราเราปราศจากเราละแล้วเราสละแล้วโทษของเรานั้นสิเวนะโพกสัมปทาละเกิดไปในภพใดชาติใดในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราก็เป็นผู้มีโพกสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ตนเป็นคนไม่อดไม่ยากเพศชนายะเป็นคนนะมีช่วงไม่จนเพราะศีลความปกติกายปกติใจใจเรามีความเยือกความเย็นใจเรามีความเบาความสบายเพราะเรามันมีโทษน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วศีลนั้นก็ไม่ได้มากระทบกระทั่งใจของเราเราทำมันใดก็ได้สะดวกมันก็รวยมันด้วยหาไหนก็สะดวกไปไหนก็สะดวกมันไม่คัดไม่ครอบไม่ยุ่งไม่ยากไม่วุ่นไม่วายอะไรสักอย่างเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เราก็ได้ความสนุกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยหนทางจะออกจากทุกข์อันนี้การภาวนากมาเลิกเป็นหัวใจของเราเลิกเป็นทำไมล่ะหัวใจใจมันมีมากมนุษย์นี่มันมีมากหัวใจแต่มนุษย์คนเดียวล่ะสังขารร่างกายมนุษย์คนเดียวแต่หัวใจนั้นหัวใจกระดูกเดียวแต่มันน้อมไปมากเป็นมนุษย์สติสาโนสังขารร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสติสามมันเป็นยังไงล่ะคือมันไม่มีธรรมไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่ได้จักความครบความนอนไม่กราบไม่ไหว้เมตตาภาวนาอะไรรับอาหารแล้วก็นอนเหมือนกับสุกรเหมือนกับสัตว์นะกิริยานั่นมีแต่งานแต่ร่างกายเป็นมนุษย์อันนี้มนุษย์ทั้งหลายแต่งานอันนี้เมื่อทราบเตโตละร่างกายเป็นมนุษย์ตัวหัวใจเป็นเตมันมีแต่โมโหโทโสยาฆ่ายาปันก่อนจะน้อมขาดข่าวเอาฟ้าล่ะนี่มันเป็นเปรตตายแล้วก็เป็นเปรตล่ะอันนี้เมื่อใช้วิริยะล่ะเป็นนรกคือเราทำบาปทำกรรมมากเข้าหัวใจเรามึนหัวใจเราหนักเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์กุมหัวกุมใจนั่นแหละหัวใจนั่นมันเป็นนรกถ้าเราดับขันแล้วเราจะไปนรกอ่ะหัวใจนั่นเนี่ยต้องสงสัยกระเพาะเราอยู่ตรงนี้มันก็ทุกข์เนี่ยอันนี้มือซาเทโวเธอเป็นเทวบุตรเทวธิดาเป็นผู้มีวิโอตปะหัวใจละอายบาปละอายกรรมโกบาปโกกรรมโกภัยโกเวรท่านเป็นผู้มีใจมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วเป็นหัวใจมีความสุขหัวใจมีความสบายเย็นอกเย็นใจดับขันธ์แล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทวธิดาหัวใจนั่นเป็นอย่างนั้นบอกไว้หาเมสาเทโวเป็นเทวดาเมสาพรหมมา

ก็มีหันทันสื่อใจสว่างมันว่างมัดเป็นอากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรเมื่อเรารับธรรมไปแล้วแล้วก็เป็นพรหมมีพรหมไม่มีพรหมจันทร์มีพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่เป็นมีความเยือกความเย็นความเบาความสบายจิตมันว่างมัดนี่ล่ะมันมาเป็นพรหมเนี่ยข้อเนี้ยมันบอกว่าหันเนมุสสารโตเป็นพาหลานมนุษย์เป็นผู้ปฏิบัติละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาวทานครบธาตุหมดไม่มีครบไม่มีชาติคนละหมดไม่มีอะไรเนี่ยเป็นพาหลาน

0: พบไม่มีชาติคนละหมดไม่มีอะไรเนี่ยเป็นพาลหันมนุษย์หาเมื่อสาพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าแท้ใจเป็นพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดมรรคสารพัดเยยะธรรมทั้งหลายไม่มีที่ปกปิดไม่แจ้งแทงตลอดมรรคเป็นสยามภูโนตัสรู้โองเองไม่มีใครแนะนำคำสอนนี่มนุษย์จะเป็นได้นี่แหละมนุษย์ของเราเป็นได้หลายอย่างแต่ในนี้เราทั้งหลายก็เป็นหลายอย่างคิดดูเราเกิดมาจนถึงที่แล้วนี้แต่ตอนก็เป็นนักเรียนต่อมาเราก็ทำการทำงานเข้าก็เป็นเจ้าเป็นนายเข้าหรือเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเป็นนายสิบเกินนายจ่าหรือนายร้อยนายพันนายคนขึ้นไปล่ะถึงงั้นมนุษย์ทั้งเดียวล่ะคนผู้เดียวในนายคืออาศัยความอบรมและความหน่อมน้อมไปนี่ล่ะเป็นข้อปฏิบัติเท่านั้นเราจึงมาขวัดแต่มาวัดดูเอาตอนนี้ไปวัดดูที่อธิบายแล้วอาจารย์ของเรามีมากจริงหรือไม่จริงตอนนี้นั่งเข้าที่ภาวนาฟังธรรมเพื่อนจะอย่างนั้นแหละไม่มีที่ชดเอาจริงๆนะนั่งเข้าที่ไอ้มังแม่เคยได้บ่อยยังนะเคยได้แม่เคยนั่งไหมเคยบ่อยไหมนะเคย
1: บวชแล้วคร
0: ับ บวชเข้าที่แท้เอานั่งเขาฟังธรรมอันนี้นั่งฟังเทศนั่งขาขวาทับขาซ้ายด้วยเออเอาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ

ุทธังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

่อนพลางเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบัวขาวเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่พื้นน้ำแต่น้ำไม่ได้แปะเปื้อนแม้ฉันใดดูก่อนพราหมณ์เราก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกอยู่ครอบงำโลกอันโลกไม่ได้แปะเปื้อนดูก่อนพราหมณ์ท่านจงทรงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: หลังรอครูบาอาจารย์ก็จะพูดเลยไปเรื่อยๆก่อน ไม่ใช่ค่าเวลาหรอกเวลามันค่าเราไม่มีใครค่าเวลาได้หรอกเวลาเขาก็หมุนก็เวียนเลื่อนไปตามการเวลาของเขาฉะนั้นเวลาก็ล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปสู่ความชรานั่นแหละความเสื่อมทุกอย่างมันก็คงไม่เหมือนเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตมาอยู่ปีที่แล้วกับปีนี้บางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยฉะนั้นปัจจัยก็เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละปัจจัย4ที่เราเป็นมนุษย์ก็ต้องขนขวายให้มันมีอย่างน้อยเราก็ต้องมีพลานามัยนะสุขภาพก็ต้องมีอาหารมาช่วยให้เป็นพลังนะพลังกายถ้ามีพลังกายแล้วก็ต้องมีพลังใจที่จะทำภารกิจการงานนั้นให้ลุล่วงไปฉะนั้นมนุษย์ก็มีสิ่งอาศัย4อย่างพระก็เหมือนกัน4อย่างนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่อยู่ที่อาศัยของอัตภาพร่างกาย แต่ที่อาศัยของจิตของใจเราก็คือธรรมะนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ล่วงลับดับขันไปแล้วเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราณ ปัจจุบันท่านก็ไม่อยู่กับเราแล้วท่านก็ละสังขารไปแล้ว13ปีก็มีแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะต้องอยู่กันอยู่กับความเป็นจริงของเกิดแล้วก็เกิดแล้วใช่ไหมเจ็บแล้วก็เจ็บแล้วแก่แล้วก็หลังจะแก่คำว่าแก่นี่ไม่ใช่ว่าจะต้อง70 80นะแก่ไปตามเวลาแต่ละนาทีเราก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ลงหรือแก่ขึ้นทีนี้เราก็ต้องพยายามประคับประคองสังขารถ้าไม่มีสังขารเราจะทำอะไรได้สังขารมันไม่เอื้ออำนวยอยากจะนั่งอยากจะสวดมนต์อยากจะเจริญจิตภาวนาสังขารก็มาให้อีกไม่เอื้ออำนวยเพราะความเสื่อมความโทรมมันมีแก่ทุกผู้ทุกงามไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราอย่าประมาทในสังขารร่างกายของเราว่ายังมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเวลาถ้ามันทรุดโทรมมันเจ็บมันป่วยมันก็บางครั้งมันก็เตือนเราบางครั้งก็ไม่เตือนเราอย่างเช่นเราร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นหวัดใช่ไหมเป็นหวัดนี่ก็คือเป็นเครื่องหมายเครื่องบอกว่าสังขารสุขภาพของเราเนี่ยมันเริ่มจะอ่อนแอแล้วภูมิต้านทานมันไม่แข็งแรงนะพวกไวรัสก็เข้าสู่ร่างกายของเรา มันก็จะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งมันก็อยู่กับเราชั่วครั้งชั่วขณะในขณะที่เรามีกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงบางครั้งถ้าเชื้อโรคมันมากกว่าเราก็ต่อสู้กับมันไม่ได้ก็ล้มหมอนนอนเสื่อก ข้าโรงพยาบาลบำบัดรักษากันไปส่วนใหญ่เราคิดว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปหาหมอนี่ก็คือเราก็จะกลับมาในสภาวะความแข็งแรงเหมือนเดิมแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นดังที่เราคิดกินยาแล้วจะต้องหายหาหมอแล้วจะต้องดีบางครั้งมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเราศึกษาตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ละมันเป็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนฉะนั้นเมื่อสังขารมันไม่มีพละกำลังที่จะไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสภาวะของจิตสังขารคือจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยสังเกตถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยสังขารเราไม่แข็งแรงเนี่ยจิตสังขารก็มันก็จะเป็นมันก็จะอ่อนตามไปด้วยคือมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดทุกขเวทนาขึ้นฉะนั้นถ้ามันจะสุดจะโทรมจะเจ็บจะไข้ก็ให้เป็นแต่กายสังขารจะจิตตสังขารมันก็ต้องมีพลังของจิตก็คือการที่เรามาฝึกหัดนั่งภาวนากันอยู่ทุกวันนี่แหละเพื่อมาฝึกจิตสังขารของเราไม่ต้องฝึกหรอกเรารู้กันหมดรู้กันทั่วว่าสังขารของเรามันต้องการอะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแค่นั้นเองแต่ถามว่าปัจจัยทั้งสี่นี้มันจะเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอาหารเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอิ่มเหมือนกันแต่บางครั้งไม่เหมือนกันคือเรื่องการให้คุณให้โทษเราก็ต้องพิจารณาฉะนั้นพุทธเจ้านี่เป็นนักปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญท่านก็ให้เลยพานั่นได้ปัจเจกพิจารณาตั้งแต่อาหารเครื่องนุ่งห่มเจนาสนะแล้วก็ยากิฬานเภสัชท่านให้พิจารณาแต่คารวะญาโยมนั้นก็บริโภคไปตามความอยากติดในรูปในรสในกลิ่นเพลิดเพลินไปกับการบริโภคบางครั้งมันก็เกินไปฉะนั้นเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็อยู่กับเรานะโยมทุกอย่างอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้จักใช้เขาให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เราว่ามันมีประโยชน์บางครั้งมันก็ทำให้เราเป็นโทษเหมือนกันทุกวันนี้เราก็จะมีโรคประจำกลัวประจำตัวประจำสังขารเรามากมายเบาหวานไขมันความดันโรคอ้วนโรคไตโรคสารพัดโรคอยู่ในร่างกายของเราคือมันก็เกิดจากการบริโภคของเราก็เหมือนกันรสจัดเกินไปก็เกิดโทษตายเป็นโรคตายเค็มเกินไปมันเกินไปฉะนั้นทุกอย่างเมื่อมีคุณมันก็จะประกอบด้วยโทษมันจะเป็นของคู่กันมีบุญมันก็มีบาปมีกุศลมีอกุศลมีพอใจไม่พอใจมีหัวเราะมีร้องไห้มีสุขมีทุกข์นั่นแหละฉะนั้นเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่เรามาพบพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย เราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรที่ไกลตัวเราเลยเช้ามาเราก็เห็นแล้วบุญแต่บาปเราจะเห็นหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยบาปอยู่ในใจเราฉะนั้นถ้าคิดดีทำดีพูดดีมันก็ไม่มีบาปหรอกถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็บาปบาปก็คืออะไรของแปะเปื้อนที่มันเปื้อน ไม่สามารถที่จะไปซักล้างมันได้ ไม่ใช่ว่าทำบุญชำระบาปมันไม่ใช่ของเปื้อนแล้วเราจะชำระล้างอย่างไรมันจะให้บริสุทธิ์เหมือนเดิมนั้นคงไม่ได้ก็คือของมีตำหนิเหมือนโยมใส่ชุดขาวเนี่ยถ้ามันเปื้อนแล้วโยมก็ไปซักได้แต่ถามว่ามันจะบริสุทธิ์เหมือนเดิมไหมมองตาเปล่ามันก็บริสุทธิ์ถ้าเราไปส่องกล้องให้มีความละเอียดมากขึ้นไปอีกมันก็ไม่บริสุทธิ์อย่างที่เราเห็นดังนั้นใจของเราก็ต้องทำให้บริสุทธิ์อย่าให้แปะเปื้อนศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาใจของเราก็ต้องใช้ภาวนาต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่สักแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นการได้ยินได้ฟังนี่คือทำให้เกิดปัญญาสุตตะปัญญาปัญญาการได้เห็น การได้เห็นการได้มองก็เกิดเป็น ปัญญาจักขุจักขุปัญญา แล้วถ้าใจไปพิจารณามันก็เป็นปัญญาจิตตะปัญญาปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งที่เราเห็นมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ฉลาดจะไม่ทำเรานั้นงมงายไปกับ วัตถุสิ่งของ ฉะนั้นปัจจุบันนี้โลกเรามันเจริญด้วยวัตถุความสะดวกสบายทุกอย่างไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะมาวัดก็ต้องขวนขวาย จะทำบุญอะไรก็ต้องมาวัดจะสวดมนต์ไหว้พระจะมาทำเจริญจิตภาวนาก็ต้องมาวัดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่ตรงไหนก็ทำได้ธรรมะจะฟังตรงไหนก็ฟังได้มันมีความสะดวกและความสบายเอื้อให้เราทำได้ทั้งบุญและทั้งบาปทั้งคุณและโทษก็อยู่ที่เราพิจารณาเลือกเอาว่าอะไรมันทำแล้วทำให้เราเจริญไม่ใช่เจริญในด้านวัตถุสิ่งของเจริญในจิตในใจในการพัฒนาชีวิตของเราฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่ว่าประเสริฐเพราะอะไรเพราะต้องฝึกต้องหัดต้องเรียนต้องรู้ต้องจดต้องจำ ถ้าไม่จดไม่จำไม่เรียนไม่รู้จะรู้ได้ยังไงก็ต้องทำให้มีวิชาอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละไม่ได้ศึกษาถ้าเรามีวิชาแล้วก็จะทำให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเกิดมาต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละโยมตั้งแต่อยู่ในครรภ์โยมก็ต้องเรียนรู้ว่าจะเอาชีวิตให้รอดออกมาให้มันลืมตามองโลกได้ยังไงเกิดมาแล้วเป็นทารกจะทำยังไงให้มันเจริญเติบไวให้มาเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานแล้วก็วัยล่วงแล้วก็วัยโรยวัยโอยทั้งนั้นแหละโยมมันต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละเมื่อเราเป็นเด็กแล้วก็เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งโตขึ้นก็เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสุขสภาวะมัชฌิมาวัยก็ต้องเรียนรู้อีกอย่างแต่ปัจฉิมวัยนี้ต้องเรียนรู้อีกอย่างว่าจะทำยังไงประคับประคองสังขารที่มันทรุดโทรมไปเนี่ยให้มันอยู่ได้อย่างไรก็ต้องเรียนรู้เรื่องการมายืนการมาเดินการมานั่งการมานอนเหมือนกับเด็กเหมือนกันมันก็กลับไปสู่สภาวะเราเกิดมาอย่างไรถ้าเราก็ต้องเรียนรู้ในการพูดการเดินทำยังไงให้ประคับประคองเดินแล้วไม่ล้มไม่ปัจฉิมวัยก็เหมือนกันโยมก็ต้องระมัดระวังในการเดินการนั่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยสติแต่ถ้าอะไรมันครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยอวิชชาครอบงำจิตใจแล้วความมืดบอดก กิเลสเครื่องเศร้าหมองใจครอบงำจิตใจแล้วมันก็ไม่ทำให้เราอยากเรียนรู้อะไรแล้วติดในความสะดวกสบายติดในความสุขด้านสุขไม่ทำให้เราฉลาดความทุกข์เนี่ยทำให้เราฉลาดขวนขวายอย่างเรานั่งแล้วร้อนเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายจะทำไงให้มันเย็นไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมจะทำยังไงก็ต้องหาเครื่องช่วยมาพัดมาเป่ามาวีมาอะไรดูท่าแล้วมันไม่มีอะไรก็ต้องทำอะไรอยู่ทำใจให้ไม่ร้อนนั่นแหละสำคัญที่สุดเลยจะร้อนจะหนาวยังไงก็แล้วแต่เราไม่ทำใจมันก็อยู่ไม่ได้หรอกยอมรับสภาวะทนกับมันดังนั้นถ้าเราไม่มีขันติความอดทนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังนั้นขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสของเราธรรมัญญาก็ใช้ความติขันติความอดทนธรรมัญญาก็ต้องใช้ขันติความอดทนทั้งนั้นแหละโยมคนเราถ้าไม่อดทนแต่โยมไม่อดทนนั่งฟังโยมก็ไม่อยากจะฟังแล้วไม่อดทนที่มันจะปวดจะเมื่อยใช่ไหมดังนั้นทนไม่ได้เราก็ต้องทนที่ไหนทนที่ใจเรายอมรับสภาพสภาวะอันนั้นยิ่งเราปฏิเสธยิ่งเราผลักดันไม่อยากมันก็ยิ่งลุ่มเราทำให้จิตใจเราเร่าร้อนแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆอุเบกขาก็ต้องฝึกนะคำว่าวางเฉยต้องฝึกแต่มันประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ทุกอย่างวางเฉยมันได้ประกอบด้วยปัญญาวางเฉยอุเบกขาต้องประกอบด้วยปัญญาศรัทธาความเชื่อก็ต้องประกอบด้วยปัญญาคือฉลาดรู้ว่าสิ่งที่เราศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรทำแล้วเกิดอะไรไม่ใช่ประสาทที่ว่าเราทำแต่เราไม่ได้ศึกษาเลยมันต้องเปรียบเทียบเรามาฝึกมาหัดมาทำใจสงบมานั่งภาวนานี่มันดีหรือไม่ดีกับแต่ก่อนที่เราไม่ได้เคยฝึกเคยหัดเนี่ยไม่ขัดไม่เกาเนี่ยอะไรมันดีอยู่กันก็ต้องเปรียบเทียบแต่ละครั้งแต่ละคราวที่โยมเข้ามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเจริญขึ้นไม่ใช่มาก็มาอย่างนั้นให้สวดมนต์ก็สวดให้เดินก็เดินให้กินก็กินให้ภาวนาก็ภาวนาแต่ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยไม่มีสิ่งเปรียบเทียบ

ถ้าเรามีสิ่งเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะแยกแยะได้อันไหนมันมีสาระอันไหนไม่มีสาระฉะนั้นทุกคนจะต้องการสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีแต่จะหาดีทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้ 100% ในบุคคลในตัวตนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีข้อไม่ดีบ้างแหละแต่มันมากหรือมันน้อยแต่เมื่อมันดีแล้วมันมีแล้วเราจะทำยังไงคือการแก้ไขไม่จมปากอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีพัฒนามันนะฉะนั้นการภาวนาคือการพัฒนาอะไรพัฒนาจิตใจของเราให้มันใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาใฝ่ทำความเข้าใจถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ได้ไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวอยู่ได้หมดเลยโยมแต่เราไม่ทำความเข้าใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราเห็นที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุว่าทำไมถ้ามีความข้องใจมีความสงสัยอันนี้ก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นนะไม่ให้เราไปบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงฉะนั้นชีวิตของเราเราเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรกินเพื่ออะไรนอนเพื่ออะไรก็ต้องหาเหตุกินเพื่อยังอัตภาพร่างกาย ไม่ให้มันเกิดทุกขเวทนาไม่ให้มันหิวโหยเอาไปบำรุงสังขารร่างกายอวัยวะให้มันเจริญเติบโตให้มันแข็งแรงถ้าเราคิดพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยเขาเรียกเป็นการฝึกฝนปัญญาพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันมีความชำนิชำนาญทุกอย่างฉะนั้นการเจริญจิตภาวนาทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิเนี่ยมันได้แค่ความสงบไม่ได้ปัญญาเนี่ยมันเกิดความสงบสงัดกันนั่นแหละแต่ปัญญามันยังไม่เกิดแต่ถามว่าความสงบสงัดของเราจะรักษาไว้ได้ตลอดวันตลอดคืนไหมมันก็ไม่ได้อีกนะมันก็ต้องมีสิ่งอะไรเข้ามาก็คือจิตของเรานั่นแหละคือความคิดความปรุงแต่งถ้าเรามีสติรู้หมดคิดปรุงแต่งอะไรแล้วก็หยุดอันนั้นจิตดวงนั้นฉะนั้นเมื่อเรามีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างก็คือตัวเรานั้นมีจิตอยู่หลายจิตหลายดวงจิต ก็เลยให้เรามาภาวนาพุทโธให้จิตมันรู้อย่างเดียวให้จิตมันอยู่กับพุทโธเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้ามันมีหลายดวงจิตก็เป็นความวุ่นวายมันก็หาหลักไม่ได้ฉะนั้นการภาวนาก็คือเอาหลักให้จิต มันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละอยู่กับลมหายใจอยู่กับสังขารร่างกายของเราฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับเขาถึงแม้ว่ามันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ จะอยู่ได้ก็ต้องที่เรามาฝึกหัดกันเนี่ยที่โยมเสียสละเวลามาฝึกมาหัดนี่แหละ มาทนปวดทนเมื่อยกันนี่แหละมาไปไหนก็ฝึกมันหัดมันกัดเกากิเลสสนิมที่มันเกาะกินกิเลสที่มันเกาะอยู่ในจิตในใจของเราให้มันเบาบางลงเรียกกิเลสหนานั่นแหละกิเลสหนาปัญญาหยาบนั่นแหละก็ต้องทำให้มันเบาให้มันบางพอเบาบางแล้วก็เหมือนว่าเราไม่ต้องแบกอะไร ไม่ต้องหามอะไรแบกอะไรไว้ไปทางไหนมันก็สบายเบาไม่มีภาระถึงแม้ว่ามีภาระแต่เราก็ไม่ต้องไปแบกมันก็รู้มันทันเนี้ยก็ทำตามภาระหน้าที่ของเราถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนเว
ึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดอันนี้มันเวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนมันกลับตาลับบัดมันตรงกันข้ามถึงเวลากินก็ไม่ตั้งใจกินปากทานแต่ตาก็ทานเหมือนกันนะหูก็ทานเหมือนกันใจก็ทานเหมือนกันฉะนั้นถ้าทำอะไรให้ทำอย่างเดียวมันก็จะไม่วุ่นวายถ้าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็เกิดความวุ่นวายสับสนฉะนั้นก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเองเราไม่อยากให้ใครเขามาว่ามาตักมาเตือนเราเราก็ต้องตักเตือนตัวเราเองแต่เมื่อเรายังไม่มีความสามารถที่จะตักเตือนตัวเองได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นที่เขามองเห็นฉะนั้นคนที่เขาตักเตือนเราด้วยความหวังดีนะเหมือนกับเขาชี้คุ้มทรัพย์ให้เรานะเขาไม่ได้ตำหนิเราเขาไม่ได้อคติต่อเราเขาเตือนเราให้เรานั้นได้แก้ไขปรับปรุงแต่ถามว่าเราจะเปิดใจรับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าฉะนั้นครูบาอาจารย์พระนะก็เป็นนิสัยคือการภาวนาว่ากล่าวตักเตือนเมื่อว่ากล่าวตักเตือนก็ได้แล้วก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธไม่ปลูกพยาบาทจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อไปฉะนั้นถึงเวลาอันเป็นเวลาสมควรเนี่ยเราก็มาขอเข้ามาต่อครูบาอาจารย์แล้วสำคัญที่สุดที่เราจะประมาทพลาดพังไปไม่ได้คือพระรัตนตรัยบางครั้งเราไปกราบพระพุทธรูปเนี่ยแต่ใจก็ไปตำหนิพระพุทธรูปทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ถึงแม้ว่าพุทธรูปนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าแต่ไปองค์แทนก็เหมือนว่าเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าบางครั้งก็ไปประมาทพลาดพังต่อคำสอนพระธรรมบางครั้งก็ไปตำหนิติเตียนพระสงฆ์อันนี้เข้าวัดแล้วเห็นพระมันมีสมณะสารูปแล้วก็ไปตำหนิติเตียนมันก็เป็นกรรมแล้วมันเป็นมโนกรรมแล้ววจีกรรมแล้วมันก็เป็นบาปแล้วมันเป็นความแปลกเปื้อนใจเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวฉะนั้นเราไม่ต้องมองไกลตัวเรามองตัวเราเองรอบๆเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำให้มันสุจริตหรือยังทำให้เป็นปกติหรือยังล่วงเกินละเมิดละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรจะละเมิดฉะนั้นเดี๋ยวที่การส่วนรวมเราก็ต้องมีระเบียบมีวินัยยิ่งอยู่กันมากๆก็ต้องมีกรอบวินัยกว้างๆอยู่ในสถานที่กว้างๆฉะนั้นรวมแล้วมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเรานั่นแหละจะทำบุญหรือจะทำบาปมันก็มีอยู่สามอย่างกรรมคือการกระทำนะมันก็ทำสามีจิกรรมก็คือหมายความว่าทำกรรมอันดีต่อกันขอขมากรรมก็คือขอขมาลาโทษที่ล่วงเกินกายวาจาใจอธิตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเป็นอดีตก็แล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็ดีฉะนั้นมันก็ต้องขอขมาซึ่งกันและกันตอนที่มีการรับรู้มีวิญญาณรับรู้ไม่ใช่ตายแล้วไปขอมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องรับรู้ทั้งสองฝ่ายหรือบุคคลส่วนใหญ่ลงความเห็นไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันมันก็จบกันไปแล้ว
ฉะนั้นทุกวันที่เราเป็นอยู่กันมีเรื่องมีราวกันมีอะไรสารพัดที่มาข้องเกี่ยวกันโดยทางตรงทางอ้อมก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของกรรมคือการกระทำจะเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันแล้วก็ส่งผลไปอนาคตเราก็จะไม่รู้ฉะนั้นเมื่อไม่รู้แล้วเราก็ทำสิ่งที่ป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมบางทีพลั้งไปเผลอไปตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะเรานั้นไม่มีสติขาดสติอยู่ตลอดเวลามีสติบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะนั่นการขอเข้ามาซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีไหมครับว่าไม่มีอะไรติดกันไม่เป็นหนี้กันนะพูดง่ายยิ่งอยู่กันเหมือนอยู่กันในบ้านเนี่ยเหมือนสามีภรรยาพ่อกับลูกแม่กับลูกบางครั้งมันก็ขาดสติพ่อแม่สั่งสอนทีแล้วก็เถียงไม่ออกมาทางวาจาก็เถียงในใจไม่เห็นด้วยตำหนิติเตียนผู้มีพระคุณก็เป็นบาปก็เป็นความแปลกเปื้อนอยู่ในใจของเราของเรานี่ไม่มีใครเห็นเรารู้ด้วยตัวของเราเองบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เปื้อนนั่นก็ต้องมานั่งสงบจิตภาวนานี่แหละก็จะเห็นตรงไหนมันเปื้อนกายกรรมมันเปื้อนวจีกรรมมโนกรรมมันเปื้อนก็ไปชำระล้างซะถึงแม้ว่ามันไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสียเลยหนักก็จะเป็นเบาฉะนั้นบุญกับบาปไม่ใช่มันลบล้างกันได้บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปความดีก็ส่วนความดีความไม่ดีก็อยู่ของส่วนความไม่ดีบางคนบอกท่านทำดีมาโดยตลอดแต่ว่าท่านทำผิดแล้วทำไมความดีของฉันที่ทำไว้มันไม่ช่วยอะไรเลยหรือพูดง่ายๆถ้าดีมากไม่ดีน้อยมันก็จะไม่เกิดผลอะไรที่มันหนักหนาสากรรจ์แล้วช่วงระยะผ่านไปแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันทำดีน้อยทำบาปไม่มากนะเราก็จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนานหน่อยก็พูดง่ายเสวยสุขกับเสวยทุกข์นั่นแหละทำไว้ดีมากก็เสวยสุขมากนานนานปีนานภพนานชาติทำดีไว้น้อยทำไม่ดีไว้มากก็ไปเสวยความทุกข์นานมากมันก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ไม่ต้องพูดกันมากคำสองคำก็บรรลุธรรมแต่สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการจ้ำจี้จ้ำใจย้ำแล้วย้ำอีกยัดเยียดให้แล้วให้อีกตั้งใจรับไม่รับก็ต้องรับรับแล้วรู้ไหมบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ถามว่าได้ไหมก็ได้ก็ได้รับฟังแต่มันอยู่ในใจหรือเปล่ามันเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้หรือเปล่าเหมือนกับเราสวดมนต์ไม่เป็นเนี่ยจำไม่ได้หรอกต้องกลางตำราว่าเราสวดไปทุกวันทุกวันเกิดความชำนิชำนาญมันก็ไม่ต้องดูตำราแล้วมันก็รู้อยู่ในใจของเราหลับตาก็มองเห็นแล้วว่าจะต้องสวดอะไรไม่ต้องไปนึกว่าจะต้องอะไรต่ออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมันก็ไปตามสัญญาความจำได้หมายรู้ความทรงจำถ้าเราทำความดีไว้เรื่อยๆมันก็จะส่งแต่ความดีไว้ในใจคนเราถ้ามีความดีแล้วเนี่ยเมตตามันก็จะเกิดนะมองอะไรก็มีแต่ความสงสารไปหมดไปนึกเห็นใจกัน

คนทำกรรมไว้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเอารัดเอาเปรียบไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการเสียสละดังนั้นผู้ให้เป็นผู้ที่มีความสุขให้แล้วเกิดความสุขดังนั้นต้องฝึกเป็นคนที่ให้ได้ไม่จำเป็นจะต้องให้ทรัพย์สินเงินทองแล้วหรอกให้อภัยใครมาทำอะไรให้เราเราก็ต้องให้อภัยเขาฉะนั้นก็ต้องระวังก็ต้องฝึกสติก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้ว่าทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรพอระมัดระวังระแวกระวังทำอะไรอย่าเผลอสติอย่าขาดสติมันต้องภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละขาดสติเผลอสติก็จิตก็แวบออกไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้อ้าวพอรู้อีกทีก็ดึงเข้ามาอยู่กับการภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเนี่ยภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจนมันสู่ความสงบมันก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ความเยือกความเย็นนั่นแหละฉะนั้นความสุขอะไรก็ไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตสุขอันนี้มันไม่เจือปนอะไรทั้งสิ้นไม่มีอมิตรนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องวัตถุอะไรทั้งสิ้นอาศัยแค่ทำจิตทำใจให้เกิดความสงบเท่านั้นแล้วมันเกิดความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็จะมีปีติเอิบอิ่มผิวหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่านิ้วคิ้วขมวดมองอะไรก็เป็นสิ่งสวยงามไปหมดเลยฉะนั้นเราอยู่กับโลกมันก็มีแง่ดีและแง่ไม่ดีนั่นแหละก็อย่างที่เขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องตั้งป้อมตั้งสติอย่าไปหลงเชื่ออะไรสิ่งที่มันงมงายอย่างที่จะมาว่าศรัทธาแล้วต้องเกิดปัญญาฉะนั้นคนที่ไม่ฉลาดจะต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดฉลาดในการจะโน้มน้าวจิตใจหลอกล่อเราก็คือเอาเหยื่อมาล่อเรานั่นแหละเหมือนคอนเซ็นเตอร์ปัจจุบันเนี่ยเอาเหยื่อมาล่อเรามาหลอกมาลวงเราเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็ไปหลงเชื่อก็เป็นเหยื่อเขาอันนี้เป็นเรื่องของโลกนะโลกกับธรรม8ประการมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนะมีลาภมียศสรรเสริญสุขทุกข์นี่แหละมันเป็นสิ่งเหล่านี้แหละอยู่กับเรานี่แหละฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดบางครั้งเราไปบังคับมันจะไปควบคุมอะไรมันไม่ได้หรอกมันก็ไปตามวาระสัตว์โลกจงเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องหมั่นนะสร้างไปคุณงามความดีก็มาวัดได้ดักการประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็เอาไปใช้ต่อเอาไปสืบสานต่อให้มันอยู่กับกายกับใจของเราคุณธรรมมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราไม่ใฝ่ฟ้าหาสิ่งที่ดีมันก็จะหลงไปกับวัตถุสิ่งของเราก็จะวิ่งไปกระตามโลกตามกระแสโลกนะโลกไม่มีความหยุดนิ่งหยุดนิ่งชีวิตเราก็ไม่มีการหยุดนิ่งชีวิตเราก็เวียนไปเรื่อยนะเกิดแก่เจ็บตายเวียนกันไปเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายแต่ถามว่าจะเวียนมาเป็นมนุษย์อีกรอบนึงหรือเปล่านี้มันก็อยู่ในชาติปัจจุบันของเราเนี่ยที่จะกระทำไว้ยังไงมันก็เวียนอยู่แหละโยมวัฏสงสาร
ฏิจจสมุปบาทวงเวียนวงรอบก็อาศัยการเวลานั่นแหละที่หมุนเวียนชีวิตเราผ่านไปชีวิตเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหละเมื่อหมดลมเข้าหมดลมออกความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีก็เป็นดังท่อนว่าท่อนฟืนไม่มีประโยชน์เอาไปเผาเผาเสร็จแล้วเอาไปฝังเอาไปทิ้งความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ตรงไหนมันหมดไปสิ้นไปแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำเบื้องหลังลูกหลานก็ทรงจำไว้เหมือนหลวงพ่อสนองเนี่ยก็ทิ้งความทรงจำไว้พวกเราแล้ว13ปีแล้วนานไปนานไปมันก็ละก็เลือนก็หลงกันไปต่างคนต่างมีหน้าที่ใหม่ๆก็จะมีคนมากมายมาลึกๆนึกถึงพอนานไปนานไปก็เจือจางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นใครมีเวลาก็มาใครไม่มีเวลาก็ไม่ว่ากันก็ถือว่ายังเคารพรักศรัทธาครูบาอาจารย์ของเราอยู่คงก็เป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมนะมันก็ต้องอาศัยรูปธรรมซะก่อนเป็นเรื่องเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างก่อนต่อไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตนั่นแหละมันเป็นปกติธรรมดาเท่านั้นแหละแต่ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องทำทำให้คนรุ่นหลังรุ่นหลังที่เคยไม่เคยได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ฟังแค่ธรรมะเสียงท่านหรือได้เห็นรูปแต่ไม่เคยได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของท่านตอนที่ท่านมีสังขารร่างกายอยู่ฉะนั้นถ้าเราอยากใครที่จะให้ใครทรงจำเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆฉะนั้นการทรงจำมันก็มีทั้งสองอย่างทรงจำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จำเหมือนกันแหละทรงจำฝังใจในสิ่งที่ไม่ดีและดีก็อยู่ในใจของเราถ้าฝังใจในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดความไม่สบายใจแต่ฝังใจในสิ่งที่ดีๆมันก็เกิดความปิติใจเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นสร้างคุณงามความดีไว้ให้เราเป็นแนวทางไว้ให้พวกเราสร้างสถานที่ไว้ให้พวกเรานั่งให้เราใช้ถ้าไม่มีท่านเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นอาศัยความเสียสละของท่านนำพวกเราคนรุ่นหลังๆพัฒนาจากวัดล้างที่มีที่ไม่กี่ไร่มาทำให้เป็นป่าเป็นที่ร่มรื่นนะพวกเราได้มาใช้อันนี้คือเป็นมรดกธรรมของท่านเท่านั้นแหละท่านก็คือปฐมหรือองค์แรกของวัดสังฆทานที่ได้มาพัฒนานำพวกเราตั้งแต่พระใหม่จนปัจจุบันก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วตั้งแต่ทายกทายิกาคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวปัจจุบันก็ล่วงโรยกันไปแล้วถ้าปัจจุบันนี้คนรุ่นเก่าก็ไม่มีแล้วหมดไปแล้วก็มีแต่พวกเรารุ่นใหม่เท่านั้นแหละแต่มันไม่ซึ้งถึงใจเท่ากับสมัยที่เรานั้นได้เคยมาพัฒนาสถานที่แห่งนี้ต้นไม้แห่งนี้สมัยก่อนก็เป็นท้องร่องไม่มีอะไรซื้อแล้วก็ขยายที่ขยายที่แล้วก็ถมเสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้สมัยยังจำได้ต้นพวกเนี้ยมันยังแค่นิ้วก้อยเราเป็นคนช่วยปลูกช่วยพัฒนาญาติโยมช่วยกันถมทรายญาติโยมช่วยกันปูต้นหนอนเนี่ยมันก็เกิดความดีใจที่ว่าครูบาอาจารย์ทำแล้วคนรุ่นหลังได้มาใช้
ไม่ให้ทำแล้วไม่มีใครมาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ถ้าลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองก็ดำริให้เป็นวัดที่สงบวัดที่เป็นธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติโดยไม่ต้องไปแสวงหาในป่าที่ไหนหรอกเอาตรงนี้แหละเป็นป่าเพราะไม่ต้องใช้เวลามากมาย 4-5 ชั่วโมงไปเข้าป่าเอาตรงนี้แหละให้เป็นที่ร่มรื่นฝนตกก็เปียกฝนตกก็หลบก็ตามธรรมชาติเท่านั้นแหละแดดร้อนก็ร้อนใช่ไหมจะไปเรียกร้องเอาอะไรถ้าอยู่ป่าแต่นี่ก็พัฒนาขึ้นมาให้มีความสะดวกสบายมีพัดลมสบายให้มันสบายกายสบายใจแต่ใจจริงแล้วอยากให้โยมได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆไม่มีอะไรปรุงแต่งเราจะเรียนรู้ว่าลำบากกายมันเป็นยังไงลำบากใจเป็นยังไงทุกข์มันเป็นอย่างไรฉะนั้นทุดงเนี่ยมันทำให้เราอยู่ยังไงขัดเกลายังไงใช่ไหมหลวงพ่อสนองก็เลยไม่ต้องสร้างศาลาเอามันธรรมชาตินี่แหละเพราะเราอยู่กับความสะดวกสบายกันมาโดยตลอดเรามาฝึกจิตมันจะได้ยอมรับเมื่อเราฝึกหัดอย่างนี้เราจะอยู่ตรงไหนก็ได้สบายก็ได้ไม่สบายก็ได้นั่งกับดินนั่งกับทรายก็ได้เหมือนพระเข้าป่าจะไปสบายตรงไหนล่ะโยมถ้าไปหาที่เรียบจะกลางกดกลางอะไรมันจะสบายไหมล่ะบางที่ก็เจอก้อนหินเจอกิ่งไม้อะไรถามว่านอนได้ไหมมันก็นอนได้มันก็หลับได้เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ไปปรุงแต่งว่าจะต้องอย่างนั้นเท่านี้ใช่ไหมถ้าใจยอมรับแล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาไม่มีข้อแม้ฉะนั้นโยมทุกคนเข้ามาวัดสังฆทานคือยอมรับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเรียกร้องก็ยอมรับถ้าทุกคนไม่ยอมรับจะไม่เรียกร้องให้ทานหรือทำนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขาทำไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วครูบาอาจารย์วางรากฐานไว้แต่แรกแล้วใช่ไหมมีระเบียบแบบแผนให้พวกเราเดินตามอยู่แล้วฉะนั้นใครจะมาปกครองก็สบายไม่ต้องปากเปียกปากแฉะไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากโยมมาก็เห็นเขาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นมันก็จบหมดปัญหาไปถ้าเป็นที่ที่เราไปอยู่แล้วเราไม่ได้รับความสะดวกสบายเราก็ต้องโวยวายแล้วนะแต่นี่ไม่ใช่นี่เรามาฝึกมาขัดมาเกามาเรียนรู้ความเป็นจริงมาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ทุกกายทุกใจเนี่ยแหละจะทำยังไงดังนั้นวันนี้เป็นวันครบรอบการละสังขารมรณการของหลวงพ่อสนองที่ท่านมีคุณูปการต่อวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มแนวทางประพฤติปฏิบัติตั้งแต่วัดนี้ไม่มีอะไรเป็นวัดล้างตั้งแต่ที่ดินไม่ถึงไร่คนปัจจุบันนี้พัฒนามาเป็นที่รู้จักเป็นวัดกรรมฐานเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่ได้ลงทะเบียนว่าเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานไม่จำเป็นอันนั้นเป็นแค่ชื่อว่าสำนักวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่มีใครไปปฏิบัติมันก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ไอ้นี่ไม่ต้องปิดป้ายแล้วก็ไม่ต้องมาเขียนว่าวัดป่าเข้ามาก็รู้มันเป็นป่าอยู่แล้วป่าธรรมชาตินะโยมนะไม่ใช่ป่าเถื่อนนะเข้าใจด้วยคำว่าป่านี่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่สงบสงัดเราก็เรียกป่าได้

0: เพราะแม่องค์ประกอบมันคืออะไรมันมีต้นไม้ต้นไม้สำคัญที่สุดมันมีความเขียวมองไปทางไหนก็มีความเขียวโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันก็เขียวมันก็มีความสบายใจเข้ามาแล้วก็ร่มรื่นใจเป็นรมณียสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์ดังนั้นเมื่อถึงคราวครบวันละสังขารจากท่านจากพวกเราไปแล้วเราก็มาแสดงความกตัญญูมาทำบุญให้ท่านจะถามว่าท่านจะรับหรือเปล่าท่านก็คงไม่รับหรอกเพราะท่านมีบุญมากแล้วแต่เราทำไมต้องทำเมื่อเราทำแล้วเมื่อเราตั้งใจทำบุญแล้วมันก็เป็นบุญกับใครแก่ตัวเรานั่นแหละก็ทำให้ตัวเราเองนะแต่เป็นการแสดงออกเป็นรูปธรรมให้คนเห็นว่าเรานั้นมีความเคารพศรัทธาลึกนึกระลึกนึกถึงคุณของท่านถ้าไม่มีท่านเป็นผู้ริเริ่มบากบั่นท่านมาอยู่ไม่ใช่สบายนะโยมอยู่ไม่มีอะไรที่จะเกิดความสบายอยู่หลังศาลาหลวงพ่อโตเล็กๆก็มีนักลงนักเลงมาลองมาขับมาไล่ท่านแต่ท่านก็ทนอดทนไม่ท้อแท้ท้อถอยเพราะท่านมองเห็นแล้วว่าต่อไปอนาคตพระสังฆทานก็เป็นที่ศูนย์รวมแห่งการประพฤติปฏิบัติญาติโยมก็ได้มาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์เมื่อใครเข้ามาแล้วก็ทำแต่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมันได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะจะประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็คืออะไรเอื้ออำนวยร่วมไม้ร่วมมือกันทำกิจกรรมกิจวัตรที่เขาตั้งขึ้นมาฉะนั้นอาตมาก็อนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วหลบๆอู้ๆก็คงไม่มีก็ส่วนน้อยเพราะทุกคนตั้งใจมาฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้มาร่วมกันขอเข้ามาลาโทษต่อพระรัตนตรัยก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทุกองค์ทุกท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรามันจะได้ประโยชน์ทั้ง3ประการบุญใดกุศลใดที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำแล้วบุญกุศลนั้นก็ขอให้เป็นตบะเป็นปรวะปัจจัยหนุนนำให้พวกเรานั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจปัจจัตถะพระทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อสังเกตจะได้หมดไปสิ้นไปในพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอาจารยานุภาพให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจตลอดกาลทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเทพเมินเครื่องเส้นในอดีตกาลนานมาแล้วพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีหลายคนต่างก็พากันประกอบการค้าขายขยายกิจการออกต่างบ้านต่างเมืองต้องเดินทางไปทำการค้าขายไกลๆและก่อนออกเดินทางมักนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บนบานเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ต้นไทรใกล้ประตูเมืองเป็นประจำว่าจะพระคุณพวกลูกช้างจะออกเดินทางไปประกอบการค้าขายต่างแดนขอให้ขายดีหมดร่ำรวยกลับมาโดยสวัสดีพวกลูกช้างจะ

ข้าหมูเป็ดไก่แพะแกะมาเส้นไหว้ท่านทันทีครั้นพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายกลับมาต่างก็ร้องบอกกันด้วยความยินดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเทวดาช่วยเหลือพวกเราดังนั้นต้องแก้บนให้เต็มที่ต้องฆ่าแพะแกะไก่อย่างละ10ตัวไปเลยและแล้วพวกเขาก็เข้าไปไหว้เป็นการบอกกล่าวต่อเทพอีกครั้งว่าพรุ่งนี้จะนำเครื่องเส้นมาถวายฝ่ายเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไทรได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้อนใจรีบปรากฏกายออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่าอย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาด

ออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่าอย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการพวกพ่อค้าย้อนถามท่าทางฉงนยิ่งทำไมล่ะท่านไม่โปรดปรานลูกช้างผู้ยากแล้วหรือก่อนออกเดินทางลูกช้างพากันมาบนต่อท่านไว้ไปประกอบการค้าขายสำเร็จบัดนี้จะพากันมาแก้บนท่านตามสัญญาที่ได้ห้อยไว้เทวดาตอบหนักแน่นชัดเจนว่าถ้าพวกท่านจะแก้บนก็อย่านำสัตว์ต่างๆมาฆ่าเลยเพราะนั่นไม่ใช่วิธีแก้บนที่ถูกต้องมันเป็นวิธีการสร้างบาปให้แก่พวกท่านมากกว่าพวกพ่อค้ายังสงสัยเกี่ยวกับเครื่องสังเวยจึงย้อนถามว่าแต่พวกเราบนไว้ว่าจะฆ่าสัตว์มาถวายท่านถ้าทำตามที่ท่านบอกพวกเราก็ไม่มีอะไรมาถวายท่านจะไม่เป็นการผิดสัญญาหรือและพวกพ่อค้าก็ต้องพากันสงบปากสงบคำและยอมรับโดยดีเมื่อมีเสียงประกาศิตจากเทพว่าเราต้องการเพียงดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นแล้วก็ขอให้พวกท่านเลิกฆ่าสัตว์เสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจหรือไม่พวกพ่อค้ารีบรับคำพร้อมกันเข้าใจแล้วจ้าแล้วก้มกราบท่าทางลนลานเพราะกลัวถูกลงโทษแล้วทยอยกันกลับบ้านจัดแจงดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะเทวดาตามที่ท่านต้องการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เลิกฆ่าสัตว์มาเส้นไหว้เด็ดขาดดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทวดาที่ดีหรือเทพทุกชั้นทุกภูมิที่ดีย่อมไม่รับการแก้บนที่ใช้ชีวิตผู้อื่นมาสังเวยเพราะกลัวคนจะทำบาปอีกทั้งตนก็จะมีบาปติดตัวไปด้วยคนเราก็เหมือนกันคนดีหรือคนฉลาดย่อมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการเส้นไหว้เทวดาเพราะเขารู้ดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มบาปให้เขาอย่างมหันต์ทีเดียว

0: คนช่างคิดคิดเป็นคนวิตกทุกข์ร้อนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า worry ให้ความทุกข์ความมืดมนยิ่งคิดยิ่งปวดหัวฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ถูกขี้หลงลืมหงุดหงิดและเป็นทุกข์ส่วน thoughtful คนช่างคิดนั้นตรงกันข้ามทีเดียวคือทำให้คนมีปัญญาเฉียบคมมีปัญญาว่องไวเหมือนมีดที่ลับอย่างถูกต้องตามวิธีการลับส่วน worry มันเหมือนเอาคมมีดไปเฉือนหินยิ่งเฉือนยิ่งทื่อคนผู้นั้นจะกลายเป็นขี้เถ้อไปในที่สุดคน worry กับคน thoughtful ตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองตนให้อยู่ในพวกคนช่างคิดคิดเป็นคิดให้เป็นประโยชน์และเป็นความสุขผู้มีปัญญาคิดเป็นย่อมหาความสุขได้แม้ในเรื่องที่น่าจะทุกข์จากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ก็เป็นวันที่คุณโยมบุญมาได้สิ้นชีวิตที่วัดสังฆทานของเราโยมบุญมาได้เป็นบิดาเป็นมารดาของแม่ชีโสรสซึ่งเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดซึ่งจะได้ช่วยกิจการภายในวัด

ึ่งมีมารดาและบิดาเป็นนักธรรมะเป็นธรรมะเมืองสุพรรณซึ่งเป็นบ้านเดียวกับอาตมาแล้วก็เป็นญาติกันอาตมาได้ทราบประวัติก็เห็นโยมบุญมาเนี่ยปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่สมัยอาตมายังอายุยังไม่มากหลวงพ่อสังวานเป็นผู้ไปสอนกรรมฐานให้กับคนหนองพนากหนองไผ่ในเมืองสุพรรณพวกโยมบุญมาและโยมตึกซึ่งเป็นสามีเนี่ยให้หลวงพ่อชัยแล้วก็โยมป้าโยมเทียบหลวงพ่อลุงบุญมาได้ปฏิบัติกรรมฐานรุ่นแรกก็ได้ปฏิบัติกันมาตลอดถือศีลอุโบสถวันพระวันธรรมดาก็ทำมาหากินทำไร่ทำนาก็เป็นผู้สัมมาอาชีวะเรียกว่าตั้งตนอยู่ในที่ชอบไม่กินเหล้าเมาสุราไม่เล่นการพนันเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานก็เห็นมาอย่างนั้นตลอดแล้วก็มั่นศรัทธาในการทำบุญกันมากเรียกว่าในเรื่องศาสนานี่ก็เรียกว่าศรัทธาอุปการะสร้างวัดสร้างวาทำบุญที่หนองไผ่ก็วัดทุ่งสารพัดดีโอกาสที่จะได้ทำก็คือก็พวกญาติโยมนี้ก็ไม่เคยทอดทิ้งแต่ที่เห็นมาก็เรื่องปฏิบัตินี้ทุกคนก็ฝังจิตฝังใจปฏิบัติกันมาตลอดก็คงใช้เวลายาวนานจึงการเป็นชาวบ้านก็ปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ทำกันมาตลอดเมื่อมีอายุมากขึ้นก็มีโอกาสได้เข้าวัดมากขึ้นแต่ถึงที่สุดโยมบุญมาก็มาป่วยมาป่วยก็ลูกๆ ก็นำเข้าโรงพยาบาลหมอก็ทางหมอเขาว่าเป็นมากก็ส่งเรื่อยมาก็ลูกๆ ก็พาเรื่อยมาจนถึงจากสุพรรณก็เข้ามาโรงพยาบาลภูมิพลก็มาเจอกับพยาบาลคนของวัดก็อุปการะวันนี้ก็มาด้วยก็ชมเชยว่าคนไข้คนนี้อดทนมาก ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคอะไรมะเร็งเหรอมะเร็งในตับมะเร็งในตับหมอก็วัดความดันเป็นไข้สูงถามคนไข้ว่าเป็นอะไรเจ็บป่วยไหมคุณป้าบอกไม่เป็นอะไรหรอกธรรมดาคนไข้ที่สูงมากๆถึงขั้นร้อนสูงเนี่ยก็จะต้องมีการกระวนกระวายกระสับกระส่ายร้องขวนครางถามโยมบุญมาเขาบอกไม่เป็นอะไรซึ่งทำให้หมอและโรงนางพยาบาลนี้มีความแปลกใจเป็นคนไข้ที่แปลกที่ป่วยแล้วไม่แสดงอาการเป็นผู้ป่วยมีธรรมะหรือว่ามีความอดทนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หมอและพยาบาลมีความสนใจว่าคนป่วยไม่กระวนกระวายนึกถึงหมอต้องการมากคนพยาบาลและหมอเนี่ยพอใจในคนป่วยที่อดทนซึ่งมีกำลังใจป่วยแล้วไม่ร้อง
โหนกวายเนี่ยถือว่าการรักษาเป็นผลดีแต่ก็ความเป็นจริงก็หาได้ยากในโรงพยาบาลคนป่วยก็ต้องมีการทุรนทุรายร้องครวญครางยิ่งเป็นโรคมะเร็งต้องกินยาแก้ปวดกันตลอดเวลาเป็นที่ตับเป็นที่ปอดปวดทั้งนั้นเวลามันเกิดปวดขึ้นมาก็ต้องฉีดยาระงับปวดหรือกินยานอนหลับระงับปวดแต่เวทนาก็ระงับด้วยใจขณะเดียวตื่นขึ้นมาหรือหมดฤทธิ์ยาก็ต้องปวดทุรนทุรายต่อไปเพราะคนไข้ทำใจไม่ได้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่ส่วนโยมบุมานี้เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติมาเล็กๆน้อยๆเพราะทำมายาวนานพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีอะไรที่ตนเองเคยทำมาก็เอามาทำพิจารณาร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารไม่ใช่ของเราก็จะต้องยกขึ้นมาพิจารณาให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเพื่อดับเวทนาหรือแยกเวทนาแต่การทำสมาธิด้วยการกำหนดลมพุทลมเข้าโทลมออกทำเพื่อให้จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่สับสายไปอยู่กับเวทนาก็เป็นอุบายที่จะต้องทำจะเรียกว่าคนป่วยนี่มีอะไรดีก็เอาออกมาใช้หมดภาวนาและพิจารณาทั้งสมถะและวิปัสสนาก็จะต้องเจริญให้เกิดขึ้นในใจในตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วก็จะต้องร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายเพราะเวทนามันแรงกล้าเหลือเกินใครไม่เจ็บใครไม่ป่วยโรคนี้ก็ไม่รู้เพราะคนเราไม่มีใครรู้ได้เรื่องอย่างนี้นอกจากเป็นผู้ป่วยเรื่องความตายก็เป็นเรื่องไม่มีใครรู้ได้นอกจากผู้ที่จะตายหรือผู้ที่ตายเป็นส่วนที่ศึกษาสุดท้ายในการศึกษาอย่างนี้เป็นการที่ประสบพบกับตัวเองฉะนั้นเมื่อโยมมาเป็นนักปฏิบัติก็ต้องนำวิธีการปฏิบัติเนี่ยเข้ามาต่อสู้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่านักกรรมฐานจะไม่มีทุกข์มันมีทุกเท่ากับทุกคนทุกคนเราต้องมีความเจ็บพอกันเหมือนเอาไฟไปเหมือนเราเอานิ้วไปจิ้มไฟเนี่ยเรามีนิ้วไฟมันร้อนมันก็ต้องร้อนเท่ากันทุกคนมันก็ต้องร้อนเท่ากันทุกคนก็ต้องเจ็บเท่ากันทุกคนแต่ว่าใครจะไปอดกั้นได้หรือไม่ถ้าเด็กที่ไม่มีกำลังเอานิ้วไปถูกไฟก็ร้องคร่ำครวญทุรนทุรายแต่ถ้าคนโตเอานิ้วไปถูกไฟคนโตก็ไม่ร้องคร่ำครวญเพราะคนโตมีกำลังในการอดทนแต่เด็กไม่มีกำลังในการอดทนก็ร้องคร่ำครวญเพราะร้อนของไฟทั้งที่ไฟร้อนเท่ากันเจ็บเท่ากันแต่ความระงับทุกข์นั้นต่างกันเพราะมีสติมีกำลังมีปัญญานั้นต่างกันก็เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะมีศีลมีสมาธิเป็นกำลังเมื่อเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นมาอย่างแสนสาหัสอยู่ในกายนี่มันจะแตกจะพังแล้วโรคมันกำเริบมีอาการหนักที่สุดเจ็บปวดที่สุดแต่ว่ากำลังสติกำลังสมาธิมีมากก็สามารถจะทนต่อความเจ็บปวดโดยที่ไม่แสดงออกได้การอดทนนั้นทำให้ระงับดับเวทนาไปโดยที่ไม่แสดงออกแต่คนที่เป็นโรคอย่างนี้เหมือนกันเป็นเจ็บปวดเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิมาก่อนเขาไม่มีความสงบเขาก็ทนต่อความทุกข์ไม่ได้เขาร้องกวนกวายทุรนทุรายเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเหมือนกับว่าเจ็บร้อยเท่าพันทวีกับคนที่ไม่แสดงออกทั้งที่เจ็บปวดเท่ากันก็เพราะว่าบุคคลนั้นไม่ได้ฝึกใจไม่เคยทำสมาธิไม่เคยเจริญปัญญาไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยพิจารณาขันธ์ห้า
เมื่อเป็นตนเองไม่มีสมาธิก็เจ็บปวดเล่าร้อนไม่ต่างอะไรกับเด็กที่เอานิ้วไปจิ้มไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าหลักของปฏิบัติธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นจึงเป็นทางดับทุกข์เป็นทางแก้ปัญหาความเจ็บความตายในตัวเราทุกรูปทุกนามยิ่งคนใดได้ปฏิบัติมากขึ้นก็จะช่วยตัวเองได้มากขึ้นจะทนต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้นจะทนต่อความเล่าร้อนทางร่างกายและทางเวทนามากขึ้นเพราะการฝึกเนี่ยทำให้เราได้เกิดกำลังและการเข้ามาพิจารณาได้ทันฉะนั้นการทำสมาธิจึงเป็นบาดฐานทำให้เวทนาทั้งหลายนั้นดับเบาบางลงไปและปัญญานั้นก็จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ความเศร้าโศกความล่ำลำลำไผ่หรือความเสียอกเสียใจว่าเราจะต้องตายจากร่างนี้ไปผู้มีปัญญาก็จะพิจารณาเห็นแต่ทุกข์ว่าสังขารนี้เราอยากจะทิ้งมันเหมือนกับคนที่อยู่บ้านเก่าทรุดโทรมผุพังเหลือเกินเราอยากจะไปสร้างบ้านใหม่เราจะเอาบ้านหลังใหม่ราคาดีหลังคาที่มันดีพื้นที่มันดีฝาที่มันปิดบังที่ดีทุกคนไหมที่อยู่บ้านเก่าแล้วผุพังแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะได้ไม่มีใครอยากจะอยู่เขาอยากจะไปอยู่บ้านที่ใหม่ๆซึ่งไม่ผุพังเพราะจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็สะดวกสบายไม่ต้องหวาดระแวงในเวลาฝนตกแดดออกหรือประตูหน้าต่างผู้ร้ายจะเข้ามาทางใดก็ไม่ต้องระแวงเพราะบ้านของเราแน่นหนาคุ้มครองอย่างดีซึ่งเป็นบ้านใหม่ไม่ต่างอะไรที่เราทิ้งสังขารของเราซึ่งเจ็บนอนหายใจก็หายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็เจ็บหายใจเข้าก็เป็นไข้หายใจออกก็เป็นไข้หายใจเข้าก็เป็นมะเร็งหายใจออกก็เป็นมะเร็งทุกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าคนมีปัญญาได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาพิจารณาขันธ์ 5เป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่เรามาได้นานๆเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ควรจะอยู่ควรจะทิ้งสังขารนี้เสียคล้ายๆเหมือนกับคนที่คิดจะออกบ้านเก่าๆตลอดเวลาว่าถ้าเราคืนอยู่ไปมันก็จะพังมันก็จะปุทับพังเราให้เจ็บให้ปวดมากขึ้นเราควรจะรีบออกไปซะก่อนที่บ้านเนี่ยมันจะปุจะพังหรือว่าออกไปหาบ้านใหม่เสียดีกว่าความรู้สึกของพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหรือผู้มีวิปัสสนาญาณก็จะมีความรู้สึกที่อยากจะออกจากบ้านคือกายเราทุกเวลาคือไม่ได้คิดว่าจะต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปคือไม่มีใครปรารถนาจะอยู่ให้ยาวนานไม่มีใครอยากจะปรารถนาอยู่ในสังขารร่างกายที่มีแต่ทุกข์ทุกคนมีแต่อยากจะหนีอยากจะให้พ้นไปนี่เป็นความคิดความรู้สึกของภูมิปัญญาของพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันซึ่งเห็นทุกข์ในขันธ์ 5เห็นทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่กับตัวเราอยู่กับลมหายใจของเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็คิดจะก้าวออกจากบ้านเรือนคือของเก่าคือร่างกายที่เจ็บปวดไปสู่ร่างกายใหม่คือบ้านใหม่บางคนมีปัญญาก็ไม่อยากจะมีบ้านอีกต่อไปเพราะได้บ้านใหม่ก็ต้องเป็นบ้านเก่าอยู่ดีก็ต้องผุต้องพังอยู่เรื่อยๆไปก็ย้ายบ้านไม่รู้ที่สิ้นสุดสักทีก็ไม่รู้ว่าที่จบอยู่ที่ไหนก็อยากจะเข้าสู่นิพพานคือหักล้างออกจากบ้านเรือนเสียเลยไปอยู่นิพพานแล้วไปนิพพานแล้วหมายถึงไม่ต้องอยู่บ้านผุไม่ต้องอยู่บ้านพังไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไข้ไม่ต้องแก่ต้องตายไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจกับการหมุนเวียนของชีวิตเป็นนิสัยของพระอริยเจ้าซึ่งมีคุณธรรมทางปัญญาจึงคิดออกจากสังขารร่างกายที่เป็นทุกข์แต่คนไม่มีปัญญาก็คิดวนกลับมา
อยากจะอยู่กับบ้านเก่าๆเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ไม่มีใครอยากตายหมอก็ไม่อยากให้คนไข้ตายทั้งๆที่คนไข้เนี่ยตายไปแล้วก็ไปขย่าให้ฟื้นขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ไปบีบอะไรปั๊มหัวใจเขาบอกว่าบางคนเนี่ยปั๊มจนที่โครงหักก็มีอะไรเงี้ยความเป็นจริงมันทุกข์เหลือเกินก็ฟื้นขึ้นมาอีกก็มารับทุกข์ต่อไปความเป็นจริงคนที่ดับไม่รู้ความเจ็บปวดนั่นคือคนพ้นทุกข์แต่ถ้าตื่นขึ้นมาอีกให้ฟื้นขึ้นอีกก็รู้จักเจ็บปวดขึ้นมาอีกความเป็นจริงคนเราไม่รู้เพราะหลงยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราก็จะพยายามให้ฟื้นคืนมาเจ็บมาปวดต่อแต่ผู้มีปัญญาแล้วว่าดับไปแล้วเป็นสุขเหมือนคนนอนหลับถ้าไม่ตื่นแล้วสุขตลอดไปคนนอนหลับแล้วพอนอนไปแล้วใครจะด่าใครจะว่าใครจะทุกข์จะร้อนไงคนก็ไม่สนใจเพราะหลับซะแล้วแต่ถ้าตื่นมาแล้วมันก็รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้จะต้องดิ้นรนทำมาหากินทุกต่อไปอีกแต่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันเมื่อคนหลงตัวเองก็อยากจะกลับอยากใช้ฟื้นคืนมาอยากให้หายเจ็บหายป่วยแต่หารู้ไหมว่าสังขารร่างกายคนน่ะมันทำยังไงมันก็ต้องตายทำยังไงก็ต้องป่วยมันหลีกเลี่ยงของจริงอันนี้ไปไม่ได้เป็นสัจธรรมไม่ว่ารูปใดนามใดไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าพระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมาเศรษฐีก็ต้องพ้นสิ่งอันนี้ไปไม่ได้พ้นจากความเจ็บความไข้ความตายในที่สุดอันนี้ไปไม่ได้แต่คนเราหลงบางคนก็อยากจะให้แม่ให้พ่อตัวเองอยู่โอ้ยหาหมอดีๆเพื่อจะให้ออกซิเจนบางคนก็ปั๊มหัวใจถ่ายเลือดถ่ายอะไรแต่หารู้ไหมบางคนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอนไม่รู้สึกรู้สาอยู่เป็นเดือนๆเป็นครึ่งปีก็มีอันนั้นน่ะนอนทนทุกข์ทรมานสังขารมันเป็นทุกข์จนแสดงอะไรไม่ได้แต่คนเราก็หารู้ไหมว่ามันน่าจะตัดกรรมไปด้วยการให้มันสิ้นสุดไปพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดท่านสามารถที่จัดวาระของท่านได้อย่างดับทุกข์พอถึงวาระแล้วพระองค์ก็ไม่คร่ำครวญเรียกว่าพระองค์บอกว่าจะนิพพานพระองค์ก็นิพพานในการเข้าฌานออกฌานตามลมหายใจจนถึงหยุดลมหายใจจนจิตนั้นดับไปหมดแล้วแล้วก็ถอนออกมาเข้าสู่นิพพานพระองค์รู้จักที่จะทำสิ้นทุกข์ให้ทิ้นทุกข์ไปจากสังขารนี้พอท่านอยู่แล้วก็หมายถึงว่าก็ยังต้องเจ็บปวดต่อไปอีกฉะนั้นคนไม่รู้ก็ยังอยากจะอยู่กับสังขารที่เจ็บไข้ได้ป่วยทรมานอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกก็ไม่หายแล้วก็ไม่ตายแล้วคนก็ไม่อยากจะตายมันก็ไม่หายคิดแล้วเหมือนคนเราเนี่ยเกิดมามีกรรมต้องทนทุกข์ทรมานย่ำยีอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายตัวเราไม่เจ็บไม่แก่ตัวเราไม่เจ็บไม่ไข้แต่เราก็เห็นญาติพี่น้องของเราเจ็บไข้พ่อแม่ของเราเจ็บไข้คิดแล้วคนเรามันก็ต้องเห็นกันทุกคนไม่ตัวเราก็เราก็ต้องเห็นญาติพี่น้องเราเป็นญาติพี่น้องไม่เป็นก็ต้องเห็นตัวเราเป็นคิดแล้วมันก็หมุนเวียนอยู่กันอย่างเงี้ยทุกสุขอยู่เนี่ยเห็นการเจ็บไข้ได้ป่วยการทรมานสังขารนี่ทุกคนไม่พ้นในการเห็นรู้กันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องเจริญปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าจงเป็นอย่างนี้ต่อไปเถิดอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยมันเราบังคับไม่ได้มันจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องแก่ต้องตายเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่คนเกิดมาอะไรจะต้องเป็นไปอย่างนี้ใครจะไปร้องไห้ให้น้ำตาเป็นสายเลือดก็ห้ามสิ่งพวกนี้ไม่ได้เพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นกฎเกณฑ์อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกรูปทุกนามหรือทุกหมู่เหล่าสัตว์ที่มีชีวิตมีวิญญาณถึงเวลาแล้วก็จะต้องเป็นมันเนี่ยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถือว่าคนมีธรรมะเนี่ย
เมื่อปฏิบัติธรรมะมีศีลธรรมดีแล้วเนี่ยเหมือนคนได้บ้าน

ทองคำทิ้งบ้านผุผุพังๆแล้วไปเอาบ้านทองคำบ้านถึงงามบ้านถึงดีกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะศีลธรรมเนี่ยเป็นผู้สร้างบ้านในหัวใจเป็นผู้สร้างบ้านเรือนให้งดงามในหัวใจก็เมื่อทิ้งจากสังขารร่างนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ที่ดีกว่านี้ก็ดีกว่าที่จะมาทรมานอยู่ท่านั้นพระอริยเจ้าจึงอยากจะพ้นจากบ้านเก่าๆอยากจะพ้นจากสังขารที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อให้มันพ้นทุกข์เพราะไม่งั้นแล้วก็ในลมหายใจก็จะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวจึงไม่รักไม่ห่วงในสังขารนี้จึงไม่มีความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยจึงถือเป็นหลักปฏิบัติเป็นธรรมดาฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยเราต้องเข้าถึงหลักธรรมต้องพยายามปฏิบัติกันมาตลอดแล้วจะได้ดับทุกข์ดับเวทนาอย่างโยมบุญมาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ปฏิบัติมาพอควรแล้วอาตมาก็ไปพิจารณาแล้วก็ดีแล้วล่ะเราก็อยากเห็นสภาพของญาติโยมที่เป็นอย่างนี้ทุกคนถ้ามันเจ็บมันไข้อย่างไรก็หมายถึงช่วยตัวเองได้คือช่วยอะไรก็คือช่วยทำใจตัวเองให้ไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายอันนี้ก็ถือว่าพอแล้วคือไอ้เรื่องร่างกายช่วยตัวเองไม่ได้พยุงลุกพยุงนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้จักภาวนาดับเวทนาแยกเวทนาไม่ทุรนทุรายอย่างนี้ก็ถือว่าเก่งคนที่ทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสู้กับเวทนาได้แต่เป็นนักปฏิบัติที่มีความสามารถมีความเข้าไปถึงชัยชนะอันนี้ได้ซึ่งเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกแก่หลานให้แก่พระภิกษุและแม่ชีได้ดีมากถือโยมบุญมาจะไม่ได้บวชไม่ได้เป็นแม่ชีแต่ก็ทำใจเป็นพระทำใจเป็นผู้ปฏิบัติได้ดีมากที่น่าอนุโมทนาหรือว่าน่าจะเอาเป็นตัวเยี่ยงอย่างสำหรับพวกนักปฏิบัติทุกคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทำอย่างนี้จะเป็นมหากุศลเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้ปฏิบัติสามารถต่อสู้กับเวทนาซึ่งไม่แสดงออกซึ่งความเจ็บปวดทุรนทุรายอะไรมากเลยยังมากก็แค่พลิกตัวคลางนิดๆหน่อยๆอะไรเป็นเรื่องของสังขารแต่จะไม่แสดงออกทุรนทุรายกระสับกระส่ายก็เพราะว่าส่วนภายในนั้นได้พยายามควบคุมพยายามอดทนไอ้การอดทนเนี่ยถ้าเป็นเราก็คงคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเบาๆเป็นเรื่องที่สุดชีวิตแล้วคนเราน่ะเจ็บอย่างนี้สุดชีวิตที่สุดจะทนแต่ถ้าทนได้เรียกว่าเป็นคนที่มีสมาธิมีสติมีการฝึกไว้อย่างดีวันนี้เราก็ได้มาทำพิธีสวดก็สวดเป็นเพื่อพิธีแต่ความจริงแล้วพุทธเจ้าน่ะท่านฉลาดตั้งศพพระพุทธเจ้านิพพานไว้กลางดงหลังก็ไม่มีสวดมัตติกาบังสกุลอะไรหรอกก็มีหมู่เทวดาน่ะมาสักการะพระภิกษุเข้ามาสักการะมากราบไหว้มาเคารพเท่านั้นเองมาห้อมล้อมมาสักการะมาแสดงถึงเวทมาปรงสังเวชมาปรองสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ยังต้องแตกดับสิ้นไปหรือเรามนุษย์ธรรมดาจะไม่ตายเทวดาเขาโอบแม้แต่พุทธเจ้ายังเข้าสู่พระนิพพานนับภาษาอะไรเทวดาอย่างพวกเราแต่ก็พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงจริงๆนะเราเห็นพระพุทธเจ้ายังกินยังเดินยังนั่งยังนอนอยู่แต่เดี๋ยวนี้ท่านได้ทิ้งสังขารของท่านไปเสียแล้วทุกคนก็มาทำความสังเวชระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเข้ามาห้อมล้อมกัน7วัน7คืนมาสักการะกราบไหว้วนเวียนกันอยู่นั่นแหละแต่พระภิกษุสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายก็แสดงธรรมกันให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาฟังทั้งคืนทั้งวันก็เป็นเรื่องของการเข้ามาใกล้กับความจริงเข้ามาเห็นความจริงในสัจธรรมอันนั้นฉะนั้นเรื่องประเพณีทั้งหลายนี่ก็สืบเนื่องมาทุกวันนี้คนเราก็เลยยึดเอาหลักนี้มาทำกัน
เวลามีการตายก็เอามาตั้งศพเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสวดก็คือเอามาเทศแทนพุทธเจ้านั่นเองเช่นกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะก็มาถือเป็นการบรรยายธรรมบรรยายธรรมะอัศจรรย์ธรรมะซึ่งเป็นยอดของธรรมะธรรมะซึ่งเป็นแสงสว่างไปทั่วโลกที่พุทธเจ้าพิจารณาเป็นแสงสว่างไปทั่วโลกเป็นธรรมะที่หลุดพ้นเป็นธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ซึ่งพ้นจากตัวตนเราเขาพุทธเจ้าได้เทศนาเนี่ยให้ทุกคนได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมก็เอาธรรมะเนี่ยมาบรรยายเทวดาและมนุษย์ได้ฟังแล้วก็เกิดบรรลุธรรมเข้าใจในธรรมก็ได้ดับทุกข์พ้นทุกข์ไปด้วยก็เป็นธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งสุขุมคำภีรภาพมากมายสุดที่จะขนานนับกุศลนั้นได้หรือสุดที่จะขนานนับปัญญาอันลึกซึ้งอันที่พุทธเจ้าเทศนานั้นได้จึงได้มาแสดงในงานสวดศพเพื่อให้กับคนที่มีทุกข์ในการที่มาคิดถึงความตายจากไปจากญาติพี่น้องก็ให้มาฟังธรรมะอันลึกซึ้งในจิตใจก็จะได้น้อมเห็นธรรมรู้ธรรมความจริงจะได้ไม่หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายเข้าใจผิดในสังในขันธ์ 5ในเรื่องของธรรมะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงเป็นงานสวดเป็นประเพณีไอ้ประเพณีนี่ถ้าคนเราเข้าใจมันก็ทำเพื่อให้เป็นปัญญาเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาขึ้นมาแต่คนไม่เข้าใจมันก็หยุดอยู่แค่ประเพณีก็กลายเป็นติดเปลือกไม่เข้าถึงแก่นก็ไม่มองเข้าใจถึงด้านธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เข้าถึงหลักปฏิบัติทีนี้คนเราเมื่อไปติดประเพณีก็ไปยึดกันแค่หลักปริยัติก็สวดกันเป็นประเพณีทำอะไรๆก็นึกว่าจะให้คนตายได้บุญจะให้คนตายได้รับแต่แท้ที่จริงเนี่ยคนตายน่ะแท้ที่จริงคนตายน่ะเขาได้รับตั้งแต่เขายังไม่ตายเขาฟังเทศตั้งแต่ยังไม่ตายฟังสวดอภิธรรมตั้งแต่ไม่ตายเขารับศีลตั้งแต่ยังไม่ตายเขาได้บุญได้สวรรค์นิพพานได้การประพฤติปฏิบัติที่สมบูรณ์ไปทางจิตใจเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ตายตอนตายนี้ก็เป็นเพียงมาเอามาสมมุติเป็นประเพณีกันมันเป็นวันสิ้นสุดของชีวิตที่เราเป็นอยู่กันมาเท่านั้นเองซึ่งแสดงถึงการกรุณาเมตตาที่เคยมีต่อกันกับญาติพี่น้องกับผู้มีพระคุณเป็นการไว้อาลัยหรือเป็นการสร้างกุศลกันอีกครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองแต่แท้ที่จริงคนตายนั้นจบไปแล้วจบไปแล้วตั้งแต่หมดลมได้ทำตัวเองช่วยตัวเองได้ปฏิบัติให้กับตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่หมดลมสุดท้ายนอกนั้นเป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของคนตายใครจะทำไงก็ทำไปเถอะฉันไม่รับรู้แล้วถ้าเขาทำใจเขาเป็นเทวดาเขาก็ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเขาทำใจหมดกิเลสเขาเข้านิพพานแล้วไม่เอาแล้วหรือถ้าเขาทำใจแค่มนุษย์เขาไปเกิดเป็นรูปหลานคนอื่นแล้วถ้าเขาทำใจไม่ถึงมนุษย์เขาก็ไปลงเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นเปรตอสุรกายแล้วแต่ถ้าจิตใจของเขาได้ศึกษาอยู่ในศีลสมาธิเข้าเป็นเทวดาแล้วเนี่ยแต่ในร่างกายที่อยู่นี้ก็เป็นเรื่องแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นประเพณีไปก็ต้องทำเพื่อให้จิตใจทุกคนนั้นได้ยึดหลักในบุญกุศลแล้วก็ได้เห็นความว่าทุกคนเราเนี่ยจะต้องแก่ต้องตายอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้นอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ทำสืบกันมาเช่นบางคนก็ติดยึดเน้นเหนียวต้องทำให้เป็นอย่างนั้นต้องทำให้เป็นอย่างนี้บางทีก็อาจจะผิดเพี้ยนไปก็มีแต่แท้ที่จริงถ้าตามพุทธเจ้าแล้วก็เก็บศพไว้7 วันแล้วก็เผาตามหลักพุทธเจ้าแล้วก็เผาหมดก็เก็บอติกระดูกไปถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไปบูชาในเจดีย์ให้คนมากราบไหว้ถ้าเป็นคนธรรมดาก็เอาไปลูกหลานก็เอาไปเก็บไว้เอาไว้แส
ักการะบูชาเป็นที่ระลึกถ้าเป็นคนอินเดียก็เผาเสร็จแล้วก็ไปลอยลงแม่น้ำคงคาหายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำครั้งสุดท้ายอันนี้วันนี้เราก็ทำเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานแต่กายโยมบุญนาผู้ได้สิ้นชีวิตไปก็ถือว่าแต่ที่จริงอาตมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำครั้งสุดท้ายก็ถือว่าแต่ที่จริงอาตมาในฐานะที่เป็นผู้ดูแลที่นี่ก็คิดว่าสิ่งที่โยมบุญมาได้รับไว้นั่นแหละที่ทำไว้นั่นแหละได้เก็บได้พกเอาไปสมบูรณ์แล้วแต่นี้เราก็ทำเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลต่อหนึ่งให้กับผู้ที่ล่วงลับไปอีกทางตามประเพณีก็ในเรื่องที่เราจะทำงานอันนี้ก็คงจะตั้งศพไปสวด7วันไปตามประเพณีใครจะมาฟังก็มาฟังเพื่อให้จิตใจของเราได้น้อมนึกถึงธรรมะแล้วก็เอาศพเป็นพยานว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำใจอย่างนี้ได้เป็นผู้ที่อดทนเข้มแข็งต่อสู้กับความเจ็บความปวดได้เรามาฟังสวดฟังธรรมเราก็จะได้มีจิตใจตั้งมั่นเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นวันที่3คืนที่3ของการสวดอภิธรรมให้แก่คุณโยมบุญมาซึ่งคืนนี้ก็มีญาติจากไกลๆได้มาฟังสวดก็มาจากสุพรรณบ้างมาจากเมืองนนท์มาจากกรุงเทพก็เรียกว่าอยู่ไกลก็คงจะมีเวลาน้อยการที่เราได้มาฟังสวดพระอภิธรรมในคำสอนพุทธเจ้าอภิอะแปลว่าไม่อภิธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายทำที่ไม่มีทุกข์คนฟังสวดแล้วก็จะดับทุกข์ได้คนสวดก็ดับทุกข์คนฟังก็ดับทุกข์ดับทุกข์จากความยึดติดว่าเราไม่น่าจะต้องตายจากกันคือคนเรามีความหลงจึงได้ยึดว่าทำไมเราจะต้องตายจากกันอันนี้เป็นคำค้นหาของมนุษย์ที่ค้นหาอยู่ทุกวันว่าทำไมจะต้องตายจากกันไม่ตายไม่ได้หรืออยู่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันไม่เจ็บไม่ได้หรือไม่แก่ไม่ได้หรืออันนี้ทุกคนก็ถามแล้วก็ได้คำตอบว่าไม่ได้คำอภิธรรมแปลว่าเป็นปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถธรรมสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามธรรมในรูปของบุคคลในรูปของบุคคลก็จะต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นวัฏฏะเวียนวนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบไม่จักสิ้นเป็นคำตอบของอภิธรรมว่าเป็นปรมัตถธรรมที่ไม่ตายก็คือธรรมอภิธรรมท่านนั่นเองนอกนั้นตายหมดธรรมอภิธรรมเป็นธรรมที่ยกพ้นจากทุกข์ธรรมที่ไม่ตายธรรมะไม่ตายแต่ธรรมอย่างอื่นเป็นธรรมที่ตายธรรมที่อยู่ไม่ได้เพราะสังขารคนนี้อาศัยด้วยข้าวน้ำเกิดจากน้ำเกิดจากข้าวเอาข้าวเติมไปเติมไปอ่า

น้ำเติมไปลมเติมไปไฟเติมไปพอใช้ไปนานๆก็เหมือนรถเนี่ยถือจะใช้น้ำมันถือจะใช้ไฟเติมไปเติมไปนะเข้ามันเก่าใช้มากขึ้นนะขึ้นซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ไม่ไหวก็ต้องทิ้งต้องเข้ากุฎังยุบสลายไปรถก็อายุก็ไม่เกิน10ปี5ปี20ปีก็หมดเพราะมันใช้ทุกวันก็ใช้คนเราก็เช่นเดียวกันก็ไม่เกิน80ปียังมากก็ไม่ถึง100ปีก็ข้าวสุกขนมสดก็เหมือนน้ำมันกิโลเหมือนน้ำมันเครื่องเหมือนน้ำมันโซล่าบินซินลมหายใจก็เหมือนเติมลมเข้าไปทางธาตุไฟดินน้ำไฟลมนี่ก็เหมือนเครื่องยนต์ก็ผลที่สุดมันก็เก่าเสื่อมไปพอส่วนไหนเสื่อมก็ซ่อมไปซ่อมมาใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันอย่างโยมมุนาก็ซ่อมเจนซ่อมไม่ได้ก็ต้องหยุดใช้แต่ว่าความจริงแล้วกายเนี่ยเป็นของที่ตายแต่จิตคนเนี่ยตายยากจิตคนยังมีวัฏจักรยังมีโรคมีโกรธมีหลงไม่ตายง่ายตายแต่เพียงกายผู้ที่จะตายจริงๆนั่นคือเข้าถึงอภิธรรมคือหมายถึงเข้าถึงสัจธรรมกิเลสมันตายกิเลสตายแล้วจึงจะเข้าถึงธรรมไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาเจ็บอีกไม่ต้องมาทุกข์อีกฉะนั้นเมื่อธรรมะเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นก็เข้าใจเรื่องสังขารก็ตัดความหลงว่าอ๋อจำเป็นจะต้องแก่จำเป็นจะต้องเจ็บจำเป็นจะต้องตายทุกคนเราแต่นี้ก่อนจะตายทำอย่างไรดีก็เกิดปัญญาที่ตอนจะตายที่เราจะเดินทางไปสู่เบื้องหน้าเนี่ยถ้าชาติหน้ามีจริงแล้วเราจะเอายังไงเราทำบุญเตรียมเสบียงเดินทางไว้พอแล้วยังทานเราให้เป็นไหมทานเราให้ถูกต้องพอได้ยังเสียสละตัดความตนีความโลภได้มากแค่ไหนศีลเรารักษาให้ใจของเรามีความสงบมีความบริสุทธิ์แค่ไหนสมาธิเราทำหรือยังเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าหรือยังเราเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าหรือยังเราเข้าถึงพระอรหันต์แล้วหรือยังถ้าเรายังเข้าไม่ถึงแล้วเราก็ยังไม่มีเสบียงไม่มีกำลังไปข้างหน้าเราจะทำยังไงคนที่ไม่มีฐานศีลภาวนาก็เหมือนคนตาบอดคลำทางไปไม่ถูกไปในทางมืดคนที่เข้าถึงศีลฐานภาวนาก็เหมือนคนตาดีเดินทางย่อมมีแสงสว่างมองเห็นไปหรือว่ามีทั้งตาดีแล้วก็มีเสบียงที่จะเดินทางไกลได้คนไม่มีศีลฐานภาวนาก็เหมือนคนตาบอดไม่มีเสบียงเดินทางด้วยแล้วตาก็ไม่เห็นด้วยฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจึงเป็นแสงสว่างเป็นเสบียงในการที่เราจำเป็นจะต้องเข้าถึงเพราะคนเรานะไม่ใช่เรื่องตายไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องเจ็บไม่ใช่เรื่องพูดกันเล่นมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความเจ็บไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นความแก่ไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นความตายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นมันเป็นเรื่องของทุกข์ที่พบกับครอบครัวเรากับตัวเราก็ทุกข์เพราะเราจากกันการที่จากกันเพราะเราเคยคุ้นเคยอยู่ด้วยกันเราก็ไม่อยากให้จากกันเพราะความรักความผูกพันมันทำให้เราหลงยึดว่าเราจะต้องอยู่กันไปตลอดเพราะจากกันทิ้งก็เสียใจทิ้งคนเรามีญาติพี่น้องมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความพลัดพรากจากกันมากเท่านั้นเพราะ
คนเรายิ่งไม่เข้าหาธรรมะยิ่งไม่สนใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติไม่ตัดความหลงแล้วเนี่ยก็มีทุกข์ใจมากพอเวลาเป็นอะไรขึ้นก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายเพราะคิดว่าไม่ควรจะตายไปตอนนี้แต่ที่จริงคำสอนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เตือนสติพวกเราว่าให้ทำบุญให้ทานให้ทานเนี่ยจะเป็นพลังส่วนหนึ่งทำให้เห็นว่าคนที่ตายไปแล้วไปดีคนที่อยู่ก็ทำความดีให้ไปก็เลยอบอุ่นใจไม่เศร้าโศกเสียใจและคนที่ตายก็จะตายไปดีในเมื่อตัวเองให้ทานตัวเองรักษาศีลตัวเองเผื่อภาวนาไอ้การที่ภาวนานะเป็นการดับทุกข์ชั้นยอดที่ทำให้โยมนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยเป็นการแก้ตัวเองเป็นหมอวิเศษเวลาเจ็บแล้วยังโยมบุญมาเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานแล้วโยมบุญมาก็คงทนไม่ไหวอาศัยที่ได้ฝึกอบรมกรรมฐานมานานยาวเนี่ยก็ได้หลักอันเนี้ยเอาไว้ดับเวทนาความเจ็บความทุกข์เร่าร้อนในกายในใจก็จึงดูแล้วก็สงบไปได้ก็มีประโยชน์ปฏิบัติธรรมะนี่มีคุณอันมหาศาลได้ประโยชน์ในชาตินี้ได้มีความอดกลั้นต่อทุกขเวทนาต่อความลำบากต่อการรักความหวงต่อการอะไรอาวรเพราะเราจะต้องจากกันอย่างเนี้ยซึ่งไม่มีใครยอมแล้วก็ต้องต่อสู้กับเวทนาอย่างมากพอมีสมาธิแล้วทุกคนก็มีปัญญาที่เข้าไปพิจารณาว่าขันธ์ 5ร่างกายเราเนี่ยมันต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งเลยต้องทุกข์อยู่ต่อไปถ้าทิ้งเพื่อจะได้แล้วก็เป็นสุขแล้วก็โวปะสโมสุขโขดับทุกข์เสียได้เป็นสุขหนอคือดับใจเสียได้เป็นสุขหนอถ้าใจนี่มันรู้คนเราเนี่ยถ้ายังไม่ดับใจไปเนี่ยมันรู้เจ็บรู้ปวดรู้หิวรู้ร้อนรู้ก็หายแต่พอวิญญาณดับปุ๊บหมดลมปุ๊บไอ้โรคนั้นมันหายไปด้วยความรู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้หิวรู้ก็หายมันหมดมันก็นอนอยู่เฉยทุกดับเขาเรียกว่าทุกดับโวปัสโมสุโขดับเสียได้เป็นสุขหนอแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าดับใจดับเสียก่อนตายเนี่ยทำไมถึงว่าเราดับความหลงเสียได้เราเห็นความจริงคือทำใจให้สงบเสียได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสุขใจแต่ดับที่สุดก็คือการดับวิญญาณก็คือการไม่รับรู้จิตออกจากร่างไปแล้วก็มันก็ไม่รับรู้เหมือนคนนอนหลับทีนี้คนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้พอเราหลงว่าเรายังไม่ควรจะตายจากกันเราก็ไม่ได้พิจารณาความตายเป็นเรื่องของจำเป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบพบกันตลอดชีวิตคนไม่อยากนึกเรื่องนี้เพราะไม่มีความสุขอยากจะนึกแต่เรื่องทำมาหากินเรื่องเที่ยวเตะหาเรื่องสนุกสนานเรื่องหาเงินหาทองไปนึกถึงเงินเป็นเรื่องความสำคัญไปก็เลยไม่อยากจะนึกไอ้เรื่องตายไอ้ความตายนี่จะนึกกันได้กระทิงโน่นเนี่ยเราจะตายหรือว่าญาติพี่น้องตายก็นึกกันกระทิงแต่เราก็ไม่เคยนึกเข้าหาตัวเองก็ไม่นึกว่าเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่แต่ความเป็นจริงคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่คนแก่ตายก่อนโดยมากก็หนุ่มสาวตายเยอะเพราะว่าไอ้คนแก่ตายเนี่ยก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่หรอกเพราะผ่านโลกมาเยอะแล้วก็บางทีลูกหลานก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่หรอกเพราะเห็นว่าเป็นคนแก่แล้วก็จะต้องตายก็ไม่ค่อยเสียใจไม่ค่อยเล่าร้องกันเท่าไหร่ไอ้คนตายก็ไม่ค่อยเสียใจยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ไม่เสียใจเลยแต่ลูกหลานก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าก็ถึงวัยแล้วถึงวัยแต่ว่าถ้าคนหนุ่มสาวตายสิเด็กๆตายหนุ่มๆสาวๆตายเนี่ยโอ้ยเสียอกเสียใจกันมากไอ้คนเจ้าของเองก็ไม่อยากจะตายเพราะว่ามันไม่ใช่วัยตายคิดว่าควรจะอยู่ได้ไม่น่าจะตายไอ้ความหลงตัวเองเนี่ยทำให้ทุกข์มาก
ทำให้จิตไม่ไปสู่ความดีทำให้อดทนต่อเวทนาไม่ได้ทำให้เล่าร้อนทำให้เป็นทุกข์เพราะยังไม่ยอมตายแต่ถึงเวลาตายแล้วคนหนุ่มสาวเป็นทุกข์มากกว่าคนแก่ตายแล้วพี่ที่ญาติที่อยู่ก็เสียใจมากกว่าคนที่แก่ตายถ้าตายทั้งยังเด็กๆด้วยยิ่งเสียใจมากใหญ่พ่อแม่พี่น้องเพราะคนเราคิดว่ายังไม่ควรถึงข่าวตายเพราะการที่เราไม่เคยคิดในตัวเราเนี่ยเราก็ทำให้เราหลงยึดติดเราโศกเสียใจเกินไปเรื่องมากมายทุกวันนี้คนเราก็หนีความจริงไม่พ้นพอไม่ได้ปฏิบัติไว้ยิ่งมีทุกข์มากจึงว่าหนุ่มสาวผู้มีอายุน้อยๆเนี่ยก็ควรเข้าหาธรรมะก่อนควรรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจปรงสังขารให้เป็นว่านี่ไม่ใช่ของเราผมนี่ไม่ใช่ของเราเล็บไม่ใช่ของเราฟันไม่ใช่ของเราหนังเนื้อนี่ไม่ใช่ของเราโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยเราอาศัยของพ่อของแม่ให้มาเราอาศัยอยู่ไม่เกิน100 ปีเราก็หนีทิ้งหรือว่าบางคนก็ใช้ไม่ถึงเพราะกรรมมาตัดหลอนบางคนนี่กรรมมาตัดหลอนต้องอายุสั้นคนที่อายุสั้นนี่เพราะอะไรเพราะชาติก่อนไม่รักษาศีลไม่ให้ฐานไม่เจริญภาวนาอายุชาติจึงสั้นครันตายตั้งแต่อยู่ในครันมารดาบ้างออกมาตายบ้างอายุยังไม่เกินถึงกลางวัยก็ตายบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บป่วยหรือไม่มีก็ตายก็หมายถึงว่าบุคคลนี้ไม่ได้เจริญศีลทานภาวนาไว้แต่ชาติก่อนมาชาตินี้ก็อายุสั้นแล้วชาตินี้ก็ไม่เจริญเมตตาเป็นคนหลงตัวเองไม่ได้รีบทำบุญไม่ได้บวชไม่ได้เรียนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สนองเคราะห์จอตะไม่ได้สนองเคราะห์ตัวเองคือไม่ได้สร้างกุศลตกอยู่ในความประมาทก็เลยอายุสั้นสั้นทั้งที่ชาติแล้วมาทั้งชาตินี้จึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหนุ่มสาวจึงตายก่อนคนแก่กันมากทุกวันนี้ฉะนั้นเราก็ควรเข้าหาความจริงหรือการพิจารณาว่าทุกรูปทุกนามไม่มีความตายไปไม่พ้นให้รีบทำความดีแล้วก็รู้จักบาปบุญคุณโทษไปบ้างการที่มามีการตายเนี่ยพอแม่ตายเราก็ถือว่าเป็นการตอบสนองคุณเป็นการผู้มีพระคุณแต่ผู้มีพระคุณที่เราจะตอบสนองได้เนี่ยก็มีสองอย่างที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้สำเร็จได้ในชาตินี้ได้ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างไรเราก็เลี้ยงดูอย่างนั้นแม่พ่อเนี่ยแม่นี่ลำบากมากอุ้มท้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายตัวเองจนหมดสิ้นทั้งเลือดเนื้อทั้งกายใจให้แม่แต่หน้าตาก็คลายพ่อคลายแม่แล้วก็ให้แม่แต่ความรักเลี้ยงดูทรัพย์สมบัติทั้งปวงก็ยกให้แต่พูดถึงแค่ร่างกายนี้พ่อแม่ก็ให้เราเป็นหนี้บุญคุณตลอดชีวิตไม่หมดตราบใดที่ร่างกายของเรายังอยู่ก็เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงบอกบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่มีอะไรที่จะทดแทนให้หมดสิ้นทีนี้สิ่งที่เราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดสิ้นได้ก็คือพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงดูตอบแต่เราจะทำให้พ่อแม่เหมือนกับเราทำให้พ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ทำเราไม่สำเร็จเพราะพ่อแม่ทำกับลูกโดยไม่รังเกียจเลยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำเช็ดถูให้โดยไม่คิดอะไรด้วยความรักด้วยแต่ลูกนี่จริงๆทำไปก็ไม่เต็มที่ไม่ค่อยมีใครจะทำกับพ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ทำเราแต่ก็ยังดียังรู้จักตอบแทนอันนี้ถือว่าตอบแทนแบบทางโลกก็ยังไม่หมดถ้าตอบแทนทางธรรมก็คือการบวชเรียนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดนี่บุญคุณนั่นคือต้องนำบวชและนำพ่อแม่เนี่ยเข้าปฏิบัติธรรมให้พ่อแม่ได้เข้าถึงโสดาบันมีศีลธรรมแล้วพ่อแม่ไม่ตกนรกนั่นเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดา
บนดาวดึงเนี่ยบนดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยเอาอภิธรรมเนี่ยไปเทศให้ฟังเอาบทอภิธรรมเนี่ยไปเทศให้ฟังถึง3เดือนแล้วหมู่เทวดาแล้วผู้ฟังนั้นก็บรรลุธรรมพระพุทธมารดาฟังอภิธรรมจบก็บรรลุเป็นโสดาบันไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เรียกว่าคนทุกข์มีทางไปนิพพานอีก7ชาติอีก7วาระแล้วก็โปรดลงมาโปรดพุทธมารดาโปรดพุทธมารดาเสร็จแล้วก็ลงมาโปรดพุทธบิดาให้ได้อนาคาอรหันต์อีกตอนยามจะสิ้นก็เท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้สำเร็จก็มีพระสมัยพุทธเจ้าที่พยายามที่จะสอนดึงพ่อแม่ให้ไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานอันนี้เรียกว่าบวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่การที่ให้พ่อแม่ได้ทำบุญให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนานี่คือการตอบแทนบุญคุณหมดสิ้นคือตอบแทนทางโลกคือการเลี้ยงดูบิดามารดาแต่ตอบแทนให้ถึงซึ่งทางดับทุกข์คือพ้นกรรมพ้นเวรได้ก็ต้องชักนำพ่อแม่นี่ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้จึงจะตอบแทนบุญคุณได้สิ้นสุดตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถ้าตามมนุษย์ธรรมดานี่คนไม่เข้าใจก็นึกว่าซื้ออะไรมาฝากพ่อแม่แล้วก็คงได้ตอบแทนแล้วคนอย่างนี้ไม่มีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เท่าไหร่เลยน้อยคนโดยมากก็มีครอบมีครัวก็ทิ้งพ่อแม่หมดนานๆจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งบางทีบางคนก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่กับมาเอาของพ่อแม่ไปเสียอีกบางทีมีลูกมีหลานมาฝากให้พ่อแม่เลี้ยงอีกถ้าเท่ากันมีหนี้บุญคุณกับพ่อแม่มากเกินไปพ่อแม่นี่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกเปรียบเหมือนพระพรหมของลูกเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์วาจาสิทธิ์บอกให้ลูกเจริญก็เจริญตามปากถ้าลูกคนไหนกตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็จะมีความเจริญฉะนั้นจึงว่าทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยเหมือนทำบุญกับพระอรหันต์พุทธเจ้าท่านยกย่องเลยว่าทำบุญพระอรหันต์มีอานิสงส์มากกว่าทำบุญคนธรรมดาทำบุญกับพ่อแม่นี่ก็มีกุศลมากมากกว่าคนธรรมดาถือว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งฉะนั้นพิธีงานศพก็จึงได้นิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเพื่อจะได้ยกย่องตามอย่างที่พุทธเจ้าได้ไปเทศนาแทนข้าวป้อนน้ำนมให้บิดามารดาบนดาวดึงก็เลยเอาอย่างนั้นมาทำเอาอย่างนั้นมาทำแต่นี้คนที่จะเป็นพ่อแม่ก็จะต้องพ่อแม่จะต้องได้รู้คำสวดคำสอนนี้ไว้ก่อนจึงจะได้ผลได้ปัญญาอันนี้ฉะนั้นเราก็เวลาเราเข้าวัดเราควรจะศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าความหมายของการที่เรามาฟังเนี่ยมีความหมายอย่างไรจึงว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นบุญให้เกิดความสุขใจความสุขใจคือการเรามาสวดมนต์ไหว้พระให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำให้คนสุขใจนี่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมาธรรมของความดีให้เกิดความดีใจนี่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นธรรมที่ของคนโง่ก็เป็นความไม่สบายใจเช่นมีความโกรธความชังมีความโลภธรรมที่ไม่สบายใจเป็นบาปเป็นอกุศลฉะนั้นคนที่จะทำให้เข้าถึงธรรมะก็คือการเข้ามาถึงธรรมจิตธรรมใจมาวัดเราก็ต้องมาหัดฝึกทำสมาธิภาวนาให้เป็นจะได้เอามาพิจารณาขันธ์ 5ของเราว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักขันธ์ 5ไม่รู้จักภาวนาเราก็ไม่ได้เข้าใจถึงอภิธรรมปัญญาเราก็ไม่เกิดเราก็ตกอยู่ในความหลงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะแก่จะตายอะไรขึ้นมาเราจะมีทุกข์อย่างเดียวช่วยตัวเองไม่ได้เลยช่วยตัวเองในยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามเป็นทุกข์ไม่ได้เลยเพราะจิตเราไม่เคยฝึก
อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพบกันทุก

ผลแต่คนเรายังมีความประมาทก็ยังมองไม่ถึงธรรมะข้อนี้หรอกก็ยังต้องปล่อยกันไปก่อนถ้าไม่ถึงวาระจริงๆคนเราก็ไม่รู้ของจริงแต่ยังโยมบุญมาได้ฝึกกรรมฐานได้ปฏิบัติกันมายาวนานพอมาถึงเวลาคับขันจริงๆโยมก็ใช้ธรรมะข้อนี้ช่วยตัวเองได้ช่วยให้ดับทุกข์ได้ช่วยประคับประคองจิตใจให้เบาบางลงก็ถือว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการเข้าถึงอภิธรรมธรรมที่ดับทุกข์ทางใจฉะนั้นญาติโยมที่เรามาฟังสวดเราก็มาฟังให้มันเข้าถึงธรรมะแล้วก็เราก็จะได้ทำจิตทำใจของเราให้รู้

0: กเข้ามาฟังให้มันเข้าถึงธรรมะแล้วก็เราก็จะได้ทำจิตทำใจของเราให้รู้ความจริงว่าตัวเรานั่นแหละที่จะต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราจะไม่ควรประมาทเราจะต้องนึกถึงของเราไว้บ้างว่าเราเมื่อไรนะวันตายของเราจะมาถึงวันแก่วันเจ็บของเราจะมาถึงมันก็ต้องมีกันทุกรูปทุกนามคอยรีบสร้างกุศลความดีไม่ให้หลงลืมถือเราจะทำมาหากินก็ต้องนึกที่จะทำความดีเอาไปบ้างในโลกนี้เราอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามสิ่งที่จะพึ่งเราได้ก็คือบุญกุศลที่เราทำไว้ทำให้ถึงยอดบุญก็คือเข้าถึงปฏิบัติธรรมแต่นี้คนเราพอพูดถึงปฏิบัติธรรมก็รู้สึกมันยากเหลือเกินแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของยากหรอกใจเรารู้ใจเราได้เท่านั้นก็ถือว่าเข้าถึงธรรมแต่ใจเราไม่รู้ใจเราก็เลยไม่เข้าถึงธรรมธรรมะก็คือการรู้จักตัวเองรู้จักใจตัวเองรู้จักสงบใจเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็นั่นแหละคือเป็นรู้จักเครื่องดับทุกข์เป็นการสร้างกุศลอย่างใหญ่หลวงแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมแล้วเราก็หลงตลอดไปเวลามีทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราก็ดับทุกข์ไม่พ้นพอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ำควรเพราะเราไม่ได้พิจารณาขันธ์5เป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาความจริงฉะนั้นเรามาฟังสวดฟังธรรมก็พยายามให้เข้าถึงบุญกุศลทำให้จิตใจของเราเป็นให้เข้าถึงสติปัญญาบ้างพิจารณาเห็นความจริงบ้างแล้วทำบุญในพุทธศาสนาจะช่วยเราได้มากจะเห็นผลในชาตินี้ว่าบุญเนี่ยทำให้เราสุขใจบุญแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวเราได้แก้ปัญหาความวุ่นวายได้ยิ่งสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นมันอยู่ที่จิตใจเราด้วยเอาแล้ววันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากุศลที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นพระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้มีคุณธรรมความดียิ่งยิ่งขึ้นไปกุศลที่เราบำเพ็ญวันนี้เราก็ช่วยกันอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงรับหรือโยมบุญมาธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้งานภาวนาไว้นะโยมนะนั่งไม่ได้ก็นอนนะพุทโธ5นาทีแล้วก็หลับจะได้มีพระเป็นที่พึ่งจะบอกโอ้ฉันยุ่งจังเลยทำไม่ได้หรอกยุ่งก็ยุ่งอยู่งั้นเนี่ยโอ้ฉันเป็นคนยุ่งกลายเป็นคนยุ่งตลอดชีวิตเลยสะสางไม่หมดยุ่งก็ทำยุ่งก็ปฏิบัติเดี๋ยวจะดีไปเองจริงยุ่งมากยิ่งภาวนามากจะกลายเป็นคนหมดยุ่งบุญกุศลก็ช่วยแก้คนให้หมดความทุกข์ได้นั่งไม่ได้ก็นอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลับตายตื่นขึ้นมาก็สบายทำจนเคยแล้วข้างหลังก็สบายก็เป็นคนใจเย็นขึ้นไม่โมโหโทโสมากเท่าไหร
1: ่ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: การเถียงกันย่อมหมายถึงความดิ้นรนจะเป็นฝ่ายชนะย่อมเสริมกำลังให้แก่ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนและย่อมจะผูกพันเราไว้กับความยึดถือด้วยความสำคัญว่าตัวตนว่าสัตว์ว่าชีวะว่าบุคคลพระธรรมคำสอนท่านเวลาพระสังฆปริณายกองค์ที่6แห่งนิกายเสร็จ

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรสบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้เป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชนิโรธรังสีคัมภีระปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: อธิบายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญติดตามอยู่กับตัวของเราคือว่าพญาธิธโมมิพญาจิงนาธิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเรื่องพ้นความเจ็บไข้ก็ไม่ได้มีอยู่กับสามตัวของเราทุกคนพญาธิที่ความเจ็บไข้พญาธิมันคือความเสียดแทงความไม่สบายเป็นเรื่องกระทบกระเทือนเสียดสีสำหรับตัวของเราทุกคนไม่ให้อยู่เป็นสุขสบายได้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามันหาตามเบียดเบียนอย่างนั้นตลอดเวลาหาความสุขสักนิดหนึ่งไม่มีเลยที่ว่าสุดสุดนั้นเพราะของเมาเพราะของหลงแท้ที่จริงมันมีสุดการเจ็บการปวดนอกเข้าใจแต่การเป็นไข้หรือว่าเจ็บหัวปวดท้องถึงกับนอนกับเสื่อกับหมอนจึงเรียกว่าเจ็บจึงเรียกว่าป่วยแท้จริงที่ท่านว่าอาพาธิโกคือเป็นผู้อาพาธนั้นคือความเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาไม่ถึงกับว่าเป็นนักเป็นหนาด้วยคำท่านนอนกับเสือกับหมอนจึงเรียกว่าอาพาธจิตตัวเกิดขึ้นมาจะอยู่ขันนี้ในขันของมารดานอนอยู่ในขันของมารดาอยู่ในท่าเดียวคุดคู่อยู่ในท่าเดียวพลิกแพงเสี้ยนก็ได้ความทุกขเวทนาในที่นั้นไม่มีใครเห็นด้วยตัวของเราเองก็ไม่รู้จักสมุทัยเวทนาคืออะไรก็ไม่รู้จักแต่กลุ้มใจอยู่ในนั้นนั่นมันเรียกว่าเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยอยู่ในนั้นเขาเป็นเวทนาเขาข้อทำไมยิ่งขนาดนักทุกของแข็งเขายิ่งเจ็บยิ่งปวดเมื่ออยู่ในขั้นอากาศก็ละเอียดอาศัยลมหายใจของมารดาก็ล่อเลี้ยงอาหารมันดาไม่มีลมถ้าโรคอยู่ในท้องก็ไม่ระบายออกมาถ้าใส่ลมมันดาระบายออกระบายเข้าเรียกว่าอาศัยลมคนอื่น คนอื่นเด็กคนนั้นเหนื่อยมันก็ต้องเหนื่อยเด็ดตาสุดโสมทุกตาการเจ็บการปวดการเหนื่อยทุกประการมันอยู่กับมารดามันคลอดออกมาแล้วให้ใจลมของเราระบายค่อยสะดวกหน่อยแต่ถึงขนาดนั้นก็การเจ็บการปวดเนื้อถูกของแขนสัมผัสของแขนจึงทุกข์มากถึงกับร้องไห้ร้องห่อการร้องไห้นี่เรียกว่าเวทนาการเวทนาอย่างนี้เรียกว่าทุกข์เรียกว่าอาพาธดูปกติธรรมดาที่เราอาศัยยืนอาศัยเดินอาศัยนั่งนอนเรียนวิญญาณพวกต่างๆคือเปลี่ยนทุกข์เรียกเวทนาเรียกอาพาธยืนเหนื่อยนักก็ต้องเดินเดินเหนื่อยนักก็ต้องนอนก็ต้องนั่งนั่งเหนื่อยนักก็ต้องนอนเปลี่ยนยาบททุกถ้าสี่ยาบททุกยาบทนั้นเพื่อเปลี่ยนทุกค่อยสบายไปหน่อยเปลี่ยนนะครับแต่ละครั้งละครั้งค่อยสักนิดหน่อยก็ค่อยยืดใหญ่อันนั้นเรียกว่าเวทนาอันนั้นเรียกว่าอาพาธไม่มีที่สิ้นที่สุดทุกคนต้องอาพาธตลอดเวลาเพราะร่างกายอันนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งของเวทนาคือเป็นที่ตั้งของอาพาธิโกคือความเจ็บความปวดตลอดเวลาบางคนทำร้ายสนามีเป็นโรคกระแสะทำอะไรก็ไม่สะดวกคล่องแคล่วเจ็บปวดปวดออดแอดแม้จะจะทานอาหารมันก็ไม่รับให้อาหารไม่มีรสมีชาติไม่มีอริยอร่อยตัวใดด้วยส่วนตายถ้ามีทุกข์ทั้งหลายมีอย่างนี้มาพาดทั้งหลายมาเสียบแทงอย่างนี้ร่างกายร่างกายเป็นของงาเวื่อนายเป็นของน่าเกลียดไม่พึงปรารถนาถ้าหากคิดตั้งใจภาวนาเป็นเวทนาเป็นของน่าเกลียดน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้แล้วจิตใจไม่ได้เกาะเกี่ยวเป็นเรื่องรูปกายจิตใจนั้นออกไปมองดูเวทนาอยู่เรียกว่าแยกใจออกจากเวทนาคืออาพาธนั่นแหละเห็นอาพาธมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นได้กายได้รูปนี้มาต้องมีอย่างนั้นทุกคนมีใครที่จะพ้นได้แล้วคือความสลดสังเวช การที่ได้กายนี้มาให้เจ็บให้ป่วยมาให้อาพาธอยู่อย่างนี้อยากจะทิ้งกายนี้เสียสละกายนี้เสียให้มันพ้นเสียพ้นจากกายนี้แล้วไม่ถือกายอื่นอีกต่อไปไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเมื่อไรเมื่อไรก็ต้องเป็นอย่างนี้การจะเกิดจนตายอย่างเดียวกันนี้เห็นชัดอย่างนี้เราก็จะไม่เข้าระยึดถึงยึดหรือไม่ยึดมันก็ต้องเป็นในอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่ยึดแล้วมันจะปล่อยวางหมดเรื่องเพราะเวทนาก็เป็นอย่างนี้ไม่ยึดก็เป็นอย่างนั้นยึดก็เป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ใดมาก้อนกายได้มาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนมันเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องสภาพของกายใจนั่นจะรู้เอกเทศส่วนหนึ่งของมันต่างหากจึงจะหมดทุกข์หมดร้อนบางคนถึงทุกข์มากอยากจะตายมันก็ไม่ตายบางคนไม่อยากตายมันก็ตายเองเป็นเรื่องของกายทั้งคนได้รูปได้กายได้รูปได้กายอันนี้มาแล้วหลงลืมตัวมัวเมาไปมาเข้าใจว่าเรานุ่มเข้าใจว่าเรายังสาวเข้าใจว่ายังสดสวยงดงามเข้าใจว่าเรา

0: จะไม่ตายร่างกายนี้เป็นของยึดทำได้มาแล้วก็ยึดเอาร่างกายอันนี้ไม่สวยก็ว่าสวยไม่งามก็ว่างามมันแก่แล้วก็ยังว่าไม่แก่มันเฒ่าแล้วก็ยังว่าไม่เฒ่ามันเสื่อมโทรมไปทุกวันตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปฏิสนธิความเสื่อมโทรมคือว่ามันแก่ไปทุกวันทุกวันคนเราถ้าไม่แก่ก็ไม่คลอดคลอดออกมาแล้วก็เรียกว่าแก่โดยลำดับนมแก่คนหนุ่มแก่คนเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่ท่านคนกลางคนแก่เท่าชราจนกระทั่งง่อมท่านจะรู้ตัวได้ความมัวเมาประมาทด้วยประการอย่างนี้สิ่งเป็นหน้าสลดทางเวทคนหลงพวกเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่าได้หลงตามตั้งใจพิจารณาเห็นตามเป็นจริงตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่เห็นตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางเรียกว่าตั้งมันอยู่ในธรรมธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นเกาะสำหรับที่จะยึดไว้ไม่ให้หลงเกิดตามสังขารร่างกายซึ่งมันจะแก่จะเฒ่าไปก็เข้าไปตามเรื่องของสังขารร่างกายจิตใจไม่เฒ่าใจไม่แก่จึงจะคนจากคนแก่คนเจ็บคนตายเอาละอธิบายทำภาวนาจะคุยกันนั่งอธิบายฟังแล้วเมื่อวันพระก่อนข้าพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนเราอุทิศชีวิตร่างกายนี้เพื่อบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะร่างกายของเราเมื่อยังทรงชีพอยู่ก็ต้องมอบกายถวายชีวิตอันนี้เป็นเครื่องบูชาบูชานั้นหมายความถึงการบูชาพุทธธรรมประสงค์นั้นเช่นเราบูชาดอกไม้ธูปเทียนเราจะต้องเด็ดออกจากต้นบูชาธูปจุดธูปบูชาเทียนจุดเทียนไม่เสียดายมันจะหมดสิ้นไปการบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เช่นนั้นเหมือนกันตั้งใจมั่นใจของเราว่าชีวิตของเราเป็นมานมนานแล้ว20-30 ปี 40 ปีอะไรต่างๆไม่ได้บูชาคุณพระรัตนตรัยสักทีในพรรษานี้ในเวลาเข้าพรรษาเราจะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการยอมสละทุกสิ่งในเวลานี้เรานั่งสมาธิภาวนา ยอมสละทุกอย่างคนคิดคนนึกที่ส่งสายภายนอกสละหมดปล่อยวางส่งไปสละหมดไม่เอากลับคืนมาตั้งใจตั้งสติสมุทใจแห่งเดียวเราภาวนานาปาสิสมุทจิตตั้งสติสมุทจิตให้อยู่ในอานาปาสติสมุทอานาปาลมหายใจเข้าออกให้จิตแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนึกอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปกำหนดที่ตรงนั้นตรงนี้หรือไม่ไปกำหนดว่าลมอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่หากทำความรู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออกเราจะกำหนดแต่เพียงแค่ลมเท่านั้นว่ามันระบายออกระบายเข้าสติตรงนั้นเนี่ยกำหนดรู้เพียงแค่ลมเท่านั้นเนี่ยแล้วจะจับตัวผู้ที่รู้นั้นอีกทีนึงรู้ว่าลมหายใจเข้าออกใครเป็นคนรู้คือใจเป็นคนรู้เมื่อจับใจได้แล้วลมก็จะหายไปหายไปนิ่งเงียบอยู่กับอาการที่รู้นั้นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าอนาปาสติในผลที่สุดลมก็จะไม่มีอย่าไปกลัวลมไม่มีไม่ตายหรอกเป็นเพราะภาวนาตั้งหากไม่มีลมก็มันดับมันสูญไปยิ่งดีครับถ้ามันตายก็ภาวนานี่ยิ่งดีเราจะไปเสียดายความตายตายได้ครั้งหลายหนไม่ดีแล้วถ้าเราไม่มีมันตายแค่หนเดียวเท่านั้นนะหมดครบหมดชาติไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่หัดสมาธิภาวนาให้ลงตรงใจอันเดียวจับตรงใจเดียวเท่านี้ก็เป็นพอเอาทำได
1: ้นั่งภาวนาทำสมาธิกันคนเรานับแต่เกิดมาไม่มีการเสียสละสักทีครั้งภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดเอาของภายนอกอีกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าพระลาหะเวปัญจคันธาทั้งห้านี้เป็นของหนักแล้วพระลาหะโลจะปุคโลแต่ทุกคนก็ยังไปแบกเอาเป็นภาระอยู่ภาระทานังทุกขังโลกเกผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกมิคิปิตวาขลุงภารังมิยังภารังนาดิยะจงพากันทิ้งภาระนั้นเสียไม่แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ ทุกข์อื่นอีกต่อไปขันธ์ 5ได้แก่รูป1เวทนา1สัญญา1สังขาร1สังขารวิญญาณ1เรียกขันธ์ 5มีเรียกย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกนี้เรียกว่าขันธโลกความเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกเราจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็มันอยู่อย่างเดิมเกิดขึ้นแล้วเมื่อตายไปมันก็ต้องเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนที่อย่างมีเวทนาเป็นต้นไม่ต้องพูดต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางเพราะรูปเป็นของใครของเราเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรเพราะก็ไม่ได้มันหากตนอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายมันก็เป็นตามธรรมดาของมันเราจะไปยึดไปถือก็เท่านั้นจะไปยึดไม่ยึดก็เท่านั้นมีทั้งงานเป็นงานเป็นขาในงานก็ทำนองเดียวกันนี้ถ้าว่าอย่างนี้ขันธ์ 5ของเราทำไมจึงต้องทิ้งขันธ์ 5ของเราทำไมจึงต้องสละอันที่พูดทั้งหลักทั้งหมดลงมารวมในขันธ์ 5ทั้งนั้นเพราะเที่ยงก็ต้องละอยู่ดีๆเพราะเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ต้องละอยู่ดีๆนี่เองมันก็ต้องปล่อยวางดีๆแล้วอย่างเราตายไปขันธ์ 5คือรูปมันก็ต้องทิ้งหมดเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้เวทนามันก็ของหนักหน่วงสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นของหนักหนักหน่วงที่สุดจะเอาไปจะไปเอาสัญญาความจดจำนั่นนี่เอาสังขารความปรุงแต่งนั่นนี่วิญญาณความรู้สึกมาไว้ในตัวของเราหนักที่สุดบางคนหนักจนเป็นโรคเส้นประสาทเป็นบ้าเสียจนตายตรงนี้หนักที่สุดการนำขันหักนี้ไปถ้าเราส่งสาวกหรือตัวเราท่านใจวางหมดขันทั้งห้าท่านปล่อยวางแล้วสบายโล่งอกโล่งใจไม่มีกังวลเกี่ยวข้องไปในที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีกังวลเกี่ยวข้องถึงขันมีอยู่พระองค์ก็ทิ้งขันธ์ทิ้งสังขารของพระองค์ยังไม่แตกดับพระองค์ก็ไม่มีพันธะอะไรทั้งหมดทิ้งหมดทำไมจึงต้องฉันอาหารอยู่เราหากจะมีคนถามต้องตอบว่าต้นไปตามสังขารเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นไปตามเรื่องแต่เป็นแต่สักว่ากิริยาไม่ใช่ธรรมกันจริงจริงจังทำสักแต่ว่าธรรมเป็นกิริยาเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรากระทำตามพระองค์เราแล้วปลอดโปร่งแล้วจึงสอนให้พวกเราทำ

0: อาบเพื่อจะได้เบาอย่างพระองค์มันน้อยนักน้อยหนาผู้จะเห็นด้วยเรื่องเหล่านี้ต้องปล่อยวางมันยากที่สุดเป็นแต่ชื่อไม่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านปล่อยวางได้แล้วท่านจึงสอนให้ปล่อยวางเสียตามพระองค์การถือขันห้าทุกบางคนถือจนเป็นโรคประสาทสนิทกินไม่ได้นอนไม่หลับน้อยก็ภาวะตื่นตกใจก็มีเพราะความถือมันมีมากมานานแล้วบางคนเข้ามาจิตรวมหลงว่าว่างโล่งไปหมดตื่นภาวะตกใจกลัวตายก็มีเพราะความปล่อยวางเมื่อมีที่พึ่งก็ปล่อยวางนั้นมันก็ดีแล้วแต่คนเราตั้งแต่เกิดมาไม่เคยปล่อยวางมีแต่ยึดถือเอาทั้งนั้นไม่ว่าของทั้งนอกภายในกายพอมาพลังงานจิตรวมเข้าเป็นพลังถึงซึ่งจิตดวงเดียวไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดโดยกลัวตายความจริงมันไม่ใช่หมดล็อกตัวผู้กลัวมันยังปรากฏอยู่ถ้ามีผู้กลัวความตายก็จะไม่ปรากฏตัวไม่เคยรู้จักแต่ไม่ได้ไม่รู้จักจับเอาต่างหากตัวผู้กลัวนั่นต่างหากแต่ไม่รู้จักจับเอาผู้กลัวนะ
1: เทศนาให้ฟังมามากมายบางคนอาจจะเข้าใจว่าไม่ได้เทศนาให้ตนฟังก็ได้คนที่ฟังเทศเป็นฟังเทศถูกจะต้องเข้าใจว่าท่านเทศนาให้เราฟังโดยเฉพาะถ้าหากเข้าใจอย่างนั้นแล้วได้ความท่านเทศไม่ได้เทศให้คนอื่นฟังเทศให้เราคนเดียวเฉพาะเราคนเดียวเพราะการเทศนาก็มุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังทุกๆคนหมายความว่าทุกคนจะต้องฟังให้เข้าใจทุกคนหมายความว่าท่านเทศเฉพาะเราคนคนหนึ่งทุกๆคนจึงจะได้ความถ้าหากเข้าใจเราเทศให้คนอื่นฟังเราเลยไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังเข้าใจส่งไปทั้งอื่นเสียท่านสอนให้หัดภาวนาก็เลยเข้าใจไม่ใช่เราสอนเราคนสอนให้เราภาวนาสอนให้คนอื่นต่างหากภาวนากรรมฐานมันมีแล้วทุกคนที่ภาวนากรรมฐานอยู่เฉพาะตัวของเราทุกคนสอนให้ตั้งใจภาวนาสิ่งอื่นใดที่สอนไปมากมายก็สอนให้รวมจิตรวมใจอันเดียวเท่านั้นสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องอะไรทั้งปวงหมดให้เอาใจตัวเดียวเป็นที่ตั้งเพราะใจเป็นบ่อเกิดของทานของศีลของภาวนาบุญ กิดขึ้นที่ใจอย่างเดียวถ้าคนไม่มีใจเสียแล้วคือคนตายแล้วไม่ทำบุญทำทานอะไรก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่ได้เพราะใจมีนั่นแหละจึงคิดจึงนึกจึงสงสารแสวงหาบุญหากุศลรักษาศีลเมตตาภาวนาเพราะใจตอนนั้นมันมีนี่แหละการรักษาพระพุทธศาสนาจะทำบุญสุนทานหวังดีหวังชอบกับใจนั่นแหละมันมีไม่ใช่ค่อยหวังดีถ้าหากใจมีแล้วไม่ทำดีทำชอบคือไม่เห็นใจของตนคิดชั่วทำชั่วคิดร้ายกาจแม้มันคิดโหดร้ายโดยประการต่างๆนั่นเรียกว่าใจทำชั่วเราไม่รู้ตัวจึงรักษาใจไม่ได้ทำชั่วทำทุจริตประพฤติผิดโทษโดยประการต่างๆใจมันพาเราไปพอมันมีสติพอตั้งสติรักษาใจแล้วดูจากหัวใจจิตที่ชั่วจิตไม่ดีก็รู้จักรักษาตัวเพราะคนเรานั้นทุกคนนั้นปรารถนาความดีด้วยกันทั้งนั้นมีคนทั้งไม่มีคนใดหรอกที่จะปรารถนาความชั่วนี่เนยแต่ว่าไม่มีสติมันจึงจะไปทางชั่วคิดทางชั่วทำทางชั่วเพราะนิสัยคนเรามันชั่วมาแล้วแต่ก่อนคือไม่มีสตินั่นเองคันเมื่อมีสติควบคุมจิตก็ตามทางความชั่วไว้ได้ไม่ให้ดึงไปในทางที่ชั่วความขี้เมาคนเมาคนเมาเหล้ามันไม่มีสติไม่มีสติมันก็ไปทางชั่วเห็นนั่นเองว่าสติต้องคุมจิตให้อยู่ในทางที่ชอบสติคุมจิตไม่อยู่แล้วก็เลี้ยวไหลเลอะเทอะพูดประลำประละทำชั่วด้วยประการต่างๆจนถึงที่สุดเพื่อกายนอนถนนอุจจาระปัสสาวะลดต้นลดตัวก็ไม่รู้จักในคนที่สุดเป็นคนดีแก่สุนัขนาฬิกาตูดมัดหันนั่นแหละสติไม่มีคนสติมีเป็นอย่างนั้นมันทำชั่วถ้าคนสติมีแล้วระมัดระวังรักษาตัวอยู่ไม่สามารถจะทำได้พระท่านยังบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดความประมาทดีๆอยู่ก็ทำให้คนชั่วได้ถ้าหาไม่กินสุราก็ไม่ทำชั่วถึงขนาดนั้นเพราะดื่มสุราก็ทำชั่วได้เลยคิดเหลวไหลได้ทุกอย่างพูดจาฟังรำพระราไปทุกสิ่งทุกประการนี่ตัวอย่างนั้นไม่มีสติเป็นอย่างนี้จึงให้รักษาสติตัวนี้ไว้ควบคุมจิตให้อยู่ถ้าหากว่าเราควบคุมจิตอยู่อย่างน้อยที่สุดก็รู้ตัวว่าผิดหรือถูกยังทำยังละผิดไม่ได้แต่รู้ตัวอยู่ก็น่าว่าดีขึ้นรู้ตัวแล้วมันอาย ละอายบาปละอายความชั่วมันก็สามารถที่จะละชั่วได้ค่อยกลายเป็นคนดีมาโดยลำดับการรักษาสติจึงว่าเป็นเครื่องเป็นของนำมาถึงความดีทุกคนมีแล้วสติแต่ไม่รักษาทุกคนมีแล้วมีจิตมีแล้วแต่ไม่รักษาสติมีแต่ว่าไม่รักษาสติใครเป็นคนรักษาสติเป็นคนรักษาจิตสติคือความระลึกได้ถ้าระลึกได้มันก็เกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นมาในที่นั้นผู้ระลึกได้นั่นนะระลึกความชั่วความดีได้นั่นนะมันเกิดขึ้นมาในที่นั้นสติมันไอ้จิตมันคิดมันก็รู้จักความระลึกได้รู้ได้นั่นมันก็รู้ได้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งในทางที่ชั่วจะรู้ได้ตัวใจนั่นมันคิดไปทางชั่วคนเรานั้นมันปรุงมันแต่งในทางที่ออกจากนอกจากตัวเป็นธรรมดาส่งไปนะตรงหน้าตรงหลังไม่อยู่คงที่ถ้าหากสติไม่คุมยิ่งไปไงสติคุมแล้วอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละค่อยดีขึ้นมาจึงว่ากรรมฐานฝึกหัดอบรมกรรมฐานนั้นคืออบรมสติตัวเดียวรักษาจิตตัวเดียวจะหัดวิธีใดวิธีใดทั้งนั้นต้องลงในสติตัวเดียวเรามาหัดกรรมฐานหัดภาวนามีครูบาอาจารย์สอนจงรีบทำเสียหัดทำเสียในเวลานี้โอกาสมีเวลานี้หากนานไปนานไปไม่มีใครสอนไม่ได้อบรมหรือหากมีอุปสรรคขัดข้องมีธุระการงานหรือเราแก่เฒ่าชราหรือเราล้มเราตายเราเจ็บเราป่วยไม่มีโอกาสเวลานี้นับโอกาสดีนักดีงานจงตั้งใจทำกรรมฐานได้พื้นฐานรักษาไม่มั่นคงแล้วไปอยู่ไหนก็ทำได้สอนให้ได้รักฐานเราทำกรรมฐานได้ถึงหากภาระธุระการงานมีมากสักเท่าไรเราใฝ่ใจอยู่เสมอนึกถึงกรรมฐานเสมอหาโอกาสจะถามใจวันหนึ่งทีเดียวเนี่ยนั้นจงตั้งใจศึกษาอบรมฝึกหัดกรรมฐานเพราะสติก็มีอยู่ใจก็มีอยู่แล้วทำให้มันเกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นเองนัดตอนนี้แหละตั้งใจทำความสงบตกลมสมาธิแน่วแน่พร้อมที่จะทำสมาธิทำใจให้สบายสบายทำใจให้ลงเป็นกลางกลางไม่เอียงเอียงไปข้างหน้าข้างหลังอยู่เป็นกลางจุดศูนย์กลางนี่เป็นของสำคัญถ ถ้าหากตั้งมั่นในศูนย์กลางเท่านั้นแล้ว

0: ะเป็นสมาธิอุบายแยกขายอันที่เป็นศูนย์กลางเป็นของสำคัญศูนย์กลางที่นี่หมายความถึงในปัจจุบันลงปัจจุบันในคิดหน้าคิดหลังในทรงตาไปหาได้ทางปวงหมดเวลานี้เราทางภาวนาเราต้องการภาวนาเราจึงมานั่งสมาธิภาวนาทำความสงบเราไม่ใช่ต้องการสงสัยไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายคิดนึกอะไรต่างๆไว้ส่วนอื่นเราออกจากภาวนาแล้วยังค่อยคิดมันยังค่อยนึกวันนี้ทำจิตให้กลางๆเฉยๆลงไปทำใจให้สงบเยือกเย็นลงไปก็จะเห็นอานิสงส์ของสมาธิภาวนาจิตใจกลางตรงนั้นเมื่อวางจิตกลางแล้วจะได้ความสุขสงบแต่ก่อนเก่ามาแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เป็นกลางสักทีจิตส่งไปส่งมาหน้าหลังอยู่เลยอยู่เป็นกลางจึงไม่ได้ความสุขสงบเพราะขานี่ทำใจให้กลางทำความเย็นสงบจะเห็นอานิสงส์ของสมาธิภาวนาตรงนั้นเนี่ยเมื่อทำเมื่อมันจะคิดจะนึกมันออกไปจากกลางนะคิดไปแล้วกันก็ออกไปจากกลางถ้ามันจะคิดจะนึกก็ให้นึกในทางธรรมอย่าสงสัยในทางนอกเพราะเรามาฝึกหัดธรรมคือพิจารณากายคดขั้วในกายในตัวของเรานี่แหละพิจารณาเกสะโอมานาคาทันตาตะโชหรือพิจารณาเพียงอันเดียวก็ได้คำว่าพิจารณาที่ให้ดูให้เห็นให้จิตเพ่งเข้าไปดูเข้าไปเห็นพิจารณากระดูกซึ่งเป็นแกนสารของสังขารร่างกายกระดูกนั้นถึงเนื้อหนังจะหลุดใส่ก็ตามเปื่อยเน่าไปกระชังอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนเปื่อยไปก็ตามแต่กระดูกมันเป็นของทาวรทั้งร้อยร้อยปีพันพันปีมันก็อยู่ได้ฉะนั้นเอาโครงกระดูกนี่มาพิจารณามันด่ามันจะคิดแต่มันคิดไปไม่มันส่งไปตามกระดูกกระดูกมันพิจารณามันตายแล้วมันก็เหลือแต่กระดูกสิกระดูกมันเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่พิจารณาไล่ไปมันติดมันต่อยังไงกันมันอยู่ยังไงตัวไงไล่ไปหมดทุกอย่างมันอยู่อย่างนี้แหละถ้ามันอยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้มันชัดลงไปเห็นแจ้งไปจับในใจแล้วมันจะรวมวูบไปทิมมันรวมก็ให้รวมไปแล้วมันจะวางมันจะวางทิ้งกระดูกรวมไปอยู่ผู้เดียวกันมันต่างหากคือจิตอันเดียวต่างหากถ้ามันออกมากันอย่าให้ส่งไปทางนอกอย่าส่งไปทิ้งเรื่องอื่นพิจารณากระดูกนี่แหละเรื่องอื่นๆเอาไว้ตอนต่างหากเวลาเราภาวนาต้องภาวนาอยู่ตรงนี้แน่ๆอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าภาวนาพากันทำ
1: ที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อย

ก็หมายความถึงเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิจารณามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายของเรานี่มันมีสิ่งใดที่ตายพิจารณาถึงเรื่องมดทุกสิ่งทุกส่วนนี่แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันชามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายไปยังอุดมันเป็นหัวใจเป็นไปทางกลางอกมันอุดตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละ

0: อุ่นไปทางกลางอกนั้นอุ่นตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นมัดแต่ก็ไม่มีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนั้นถ้าไม่มีอบอุ่นแล้วนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจแล้วครับนี่มันเปลี่ยนใจแท้ไปไหนครับนี่ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆนั่นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันใจใจทั้งเรียกลมหายใจทั้งหายใจก็จริงอยู่พ่อมีลมมันไม่ค่อยอยู่ในนั้นถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มาเคยอยู่ในนั้นเรียกว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะจ๊ะคือกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะจ๊ะอันนั้นแหละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่จะรักษาตรงนั้นนะให้อยู่กลางๆนั่นนะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางไปตามเรื่องเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางเมื่อมีสติอยู่เมื่อลมหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเสียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอียงเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นะครับเมื่อมันได้ไปตามกรรมชั่วกันดีแล้วมันจะเกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดก็ไม่มีนั่นจึงต้องให้รักษาตรงนั้นน่ะพิจารณาความตายเบื้องต้นส่วนไหนมันตายมันหมดลมไปมันหยุดในร่างกายไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นน่ะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงๆจังในเมื่อเรามีสติอยู่จิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจตรงนั้นน่ะตรงกลางๆน่ะนะมีสามปัญหาใช่ไหมไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนานั้นเป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปรารถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนาจึงไหนพิจารณาตรงนั้นเนี่ยพิจารณานั้น
1: บางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและปฏิกูลสัญญามันไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นเฉยว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเรื่องชีวิตของเรามันตนตัวชีวิตให้เต็มอยู่อาหารนี่ปุขาลันตังปะขาลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางทวารปากแล้วก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบนั่นก็ของที่ตกลงมาแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำมันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณามันที่เรื่องเรื่องกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดท่านเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ตรงที่แล้วไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันนั่นเกิดสลดทั้งเวทใด

0: หารการกินจนค่อยอยู่ได้ต้องทนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกวันทุกวันจะไหนแต่ไหนมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่นถ้าต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายนั่นแหละต้องตายเพราะนั้นอาหารไม่ค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอคนกินไม่ได้กินนิดนิดหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องแล้วหมดเท่านั้นแหละเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่กับสิ่งอื่นถึงปฏิกูลสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ในของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกลัวจะแตกสลายนั่นมีดีอะไรเราคนเราเราด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าธาตุสี่ก็ปุ๊บตะปุ่งกันธาตุสี่อันนี้ธาตุโผล่ข้างเข้ามาครอบข้างเข้าให้มันเจริญงอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งก็พอได้20 ปี25 ปีอยู่ที่ราคานี้พอสักแล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว30-40 ปีไปแล้วจะมีแต่จะหมดจะเปลี่ยนไปสิ่งที่มีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลี่ยนไปในร่างกายของเราเช่นออกเซลล์ต่างๆมันก็หมดก็กินเปลี่ยนไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามันก็ไม่รับอาหารนะครับสิ่งต่างๆมันหมดไปแล้วเปลี่ยนแรงก็อ่อนเพลียไปมันก็จะกระดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไฟลมการเดินนี่เป็นการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นมาเป็นกรรมฐานหมดพิจารณาไม่เป็นมาเป็นกรรมฐานทั้งนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระดับเป็นกรรมฐานหมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างตัดสินจิตวัตถุภาพจิตอนุสติจิตตาที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุนั้นจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรที่จะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้ที่จริงกรรมฐานนั้นที่พิจารณาอย่างให้พิจารณาเอาสติเนี่ยคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยน้อมมาโนพิจารณาถึงไม่น้อมมันก็พิจารณาเองมันหรอกท่านคุมจิตอยู่แล้วมันคุมจิตไม่อยู่ไม่เป็นพิจารณาเอา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมักเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ
2: จุดหมายของชีวิตคนส่วนมากมุ่งเอาความร่ำรวยเป็นจุดหมายของชีวิตจึงมักกระเสือกกระสนเพื่อความมั่งคั่งทางทรัพย์สินโดยไม่เลือกทางได้คนทุจริตคดโกงจึงมีอยู่ดกดื่นในบ้านเมืองเราตามความเป็นจริงแล้วเราพอยืนยันได้ว่าสังคมที่เห็นว่าความมั่งคั่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตหรือการงานนั้นคือสังคมที่มีพลเมืองโง่เขลาไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงของชีวิตและไม่รู้ว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเขาแทบไม่รู้จักศิลปะในการมีชีวิตอยู่หรือรู้ก็น้อยเหลือเกินพวกเขามัววุ่นอยู่กับการหาทางแห่งความมั่งคั่งหรือดิ้นรนเพื่อมีชีวิตที่ดีทางสังคมจนลืมจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต พราะได้สละเวลาของชีวิตให้กับการแสวงหาหนทางแห่งความมั่งคั่งและทางแห่งความมีชีวิตที่ดีทางสังคมเสียแล้วคนที่ได้รับการพัฒนาทางจิตและปัญญาอย่างสูงแล้วไม่มีใครสักคนเดียวที่ต้องการความมั่งคั่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตจึงพูดได้ว่าสังคมที่เห็นความมั่งคั่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตหรือการงานนั้นคือสังคมที่มีพลเมืองโง่เขลาคนยิ่งใช้เวลาหมกมุ่นหาเงินมากเท่าใดก็ยิ่งโง่มากเท่านั้นนอกจากนี้เมื่อได้เงินมาแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ไปในทางที่ถูกต้องส่วนมากใช้ไปในทางมัวเมาอันเป็นเหตุให้สูญเสียจิตใจซึ่งเป็นการสูญเสียที่สำคัญสำหรับมนุษย์นอกจากเขามัวเมาด้วยตนเองแล้วยังสร้างสถานยั่วยวนทางกามารมณ์บ้างทางอบายมุขบ้างให้คนอื่นลุ่มหลงมัวเมาไปด้วยเหมือนคนขุดร่องน้ำไว้เป็นทางปลาแล้วนำไซหรือลอบไปดักไว้เพื่อความฉิบหายวายวอดของปลาส่วนคนที่มั่งคั่งแล้วใช้เงินให้เป็นประโยชน์แก่ประชาคมก็พอมีอยู่บ้างเราขอสรรเสริญบุคคลประเภทนี้โดยในนี้ที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าโดยตัวมันเองแล้วเงินหรือความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งดีในตัวมันเองมันจะดีก็ต่อเมื่อเจ้าของใช้ไปในทางที่ดีและจะชั่วอย่างมากถ้าเจ้าของใช้ไปในทางที่ชั่วจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ

รรมะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญามีสติมาระลึกบทใดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจเราอย่างนั้นแล้วตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นเกิดความสงบแล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับน้ำที่มันออกไปจากขารู้จักหยิบเข็มจะตื้นลึกขนาดไหนก็เอามาแทงเข้ามันก็เข็มไอ้หนามอันนั้นก็ออกไปจากขาของเราเราก็ได้รับความสบายไม่เจ็บไม่ปวดอีกคติธรรมคำสอนหลวงปู่เจี๊ยะจุนโทจากหนังสือ

พิจารณากายการพิจารณากายนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เห็นเฉพาะตัวของเราเท่านั้นไม่ให้เพ่งออกไปภายนอกไปดูในที่อื่นเพ่งเข้ามาพิจารณาอยู่เฉพาะตัวของเราพิจารณาให้ถึงที่สุดให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูล

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: จะเดินพรนะนักศึกษาทั้งหลายตลอดครูอาจารย์ของมหาลัยวันนี้พวกเราก็ได้จัดงานครบรอบ5ปีของกลุ่มพระพุทธธรรมกรรมฐานเรื่องของพระพุทธศาสนาครบรอบก็ฟังเทศมันไหนสำคัญก็ฟังเทศนี่แหละการฟังเทศนี่ก็คือกำไรชีวิตเช่นพวกเราวันนี้นะจัดงานครบรอบ5ปีก็ได้นิมนต์พระมาสาธยายธรรมสาธยายธรรมก็เพื่อที่จะมีคุณค่าทางใจเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายนั่งตามสบายวันนี้รู้สึกว่าเป็นกันเองมากที่สุดนั่งตามสบายแล้วก็ตั้งจิตไว้ที่ฐานกำหนดรู้ตามคำเทศเมื่อรู้แล้วจิตเขาก็จะหมุนหาเหตุหาผลไปพร้อมๆกันอันนี้คือฟังเทศควบคู่กับการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการทำสมาธิต้องให้สบายนะวันนี้จะพาเขาไปดูสิ่งที่ไม่มีตัวตนทั้งนั้นนะเราเห็นมามากแล้วสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเนื้อวันนี้จะพาพวกเราเข้าไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใดๆเลยซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ทำคุณประโยชน์ให้พวกเรามากก็คือหลักการของพระพุทธศาสนานี่นะอย่างเช่นในขึ้นต้นเป็นนิเคพระบท ไม่บาปพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิพวกเราก็ว่ากันไปเฉยๆไม่รู้จะพึ่งกันยังไงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาเป็นที่พึ่งฉะนั้นวันนี้ก็จะค่อยๆอธิบายกับให้พวกเรากำหนดจิตไปด้วยพระพุทธเนี่ยพระพุทธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่คือใครมาจากที่ไหนมาทำไมพระพุทธเจ้านี่มาจากที่ไหนคือใครมาทำไม

ยอมทุกข์ทนทุกข์ทรมานเพื่อสัตว์โลกเพื่อความสงบร่มเย็นของสัตว์โลกเพื่อที่จะมาดับทุกข์ให้กับสัตว์โลกยอมทนทุกข์ทรมานบำเพ็ญตนใช้เวลาตั้งนานนะบำเพ็ญตนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลาตั้งนานนานแสนนานเพราะฉะนั้นอดีตชาติกับปัจจุบันชาติกับอนาคตชาติสามอย่างนี้เขาเกี่ยวโยงกันอยู่พระพุทธเจ้าถึงทนทุกข์ทรมานเพื่อพวกเราสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่บางพบบางชาติก็หลงนะหลงทำความชั่วบางพบบางชาติก็หลงทำความชั่วตกนรกหมกไหม้ไปก็มีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เยอะไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีก็เยอะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาก็เยอะไปเป็นยาจกคนง่อยเบียดเสียขาก็เยอะไปเป็นพระมหากษัตริย์ก็นับชาติไม่ถ้วนอันนี้คือบำเพ็ญความดียังไม่อยู่ตัวบางชาติก็หลงบางชาติก็นึกได้บำเพ็ญมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะอยู่ตัวก็รู้สึกจะมาอยู่ตัวตนพระเจ้าสิบชาตินี่นะเหลือสิบชาติสุดท้ายไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมาชาติเสวยเป็นพระเวสสันดรนี่ก็มีการให้ทานอันยิ่งใหญ่นะให้ทานจึงเกิดปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเกิดปัญหาทั้งเมืองเพราะการให้ทานแก่กล้าในการให้ทานแล้วก็มาถึงชาติสุดท้ายเนี่ยก็ได้จะจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าจะจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงได้มีพระธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีพระธรรมแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามถึงได้มีพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้ก็เกี่ยวโยงกันอีกขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ต้องเป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาเจอคำสอนตรงนี้ก็กล่าวว่าทุกทางสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ถือสรณะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งมันที่พึ่งยังไงมันถึงจะพึ่งได้ดูพวกเราแน่คิดนะจะพึ่งพระพุทธก็ไม่มีตัวตนจะพึ่งพระธรรมก็ไม่มีตัวตนจะพึ่งพระสงฆ์ก็ยังมาบิณฑบาตกับพวกเราอยู่ยังเหมือนกันอันนี้คือพวกเราเข้าไม่ถึงศาสนาเข้าไม่ถึงศาสนาก็เลยไม่รู้จักที่พึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมปัจจุบันนี้ก็เหลือแต่ในคำพีใบลานก็คือพระไตรปิฎกนี่นะพระไตรปิฎกนี้เป็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนานะพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าหยิบมาจารึกไว้นิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นหยิบมาจารึกไว้ทำไมจะเลือกให้พวกเราศึกษาปลูกศรัทธาแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติตามคือมาจารึกไว้เพื่อชักชวนให้พวกเราเข้าหาศาสนาเนี่ยไม่ใช่อื่นใดนะแต่มีนิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่าง

ันได้อยู่นิดเดียวเอามาลงไปจะดูไปเป็นปัจจัยที่เราต้องพอศึกษานี่คือศาสนาศาสนานั้นจะแบ่งออกเป็นสองคือทางที่หนึ่งนั่นก็คือปริยัติธรรมอันที่สองก็คือปฏิบัติฝ่ายปริยัติกับฝ่ายปฏิบัติก็มีประโยชน์ทั้งสองอย่างนั่นแหละปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีจนได้เหตุของการปฏิบัติก็คือปฏิเวทธรรมสามอย่างนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยเกี่ยวเนื่องเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเน้นเรื่องอะไรเน้นให้พวกเราเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีนิพพานมีอันนี้คือหลักเกณฑ์หลักการของพระพุทธศาสนาคือมีความเชื่อถ้าใครไม่เชื่อศาสนาก็ไม่ได้มีความหมายกับคนคนนั้นไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีศาสนาก็ไม่มีความหมายกับคนคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเชื่อคำกล่าวคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงได้พากันมาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเอากำไรชีวิตนี่แหละนี่คือศาสนาแต่โครงสร้างของศาสนาจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าจี้ลงทางด้านจิตใจนะเป็นเป้าหมายสำคัญจิตใจเป็นเป้าหมายสำคัญเราค้นหาความสุขก็จริงทุกวันนี้แต่ค้นไม่ถูกจุดค้นไม่ถูกที่ก็เลยไม่ได้ความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณครับที่ได้มีโอกาสที่ได้ได้เจอเรื่องเป้าหมายที่สำคัญของเราคือทุกคนก็มีจิตใจเป็นระดวงมีจิตใจมีจิตใจสองดวงสามดวงมีคนละดวงยังมีคนละดวงแต่เราไม่ได้รักษาจิตใจเขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นเขาเป็นนามธรรมก็เลยได้ร่างกายอันนี้มาเพื่อเราให้เราได้ก็จะเอาไปทิ้งเอาไปเผาละร่างกายอันนี้ส่วนจิตใจนั้นเป็นตัวของเราจริงอันนี้เราต้องมารู้จักเขาหน่อยการเกิดมาตั้งนานแล้วก็มันเคยรู้ตัวเองก็ดีอันนี้ขอรู้หน่อยเพราะด้วยการปฏิบัติกำหนดจิตไว้ที่ฐานแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆปกติแล้วเราก็มีร่างกายกับจิตใจแต่เรามาให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าจิตใจบางครั้งที่จิตใจนั้นเขานั่นแหละพาเราไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็จิตใจนี่แหละเขาจะพาตกนรกหรือไหนก็จิตใจนี่แหละเขาจะพาเราไปพระนิพพานก็คือจิตใจนั่นแหละแต่ต้องปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติร่างกายอันนี้หมดสภาพแล้วเขาก็เอาไปเผาทันทีเดี๋ยวมันเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปจุดเพชรนั้นเพชรนี้ร่างกายอันนี้เราตกใจต้องเหนื่อยเกินจะไปที่ไหนต้องใส่เสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามเป็นเล็บเพื่อให้ดูดีแต่ว่ามันเหนื่อยร่างกายอันนี้ต้อง
แปลงร่างกายขึ้นเทกับร่างกายเพื่อที่จะให้สวยเท่งามพระพุทธเจ้าจัดการเอาไว้แล้วว่าร่างกายอันนี้ของเกิดมาแล้วของมีหน้าที่แก่มีหน้าที่เจ็บมีหน้าที่ตายถึงแม้ว่าเราเป็นเจ้าของของร่างกายอันนี้เราก็ไม่มีความสามารถที่จะมาห้ามระวังตรงนี้ไว้ได้เลยถ้าเราทุ่มเทตกแต่งร่างกายอันนี้บางคนเนี่ยทุ่มเทมากมีด้านหน้าเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสี่อันนี้เราก็จะจำเลยว่าถ้าทุ่มเทกับร่างกายอันนี้ก็เท่ากับนี่ลงถือลงบอกซึ่งไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยก็หลอกลวงผู้เป็นเจ้าของไปเป็นบันบันเท่านั้นตอนนี้แต่งตัวอย่างนี้ก็หลอกไปแม่แต่งตัวอย่างนั้นก็หลอกไปสุดท้ายเขาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครที่ใดเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวพวกเรามาหลงของสายขึ้นมาเลยพวกเราไม่หลงของชิ้นพวกเราไม่หลงของเสียพวกเราไม่หลงของตายของเสียตายทีนี้มันมีพวกเราไม่หลงแล้วจะมาดูของจริงของจริงนี่ต้องไม่ค่อยแสดงตัวนะเขาไม่ค่อยแสดงตัวทุกทีทุกก่อนแต่เขาเป็นผู้บงการอยู่ข้างในเขาเป็นผู้บงการเราจะไปที่ไหนก็จิตใจนี่แหละบงการกายนี่ก็เป็นลูกน้องขับรถพาจิตใจไปเที่ยวเราทานอะไรอยากกินกินกาแฟอยากทานข้าวเขียวร่างกายนี่นะเป็นลูกน้องขับรถให้พาไปกินเนี่ยกินข้าวเขียวเข้าไปแล้วแต่กายนี่แหละกินจิตใจไม่ได้กินแต่เขาก็อยากตรงนี้เป็นเรื่องของสิ่งสองสิ่งสองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าก็ให้ชื่อว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจดีดีไปหมดใจเสียเสียไปหมดใจดีการพูดก็ดีการกระทำก็ดีการคิดก็ดีถ้าใจดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเช่นปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ดูแลเขาเรื่องจิตใจปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติรู้ไหมตามธรรมชาติของเขาเขาสร้างบาปสร้างกรรมอยู่ตลอดเรานั่งอยู่บ้านคนเดียวอยู่ที่บ้านไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไรนะเขาไปทางความคิดเขาไปทางความคิดความคิดเนี่ยเราอย่าคิดว่าเป็นกรรมอันน้อยนิดแต่ความคิดเป็นบาปให้ผลหลายหลายชาติก็มีนะพวกเรานึกถึงในเรื่องของจิตใจเราไม่ได้ตกแต่งเลยถ้าพวกเราใส่ใจตกแต่งทางด้านจิตใจเหมือนเราตกแต่งร่างกายในปัจจุบันนี้เราสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วแหละตรงนี้เราไม่ได้ดูเขาอย่างนั้นปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามยถากรรมทีนี้เรามาดูทางด้านจิตใจว่าเขาเป็นลักษณะใดใจนี้เรามองไม่ดีจะรู้อาการของเขาก็คือทางความนึกคิดที่คืออาการของจิตใจการนึกคิดเนี่ยเป็นอาการของใจมันก็จะส่งกระแสไปนั่นตั้งนี้อยู่ตลอดไปอยู่ตลอดการไปของเขานั่นแหละคือสร้างบาปสร้างกรรมดีกรรมชั่วไปพร้อมๆกันเดี๋ยวก็ไปโกรธคนนั้นเดี๋ยวก็ไปเกลียดคนนี้เดี๋ยวก็ไปอิจฉาคนนั้นเดี๋ยวก็ไปพยาบาทคนนี้เดี๋ยวก็
ชอบคนนั้นหรือคนไม่ชอบคนนี้อยู่นั่นนี่คือธรรมดาของจิตใจเราจะส่งไปอยู่ที่นี่ถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้เราจิตใจของเราก็จะไม่มีคุณค่าจิตใจของเราก็จะไม่มีภูมิต้านทานจิตใจของเราก็จะเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติของจิตก็คือพาให้เรานี้เรียนได้ตายเกิดไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นถึงเลยพระพุทธเจ้าถึงให้พวกเรามาศึกษาใจการศึกษาใจนี้แหละจะได้รูปแบบของพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเราจะได้รูปแบบที่พึ่งละพระพึ่งพระพุทธเจ้าอย่างนี้พึ่งพระธรรมอย่างนี้พึ่งพระสงฆ์อย่างนี้ก็คือการปฏิบัติใจการปฏิบัติใจนี้ประกอบกับสิ่งใดบ้างผู้ที่จะมาบ่งการปฏิใจก็คือสติสติก็มองไม่เห็นอีกไม่มีตัวตนสติที่จะค้นหาปัญญามาควบคุมจิตใจปัญญาก็มองไม่เห็นตัวอีกแล้วจะหารู้ไหมว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่กล่าวมาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติกับเขาให้ถูกต้องถูกวิธีจริงๆจิตใจดวงนี้ก็จะกลายเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาทันทีปฏิบัติกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี่จะกลายเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยหลงอยู่กับสิ่งที่เอาไปไม่ได้หลงอยู่กับสิ่งที่เป็นศัตรูทางใจเราไม่ปฏิบัติทางด้านจิตใจเราไม่รู้เราได้อะไรที่ใจนั่นแหละคิดอยากได้ถ้าได้สมหวังของเขาแล้วนั่นคือศัตรูทางใจความสมหวังที่ได้นั้นได้นี้มันกลายเป็นศัตรูใจทีนี้การปฏิบัติจิตใจเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้มันต้องมาเรียนเรื่องของสมาธิเนี่ยมันต้องมาเรียนเรื่องของสมาธิสมาธิก็ทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างมีวิธีการหลายอย่างที่จะทำให้จิตใจเป็นสมาธิจิตใจที่ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามยถากรรมนี้เขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิได้เลยเขามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือหาดีกับหาชั่วสร้างดีกับชั่วเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่แหละเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเรียนเรื่องของสมาธิสติมาที่ใจอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นความเป็นสมาธิอารมณ์ความเป็นธรรมดาของเขานี่แหละใครจะมาเริ่มใครจะมาดูใครจะมาฟังก็คือสติอย่างเดียวสติเรื่องของสติสักนิดหนึ่งสติของพวกเราเนี่ยเป็นสตินี้ไม่อยู่กับตัวนะเราปล่อยเอาไว้ตามธรรมชาติเหมือนกันแต่ถ้าเราจะใช้เราต้องระลึกเขามาอันนี้เขาเรียกว่าสติระลึกมาแต่ละครั้งนั้นเราคิดผกคิดปัญหานั้นๆเสร็จแล้วก็ปล่อยเขาไปอันนี้ก็เรียกว่าสติระลึกสติที่จะเอามาควบคุมจิตคือสติอย่างไรถ้าสติอันเดียวกันนี้แหละจะอาศัยระลึกอยู่บ่อยๆถึงจะเอามาควบคุมได้เดี๋ยวนี้เขาไม่มีพลังการระลึกอยู่บ่อยๆทำให้พลังสติเกิดขึ้นถึงจะเอามาควบคุมจิตได้ควบคุมจิตนี้ควบคุมในลักษณะใดควบคุมในลักษณะไม่ให้เขาเกี่ยวข้องกับอารมณ์เดี๋ยวนี้จิตใจของเรา

ลายเป็นโรคเสพติดทางอารมณ์ทำยังไงจะให้เขาขาดจากอารมณ์วิธีการทำสมาธิก็มีหลายอย่างดูลมหายใจเป็นต้นทำไมถึงดูลมหายใจเพื่อที่จะให้จิตหนีจากอารมณ์ต่างๆข้างนอกมาอยู่ที่กายเพราะจิตที่จะเป็นสมาธิได้นั้นต้องเป็นจิตที่อยู่ในกายไม่ได้ส่งกระแสออกไปไหนถึงมีการวิธีการทำให้จิตเป็นสมาธิถึงดูลมหายใจบ้างบริกรรมพุทโธบ้างเป็นวิธีที่อยู่ในกายทีนี้การควรกระแสจิตเข้ามาหาลมหายใจนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเป็นการฝืนที่ยาวนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเรื่องมันมีเป็นอย่างนี้จะมาไปเทศแต่ละที่เนี่ยจะมีคำถามมากที่สุดคือท่านยังไงจะให้จิตเป็นสมาธิเร็วท่านยังไงจะไม่ให้จิตคิดอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติทั้งนั้นเป็นงานของผู้ปฏิบัติทั้งนั้นอย่างให้เรากำหนดจิตอย่างละสูตรของหลวงพ่อบุญยังก็ตัดแคบเข้ามาตัดแคบเข้ามาอย่างนี้คือกำหนดฐานไม่ได้ฐานก็มีหน้าผากมีปลายจมูกมีดวงอกมีหน้าท้องนี่คือฐานที่กำหนดทำไมถึงกำหนดฐานถ้าเราดูลมหายใจมันก็เป็นฐานอยู่แล้วถ้าเรากำหนดบริกรรมพุทโธจะรู้สึกเราไม่ค่อยจะมีฐานเมื่อพุทโธหายแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมากำหนดเป็นฐานฐานที่ตั้งวันนี้เอาส่วนอกขอให้ทุกคนกำหนดจิตไว้ที่ส่วนอกแล้วก็พยายามให้เขารู้สึกดีพยายามให้เขาบริกรรมพุทโธก็ได้ให้มีความรู้สึกดีที่ส่วนเนี่ยการใช้สติควรกระแสอารมณ์เข้ามาถึงฐานไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายหยิบเขาตัวเป็นธาตุของอารมณ์ต้องแคล้วต่อการเสพเสลือเกินทั้งประกอบทั้งไม่มีตัวตนมันก็เลยเป็นการรักษายากเป็นการรักษายากเพราะฉะนั้นถึงเลยกำหนดที่ช่วงหกแล้วก็บริกรรมพุทโธใครผู้รู้กำหนดฐานที่ตั้งไว้ส่วนอกแต่ทีนี้เราจะสังเกตยังไงว่าจิตของเราอยู่ฐานที่ตั้งเราจะรู้ได้ยังไงกระแสจิตที่ส่งออกไปอารมณ์ข้างนอกเราก็ไม่ถนัดไม่ชัดเจนที่จะรู้จะเห็นเมื่อเขาไปถึงจุดที่เขาต้องการเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกับวัตถุก็ดีกับบุคคลก็ดีก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ตัวได้ยังไงอันนี้เพราะความไม่เคยทำของพวกเราหนึ่งเพราะความทำน้อยของพวกเราหนึ่งถ้าพวกเรามีการกระทำปฏิปต่ออยู่แล้วเราจะรู้เรื่องของพวกนี้ได้ชัดเจนแล้วก็ควบคุมได้เพราะฉะนั้น
การทำสมาธิต้องใช้ความเพียรต้องเวลาให้เขาการนั่งสมาธิเมื่อเรานั่งปุ๊บออกไปนิพพานก็เกิดทันทีนะถึงจิตจะสงบหรือไม่สงบถึงจิตจะควบคุมจิตให้อยู่ที่ฐานไม่ได้ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นเป็นสายแล้วนะดึงออกไปหาอารมณ์ข้างนอกไปดึงเข้ามาได้บ้างเนี่ยเป็นบุญตั้งแต่วินาทีแรกที่เรานั่งสมาธิลงไปจะควบคุมได้หรือไม่ได้ก็ได้บุญเมื่อจิตเมื่อกำหนดในฐานที่ตั้งเอาไว้แล้วจะให้พวกเราเนี่ยคอยสังเกตว่าเดี๋ยวนี้คิดหรือไม่คิดคิดต้องรู้ไม่คิดก็ต้องรู้คิดถึงเรื่อง

ใครเป็นผู้รู้สติสติสติเข้าไปในลึกสู่สติมองไว้ที่ฐาน

ถ้ามีความรู้สึกคือฐานที่ตั้งก็คือจิตอยู่ตรงนั้นแล้วเรากำหนดเป็นดวงแก้วกระดาษดวงแก้วไว้ที่ส่วนหัวกำหนดเป็นดวงแก้วก็ให้มองดวงแก้วอันนั้นไปพลังความปรุงแต่งของเขาจะมีมากเราดึงเข้ามาหาดวงแก้วเนี่ยอาจจะได้ไม่นานแต่ก็พยายามดึงอยู่บ่อยๆดึงอยู่บ่อยๆดึงเข้ามาอยู่บ่อยๆดึงเข้ามาแต่ละครั้งพยายามควบคุมให้อยู่ให้ได้นานๆถ้าเราทำอยู่อย่างนี้เราได้อะไรเราจะได้พลังของสติพลังของสติแล้วก็เป็นการสะสมพลังจิตสะสมพลังจิตไปด้วยอันนี้อย่าไปอิจฉาและอาใจนะอย่าไปขี้เกียจที่การตั้งอยู่บ่อยๆออกไปแล้วรู้ทันก็ดึงเข้ามาออกไปรู้ทันแล้วก็ดึงเข้ามาอยู่อย่างนี้แหละนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องอื่นไกลนะไม่ใช่เรื่องอื่นไกลนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมจริงๆการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ไปนุ่งขาวห่มขาวเฉยๆนะต้องมาต่อสู้กับตัวเองนี่ทางด้านจิตใจเดี๋ยวให้เราดึงอยู่เรื่อยๆดึงอยู่เรื่อยๆดึงอยู่เรื่อยๆดึงอยู่เรื่อยๆแต่ละวันละคืนแต่ละครั้งที่ทำสมาธิก็มาทำอย่างนี้นะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนนะทำอย่างที่อธิบายมานี่แหละทำอย่างอธิบายมานี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าทำสมาธิในสมาธินอกหมายถึงยังไงเมื่อเราออกจากการทำสมาธิการนั่งในการทำสมาธิแล้วก็มีการหลับการนอนมีการไปทำการทำงานอันนี้เขาเรียกว่าสมาธินอกสมาธินอกนี่คือรักษาเขารักษาไม่ให้เขาเกลียดเขาโกรธรักษาไม่ให้เขาชอบไม่ชอบรักษาเขาไปเรื่อยๆรักษาเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินอกอยู่ในการทำงานเราก็จะเจอคนหมู่มากเจอคนหมู่มากก็มารักษาใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคุยก็อย่าไปคุยมากเรื่องของคนอื่นก็อย่าไปคุยมากเพราะมันเป็นสิ่งกลางกั้นการทำสมาธิถ้าเราพูดมากเกินไปมีเรื่องของคนอื่นก็มาเกี่ยวข้องมากเกินไปในการพูดการคุยเขาก็จะสะท้อนมาถึงเวลาเรานั่งสมาธิเวลาเราจะนั่งสมาธิเขาก็จะสะท้อนมาการพูดการคุยเพราะฉะนั้นสมาธิในก็ให้ควบคุมสมาธินอกก็ให้ควบคุมอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ตลอดไปตลอดไปจิตใจอันนี้มันก็จะสะสมพลังขึ้นพลังขึ้นถ้าเราออกจากการนั่งแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมนี่มันก็ใช้เวลานานนะใช้เวลานานกำหนดให้ไม่ได้เลยว่าเมื่อใดจะถึงความเป็นสมาธิแต่ถ้าเราควบคุมสมาธิในก็ควบคุมสมาธินอกก็ควบคุมให้ถูกวิธีนี่คือการรักษาใจรักษาใจบำรุงรักษาใจให้อาหารใจตกแต่งตัวเองทางด้านจิตใจสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นคุณค่าของจิตใจเป็นคุณค่าสะท้อนไปถึงพบหน้าชาติหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องการบุญกันทั้งนั้นอันนี้แหละคือยอดแห่งบุญอันนี้แหละคือยอดแห่งการบูชา
ถ้าเราควบคุมได้ทั้งสมาธิในสมาธินอกได้แล้วนี่ใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานพยายามบอกตัวเองอยู่เสมออย่ามีเรื่องสิ่งอื่นคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองถ้าไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดถ้ามีประโยชน์ก็พูดน้อยที่สุดถ้าอยู่ใต้บังคับบัญชาของลูกน้องลูกอ่อนลูกอ่อนเราก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องพวกเราไม่เคยบำรุงรักษาไม่เคยให้อาหารเขาเลยเขาจึงไม่เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเขาโกรธมาก็ปล่อยให้เขาโกรธเต็มสติจนความโกรธนั้นลดลงลดลงแล้วก็หลุดหายไปโดยปริยายไม่ได้เข้าไปแก้ไขอะไรเลยในสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้จิตใจก็จะไม่มีภูมิสร้างฐานไม่มีภูมิสร้างฐานเพราะฉะนั้นรักษาจิตใจมันก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งการนั่งสมาธิควบคู่กันไปถ้าเป็นลักษณะนี้ควบคุมตัวเองโดยสมาธิโลกได้จบเวลาเราเลิกการเลิกความมาว่างก็มานั่งสมาธิในกำหนดเข้าไปเลยที่ฐานกำหนดเข้าไปบริกรรมเอาอย่างเงี้ยตื่นเช้าขึ้นมาก็พยายามเช็คเสียก่อนออกกำลังจิตเช็คก่อนด้วยการนั่งสงบสัก5นาที10นาทีก็ไปทำงานทำงานก็พยายามรักษาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่เอาเป็นประจำเลยไม่ใช่ว่าทำมันเดียวนะเป็นประจำถ้าเราทำได้เป็นประจำเนี่ยจิตใจนี้ก็มีพลังขึ้นเราทราบไม่ได้หรอกว่าเขามีพลังขึ้นมาจนกว่าเขาจะมีพลังจริงๆแสดงออกมานั่นเราจึงจะรู้ได้ว่าเขามีพลังเพราะความละเอียดทางด้านจิตใจเนี่ยมันละเอียดมากเรานั่งบันเดียวเนี่ยเราก็นึกว่าเราไม่ได้อะไรแต่ได้อยู่นะได้ความละเอียดมันสัมผัสไม่ได้ให้พวกเราพยายามนั่งไปนั่งไปจิตใจเนี่ยถ้าบำรุงรักษาเขาถูกวิธีปฏิบัติเขาถูกวิธีเขาก็จะละเอียดลงไปเราจะสังเกตได้ว่าทางความฝันบ้างทางการที่ไม่สนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะรู้เท่าทันทันทีเขาจะหยุดเลยเขาจะหยุดเลยทางความฝันก็จะฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝันเห็นกษัตริย์บ้างฝันเห็นผู้ใหญ่นายตัวเนี่ยฝันเห็นพระพุทธรูปบ้างนี่คือจิตกำลังก้าวเดินในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทำไปทำไปพยายามทำไปอันนี้พูดเอาระดับคนทำการทำงานเนี่ยพูดเอาแบบแล้วศึกษาให้ประพฤติประพฤติปฏิบัติให้ได้วิธีนี้อย่าลืมตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้จริงๆ5 นาทีให้ได้ก่อนออกทำงานนี่แหละสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดจิตใจมันก็จะบอกว่าไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเรามีสัก5 นาทีเนี่ยเขาจะเล่นทุกเลยเล่นทุกที่ที่ฐานของเขานี่แหละแต่ให้ทำเป็นประจำนะไม่ใช่วันเดียวนะแต่ถ้าเราทำเป็นประจำจิตใจมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสติก็จะมีพลังขึ้นพลังขึ้นเมื่อสติมีพลังขึ้นเขาก็จะควบคุมจิตเมื่อจิตมีพลังขึ้นเขาก็จะค่อยห่างจากอารมณ์เข้ามาห่างจากถอยจากอารมณ์เข้ามาหาฐานที่ตั้งอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆถ้าทำอยู่บ่อยๆเรื่อยๆการควบคุมก็จะไม่ยากการควบคุมก็จะไม่ยากง่ายไปเลยง่ายไปเลยง่ายไปเลยสุดท้ายจิตของเราก็มันนิ่งอยู่ที่ฐาน
นิ่งอยู่ที่ฐานวันไหนมีเวลาพอก็กำหนดบริกรรมพุทโธไปเลยแต่เขาจะมารู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่เมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วก็เราก็ให้โอกาสเขาสักนิดหนึ่งก็ตกกลางคืนมายุ่งเหยียบแล้วก็มานั่งเอาความสงบทางใจบริกรรมเขาบริกรรมเขาบริกรรมเขาไปจิตที่มีการสะสมพลังเขาก็จะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตระดับนี้ควบคุมง่ายเขาเรียกว่าเอกคตารมณ์เขาจะอยู่กับพุทโธตลอดเราจะจดกำหนดได้ง่ายที่สุดเมื่อง่ายที่สุดนั้นเขาก็จะละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตที่ละเอียดลงไปเขาก็จะมีอาการเบาให้เราสังเกตว่าจิตที่จะเป็นสมาธิกับการนอนหลับเนี่ยอาการเดียวกันอาการเดียวกันถ้าเราตั้งใจจะหลับนอนลงแล้วก็ตั้งใจจะหลับถ้ามีเรื่องที่จะคิดอยู่จิตนั้นจะหลับไม่ได้จิตนั้นจะเข้าไปหลับไม่ได้ถ้ามีเรื่องที่คุ้นคิดอยู่จิตนั้นจะหลับไม่ได้เลยต้องปราศจากความคิดสักระยะหนึ่งเขาก็จะเข้าไปสู่ขบังถึงจะเข้าไปเป็นการหลับได้นะสมาธิก็เหมือนกันถ้ายังเรายังเล่าพุทโธอยู่นี้เขาจะไม่เป็นสมาธิเลยนะเขาจะไม่เป็นสมาธิเลยเขาละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนทิ้งพุทโธจนทิ้งพุทโธเมื่อเขาทิ้งพุทโธแล้วทำยังไงไม่ต้องไปกำหนดมาบริกรรมอีกนะไม่ต้องไปกำหนดมาบริกรรมอีกเราก็จะอยู่กับความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกจุดใดจุดหนึ่งให้เราจับได้เมื่อเราจับได้แล้วเราก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำแบบรู้สึกอยู่แต่ไม่ได้บังคับนะไม่ได้บีบบังคับไม่ได้จดจ้องจดจ่อไม่ได้แล้วก็ไม่ให้มีความคิดใดๆเกิดขึ้นถ้าเขาทิ้งพุทโธแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกถ้ามีอารมณ์ฉุกคิดขึ้นมาอย่าไปต่อเติมให้เป็นเรื่องอย่าไปต่อเติมถ้าเราไม่ต่อเติมเขาก็หยุดเมื่อหยุดแล้วเขาก็จะละเอียดลงไปละเอียดลงไปถ้าละเอียดลงไปถึงระดับหนึ่งเขาก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาที่พวกเราเรียกว่านิมิตนิมิตนั่นแหละฝันบางคนก็เรียกว่านิมิตแต่อันนี้ไม่ได้ฝันนะไม่ได้ฝัน

ไม่ได้ฝันเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะให้เราเห็นนั้นเห็นนี้ดูนั้นดูนี้เนี่ยการทำสมาธิการประคับประคองจิตให้ชูความสงบเนี่ยแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งทางผ่านของผู้ที่ทำสมาธิไม่ใช่สิ่งที่จะเอาเขาเรียกว่านิมิตนิมิตเนี่ยเมื่อเกิดเป็นรูปภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะไปสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เสียหายจะทำยังไง

ขึ้นถ้าสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เสียหายจะทำยังไงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจิตก็เทใจไปกับนิมิตเพราะฉะนั้นให้เรากลับมาที่ฐานที่ตั้งอาศัยความกำหนดนั่นแหละกำหนดมาฐานที่ตั้งเราตั้งไว้ที่ฐานได้ดีๆแล้วก็คอยดูแบบเฉยๆเบาๆนิมิตนั้นก็จะดับไปดับไปเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องต่อไปก็มีมากมายนะนิมิตเนี่ยดับตรงนั้นดับเรื่องนี้นิมิตนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือบุคคลนิมิตคือนิมิตที่หมายถึงไม่ได้แต่ก็เป็นรูปภาพลอยมานิมิตอย่างที่สองคือปฏิภาคนิมิตคือรูปไหนจริงได้คุยกันได้จับมือกันได้กับพวกเราเนี่ยนะกับผู้ทำสมาธิแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะเอาทั้งสองอย่างภูเขานิมิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอดับได้แล้วสักระยะหนึ่งเขาก็มาอีกเรื่องใหม่ถ้าระยะหนึ่งเขาก็มาอีกเรื่องใหม่ถ้าเราดับได้ดับได้ดับได้ดับได้จนเขาหมดอะไรจะมาแสดงกับเราเขาก็ไปทีนี้ปฏิภาคนิมิตก็จะมาลักษณะเดียวกันจะพูดคุยกันได้ทักชวนกันได้ถามตอบกันได้อันนี้นะแต่ถ้าเราไปสนใจที่จะไปคุยกับเขาพูดกับเขาจิตใจของเราก็จะหยุดทันทีเจอลักษณะนี้เราไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยแล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะถามเราจะอยู่ที่ฐานอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวเหมือนกันนะเดี๋ยวอันนั้นมาเดี๋ยวอันนี้มาถ้าเราดับได้ดับได้ดับได้ไม่อยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานนิมิตนั้นก็จะดับไปไม่มาอีกแล้วเมื่อไม่มาอีกเราก็กำหนดต่อไปดูต่อไปจิตนั้นก็จะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจากนั้นเขาจะแสดงมาทางร่างกายไม่มีนิมิตแล้วร่างกายก็จะเบาหรือหนักหรือว่าเหลืออยู่ครึ่งท่อนหรือว่าตัวเล็กลงหรือว่าตัวใหญ่ขึ้นอันนี้คืออาการอาการเหล่านี้เราอย่าไปสนใจถ้าเราไปคิดตามอาการนี้จิตก็ไม่ละเอียดลงไปละจิตมันก็จะอยู่จิตมันจะก็จะอยู่อาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราอยากจิตเอาอาการนี้ไปอาการนี้ไปเป็นอารมณ์ของจิตแล้วเราหยิบอาการต่างๆเหล่านี้ไปวิพากษ์วิจารณ์จิตนั้นก็จะกระดอนขึ้นมาถอนขึ้นมานะอยู่กับฐานที่ตั้งไปเรื่อยๆอาการอะไรจะแสดงออกมาให้เขาแสดงเลยรู้แล้วก็จบไปรู้แล้วก็จบไปรู้แล้วก็จบไปเมื่อเป็นลักษณะนี้จิตมันก็จะละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปถ้าละเอียดลงไปจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีหรือว่าเหลืออยู่ครึ่งท่อนก็ให้รู้สึกอยู่เฉยๆห้ามเอาอาการเหล่านี้ไปวิพากษ์วิจารณ์ละเอียดลงไปทีนี้ในความรู้สึกของตัวเองว่าร่างกายไม่มีก็ให้รู้อยู่เฉยๆนะถ้าร่างกายไม่มีอยู่ได้นานๆจิตใจของเราก็ก้าวเข้าสู่อัปปนาสมาธิสังเกตได้ตรงไหนสังเกตได้หนึ่งความรู้สึกทางกายไม่มีสองเสียงข้างนอกมันเงียบสนิทเงียบสนิทเงียบผิดปกติจริงๆ

้าเป็นลักษณะนี้นะเราทำอย่างนี้ก็งานเก่านั่นคงอยู่ซื่อๆถ้าเงียบสนิทสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะสว่างโลกขึ้นมาการที่สว่างโลกขึ้นมานั้นมองหาหลอดไฟไม่เจอนะสว่างทั่วโลกธาตุเลยนะข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายขวาเห็นหมดต้องเงียบต้องเงียบหน้าเงียบหลังเลยเห็นหมดแต่บางคนมาถึงตรงนี้พอมันสว่างโลกขึ้นมาแล้วสะดุ้งเลยนะพังงะเลยนะพังงะเลยถ้าลักษณะนั้นจิตดับทุกข์เลยถอนขึ้นมาเลยมันนั้นไม่ต้องนั่งต่อไปอีกแล้วถึงนั่งต่อก็ไม่ได้อะไรเลยอย่าพยายามประคับประคองตรงนี้อย่าให้ตื่นตระหนกตกใจสว่างโลกขึ้นมาแล้วอย่าสว่างโลกขึ้นมาแล้วสักระยะหนึ่งเราก็จะมองเห็นดวงจิตของเรามองเห็นดวงจิตของเราสว่างสวยอยู่ตรงนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอะไรนะนี่อยู่เฉยเมื่อไรจะถอนออกไปลักษณะยังไงเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดเลยการที่จะถอนออกมานั้นเป็นของเขาเองเรามีหน้าที่สังเกตการอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเขาก็จะบางสบายอยู่นี่ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่ถ้าเขาถอนออกมาเราจะรู้สึกตรงไหนรู้ไหมถ้าเขาถอนออกมาเนี่ยจะไม่รู้สึกที่กายกายนี้จะปรากฏในความรู้สึกว่ามีกายในนั้นก็เขาตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธินี่ไม่มีกายนะเสียงข้างนอกดับหมดเลยนะใครจะมาตะโกนยังไงก็ไม่ได้ยินไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยนะนี่ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าเขาจะถอนออกมาก็มารู้สึกที่กายรู้สึกว่ากายมีจิตใจนั้นบางคนก็ดับบางคนก็ไม่ดับเขาก็จะถอนออกมาถอนออกมาที่ระยะเขาถอนออกมาเนี่ยถ้ามันไม่พรวดทีเดียวเลยเราก็ค่อยๆสังเกตตอนที่เขาออกมาค่อยๆสังเกตจิตถอนออกมานี่เกิดนิมิตไหมนิมิตเกิดไม่ได้จิตถอนออกมานี่นิมิตเกิดไม่ได้จนกว่าเขาจะถอนออกมาอยู่ระดับปกติจิตที่เป็นฐานการเป็นสมาธิเป็นภูมิมาอยู่ปกติอาการของเขาเป็นอย่างไรอาการของเขานี่รู้สึกว่าเย็นมากเย็นเบากามคุณ5นี้เข้าใกล้ไม่ได้กระจุยลุยแหลกไปเลยจิตที่ผ่านการเป็นสมาธิเป็นภูมิมันปกติธรรมดาเขาจะไม่หิวโหยกับอารมณ์อารมณ์นี้เข้าใกล้ไม่ได้กระจุยลุยแหลกไปหมดพลังขนาดนั้นน่ะเขาจะไม่หิวโหยกับอารมณ์เลยถามว่าคุยได้ไหมได้เขาจะรู้ปกติธรรมดาทุกอย่างคุยได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างแต่เขาไม่คิดสามารถคิดได้ไหมคิดได้แต่พอจบเรื่องนั้นแล้วจบไปเลยนะไม่มีเรื่องอื่นต่อไปนี่คือจิตผ่านการเป็นสมาธิเป็นภูมิเขาจะไม่ออกมากินอารมณ์เหมือนอย่างเก่าแล้วมีใครมาถามก็ตอบได้อย่างสบายมีเรื่องอะไรจะคิดก็คิดได้อย่างสบายแต่คิดจบแล้วจบเลยไม่มีต่อไปเรื่องไหนทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีไม่มีพลังของจิตมันถึงขนาดนั้นเลยพลังของจิตเมื่อเป็นลักษณะนี้
เขาก็พร้อมแล้วที่จะเข้าไปรู้ความจริงพร้อมแล้วเราก็พยายามฝึกให้เขาก้าวเข้าสู่วิปัสสนาก้าวเข้าสู่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยกับปัญญานี่แหละพูดกันง่ายๆปัญญานี่แหละไม่ใช่อื่นไกลจิตบางคนเป็นสมาธิถอนขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะก้าวเข้าสู่วิปัสสนาเลยในลักษณะเขาก้าวเข้าสู่วิปัสสนาอาการจะสังเกตได้อย่างไรเขาก็จะหมุนเข้าไปหาความจริงแต่พระพุทธเจ้าให้เอาร่างกายนี้นะเป็นเป้าหมายการพิจารณาเพราะความหลงจุดเริ่มต้นจุดแรกก็คือร่างกายของเราเองตัวของเราเองหลงตัวของเราเองแต่ถ้าจิตมันก้าวเข้าสู่วิปัสสนามันก็จะไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือมองโลกในความเป็นจริงของสมมุติว่าเป็นสิ่งหลอกลวงทั้งนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเราจะต้องการพิจารณากายให้นึกคิดขึ้นมาที่กายจิตนั้นก็จะทิ้งงานข้างนอกวิปัสสนาข้างนอกเข้าสู่วิปัสสนาในคือร่างกายเราก็มาพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้ำเลือดน้ำเหงื่อเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมูกน้ำลายเรานึกคิดดูอย่างเดียวว่าร่างกายอันนี้เขาไม่ใช่ก้อนทองคำนะเขาไม่ใช่ก้อนเงินนะสิ่งที่เอาประโยชน์ได้ก็คือเขากำลังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเนี่ยเขาเน่าเฟะเลยเนี่ยเอาอะไรก็ไม่ได้ถูกจนวนของการให้จิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาก็คือใช้วิปัสสนาร่างกายอันนี้ไม่ใช่ทองคำมันเป็นไปด้วยของโสโครกตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ด้วยของโสโครกถ้าเราคิดอย่างนี้จิตก็จะมุ่งเข้ามาหากายแล้วมุ่งเข้ามาหากายก็นึกคิดไปเลยนึกคิดเอาว่าตับของเราต้องเป็นอย่างนี้ใจของเราต้องเป็นอย่างนี้อาหารใหม่ของเราเป็นอย่างนี้อาหารเก่าของเราเป็นอย่างนี้เอาเข้ามาครั้งแรกมันก็ดีแหละพอเอาเข้ามาในปากของเราแล้วก็มาเคี้ยวคลุกเคล้ากับน้ำลายแล้วก็กลืนลงไปเมื่อลงไปถึงกระเพาะแล้วมันก็ไปค้างอยู่นั้นสักระยะหนึ่งกลายจะเป็นอาหารเก่าอันนี้เรายื่นวิชาให้เขายื่นงานให้เขานึกคิดไปก่อนถ้าเราหยุดจิตมันก็จะหมุนตามเลยหมุนโชกขึ้นมาถ้ามันไม่โชกเราก็นึกต่อไปนึกต่อไปนึกต่อไปผมคนเล็บปันเหมือนกระดาษนึกต่อไปหรือจะเข้าไปในปากของตัวเองนึกคิดไปเลยเข้าไปกระทบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กของข้าวบานหนักเลยหยุดการหยุดนี้เพื่อที่จะรอให้วิปัสสนาเกิดขึ้นวิปัสสนารอดวิปัสสนาเพราะเขายังไม่เกิดเราจะนึกเอานึกไปนึกมาวิปัสสนาจริงเกิดขึ้นปุ๊บก็จะเห็นจริงไม่ได้นึกคิดแต่ที่นี่เนี่ยความนึกคิดตัวนั้นก็จะหล่นหายไปเลย
ความเห็นจริงก็จะเข้ามาแทนเมื่อเห็นจริงในร่างกายแล้วจิตใจมันก็จะมีศรัทธาแก่กล้าขึ้นมาความเชื่อมากมายขึ้นมาความเชื่ออันนี้เป็นการทำให้จิตเบื่อหน่ายทำให้จิตนิ่งเบื่อหน่ายจิตที่มีพลังเนี่ยจิตที่มีพลังมากความเชื่อมากศรัทธามากเนี่ยเขาจะสร้างตัวของเขาให้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานี้ยังวิปัสสนาเฉยๆเนี่ยวิปัสสนายังไม่แก่กล้าเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะรู้เฉยๆนะมีอาการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นจะทำอะไรไม่ได้เมื่อเขาเห็นระดับนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะพัฒนาตัวขึ้นไปจนเป็นวิปัสสนาญาณเมื่อเป็นวิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยร่างกายอันนี้ก็จะเป็นจุดให้เขาพ้นนั่งสมาธิอยู่จิตใจมันก็จะแห้งร่างกายอันนี้เหลือแต่กระดูกเนื้อหนังนี่หลุดเน่าเปื้อนลงไปหมดเหลือแต่กระดูกนี่ยังไม่พอนะยังสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทั้งหมดเลยบางคนก็ตายเลยนะร่างกายของตัวเองนี่มันตายอยู่ข้างหน้าเลยนะตายเน่าเปื้อนให้เห็นเลยเนี่ยเน่าเปื่อยให้เห็นเลยกลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟยุบลงไปจนร่างกายไม่มีเลยนะนี่คือวิปัสสนาญาณที่เขาเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งเราก็จะประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาเป็นตัวของเราอย่างต่อแล้วก็มันไม่จิตถึงระดับนี้เขาก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายที่เขาพิจารณาต่างๆเนี่ยในลักษณะของวิปัสสนาก็คือปัญญาที่เขาพิจารณาอยู่อย่างนี้การรู้ความจริงกับการทิ้งความหลอกลวงไปพร้อมๆกันเลยนะเรียกว่าละกิเลสรู้ความจริงมากของปลอมก็ยิ่งหลุดออกมากรู้ความเป็นจริงทีนี้ร่างกายของเราหายสงสัยแล้วจิตก็ไม่สงสัยแล้วไม่หลงแล้วมองร่างกายของตัวเองนี้เป็นธาตุสี่แล้วไม่ใช่เราแล้วเมื่อเป็นลักษณะนี้กิเลสมันก็หลุดไปละหลุดไปหมดละความยึดตัวกูของกูเนี่ยหายหล่นไปหมดเลยเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วหันไปมองคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่สุดที่จิตหลงเป็นจุดแรกก็คือคำว่าเราคำว่าตัวตนของเราเนี่ยถ้าคนอยู่ได้ระดับนี้แล้วเนี่ยเขาก็หายสงสัยแล้วนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าธาตุสี่เราก็เพิ่งเห็นวันนี้เองวันที่เราพิจารณาร่างกายอันนี้ให้แตกกระจายหายสงสัยวันนั้นแหละเราจะเห็นร่างกายอันนี้เป็นธาตุสี่วันนั้นแหละเราจะเห็นร่างกายอันนี้ว่าเป็นของปฏิกูลวันนั้นแหละเราจะเห็นร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่เราวันนั้นแหละเราจะเห็นร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่สายไม่ใช่หนีวันนั้นแหละวันที่เราจะเห็นร่างกายอันนี้เป็นสิ่งสมมุติเต็มรูปแบบเดี๋ยวนี้พวกเรายังหลงอยู่นะยังหลงอยู่เมื่อหลงแล้วทิฏฐิกับมานะเราจะกลงอยู่เนี่ยถึงเราจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีมานะทิฏฐิไม่ใช่เขาไม่ได้หมายเอาตรงที่การแสดงพระพุทธเจ้าบอกว่าเชื้ออยู่ข้างในจิตใจนั่นแหละถ้าเราเข้าไม่ถึงด้วยการด้วยความเป็นวิปัสสนาแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาถอดถอนเขาได้เลยอย่างเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเป็นการถอดถอนทั้งนั้นเพื่อที่จะให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้อย่างเช่นสติเป็นต้นจิตใจเป็นต้นปัญญาเป็นต้นสิ่งที่

ขาจะพัฒนาตัวของเขาจนจิตตรงนั้นเป็นอริยบุคคลก็เลยในลักษณะนี้แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะบัญญัติเอาไว้ว่าอายตนะทั้งหกคือภายในหูตาจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมเมื่อเขากระทบกันอย่างเช่นตากระทบรูปเมื่อไปถึงจิตใจแล้วรูปก็ไม่มีเสียงกระทบหูไปถึงจิตใจแล้วเสียงก็ไม่มีแต่เขาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำลายอยู่ภายในตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นรวมลงอยู่ที่จิตใจถ้าเราประพฤติปฏิบัติจิตใจอยู่อย่างนี้ก็คือจี้ถูกจุดจี้ถูกจุดนะนี่แหละคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปที่สุดของใจไม่มีคำอธิบายถ้าเมื่อเราเข้าไปสัมผัสเองจะรู้เองเห็นเองว่าเป็นความสุขขนาดไหนแค่รสชาติของสมาธิยังไม่ได้ถอดถอนกิเลสสักตัวเลยก็ยังเป็นความสุขเหนือสุขทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยเจอกิเลสยังไม่ถอนสักตัวเลยนะจิตเป็นสมาธิเนี่ยแต่เป็นความสุขเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ถ้าไปถึงระดับนั้นมันจะขนาดไหนคำว่าวิปัสสนานี่ก็จะหมุนที่เป็นเรื่องของฌานของญาณไปแล้วเนี่ยมันขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าถึงว่าพวกเราเข้าไม่ถึงศาสนาก็เลยไม่รู้จักที่พึ่งที่พึ่งอันนี้มหาศาลมหาศาลถ้าเข้าไปถึงตรงนี้นะธรรมะเนี่ยมากมายกว่าในพระไตรปิฎกหลายแสนเท่าไม่มีขอบเขตทุกอนุของประเทศเต็มไปด้วยธรรมเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เราจะได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจริงเป็นสาระที่พูดจริงๆก็คือเนี่ยให้พวกเราอย่าพูดเพื่อจะปากอย่าสวดเพื่อจะความชำนิชำนาญที่สุดปฏิบัติเข้าไปให้จริงเราจะเห็นรูปแบบของพุทธศาสนาครบมุมก็คือตรงนี้เองถึงแม้ว่าพวกเราจะศึกษาพระไตรปิฎกทุกตัวหนังสือจำได้ทุกตัวหนังสือถ้าขาดการปฏิบัติเสียอย่างเดียวผลประโยชน์ก็ยังไม่มีการปฏิบัตินี่เนี่ยเป็นยอดแห่งบุญยอดแห่งการศึกษายอดแห่งการบูชาเพราะฉะนั้นเราไปทำบุญรับกันนักบุญรับกันนักบุญอันนี้ยังเป็นบุญนอกยังเป็นกฐีบุญถามว่าเป็นบุญอยู่นะแต่มันคุณภาพของบุญมันน้อยบุญเกิดจากการให้ทานไม่มีใครสอนกันใครก็ทำได้ทั้งนั้นใครก็ทำเป็นทั้งนั้นแต่ยอดแห่งบุญเนี่ยเราต้องมาอธิบายความถูกต้องกันชนิดหนึ่งถ้าทำไปด้วยความไม่รู้ไม่นั้นใช้เวลานานไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะแนะนำก็อาจจะทำให้เราอิปรากไปกระดาษทำไม่ถูกไปกระดาษเสียการเสียเวลาเนี่ยการแนะนำเนี่ยก็เพื่อที่ให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความถูกต้องก้าวเข้าไปให้ถูกต้องให้เร็วที่สุดของใจพัฒนาไปเมื่ออำนาจของวิปัสสนายึดสถานที่ได้แล้วอำนาจของกิเลสก็เริ่มไล่หนอลงคิดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะอำนาจธรรมคือวิปัสสนาเนี่ยลิดรอนไปเรื่อยๆลิดรอนไปเรื่อยๆลิดรอนไปเรื่อยๆเมื่อวิปัสสนาแก่กล้าขึ้นไปมากเท่าไหร่ทำงานกว้างขวางมากเท่าไหร่ที่เลยก็ยิ่งหมดอำนาจลงหมดอำนาจลงหมดอำนาจลงการสืบทอดสืบต่อทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ลิดรอนลงไปลิดรอนลงไปแล้วมันจะไปที่ไหนอ่ะมันจะไปที่ไหนอำนาจของธรรมเนี่ยเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปอำนาจ

กิเลสหมดหมดหน้าที่ลงหมดหน้าที่ลงใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นใจนี้ก็จะเหมือนจะหดจะลอยจะเหินนะอย่างความสุขตรงนี้สุขมากโดยที่ไม่กินอาศัยอะไรเลยเพราะฉะนั้นการทำสมาธิพวกเราอยากคิดว่านั่งลงจะให้เห็นนั้นเห็นนี้การเห็นนั้นเห็นนี้เนี่ยเป็นการเสียการเห็นนั้นเห็นนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นการขวางกั้นการทำสมาธิเลยพวกเราไม่ใช่เรื่องเห็นไม่ใช่เรื่องเห็นการทำสมาธิเนี่ยการปฏิบัติแท้จริงที่เราจะไม่เอาสักอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในวงสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเอาให้เราพัฒนาจิตใจไปในลักษณะนี้แหละไปเรื่อยๆเรื่อยๆกิเลสหมดอำนาจแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันจะไปไหนทั้งธรรมมีจิตใจมีความเชื่อทางธรรมตั้งแต่วิปัสสนาเนี่ยเราไม่มีหน้าที่อะไรกับเขาเลยเขาเองจะเป็นผู้จัดการจิตใจเมื่อเขามีสมาธิเต็มภูมิแล้วเขาจะทำงานของเขาเองเราเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่เฉยๆหน้าที่ของเขาเขาจะพัฒนาตัวของเขาเข้าไปเองเมื่อถึงวิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยถ้าผู้ปฏิบัติพอตัวแล้วพอตัวแล้วไม่กลับอีกแล้วเห็นเป็นลักษณะนี้นะอย่างหนูตาบนหุ่นอ่ะสาวเขาวันอ่ะเขาวันเนี่ยเลยจับได้ตั้งแต่ยอดสาวเข้าไปสาวเข้าไปพอถึงเล่าถึงโคนมันจริงๆถึงโคนมันจริงๆว่าดึงพวดขึ้นมาก็จบลักษณะนี้นะวิปัสสนาของทำงานไปเรื่อยๆอำนาจของกิเลสก็หมดอำนาจไปหมดอำนาจไปที่สุดของใจแล้วเขาจะไปไหนก็พังทลายเหมือนกันแต่ที่สุดเป็นจิตใจไม่มีคำอธิบายนะที่สุดเป็นจิตใจภพชาติภพความถูกความบาปลงไปแล้วเรียกเขาเรียกว่าพัฒนาจิตใจเพื่อที่จะข้ามวัฏจักรก็คือการทำสมาธิที่กล่าวมานี้นะถ้าเราทำได้ถึงขนาดนี้เราก็ได้ที่พึ่งจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแต่เดี๋ยวนี้พวกเรายังเข้าไม่ถึงพวกเราให้พวกเราเนี่ยพัฒนาใจในการทำสมาธิไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นชาวพุทธกับศาสนาพุทธทุกวันนี้เขาไม่ค่อยสนใจกับศาสนาเท่าไหร่เขาเทใจไปทางเที่ยวตัวเดียวยี่ทางทางนี้หมดหรือเที่ยวเดียวยี่เนี่ยเขาจะมีบทบาทที่สำคัญกับโลกมากจริงๆก็เป็นกรรมของพวกเราเที่ยวเดียวยี่อันนี้ก็มามีบทบาทกับจิตใจของมนุษย์เทใจมองข้ามพระธรรมไปนะคุณค่าของชีวิตจะน้อยลงน้อยลงลูกค้าเราจะไปที่ไหนกันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ยังไงก็ไม่รู้จะไปยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นให้ประพฤติปฏิบัติตนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียจะรู้ทางจะรู้ว่าเรามาจากที่ไหนตั้งอยู่เพื่อเอาอะไรพอตายไปแล้วที่อยู่ที่อาศัยก็จะเห็นนี่เนี่ยคือที่ที่จากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่กล่าวมานั้นการแสดงธรรมก็เห็นยากพอสมควรเอวังก็มีด้วยประการและสันนิษฐาน

0: เรื่องเล่าชาวสังฆทานสอนลูกมองโลกพ่อลูกยืนอยู่กลางตลาดเห็นนักเลงเลือดร้อนคนหนึ่งโดนหนุ่มหน้าจืดเหยียบเท้าโดยบังเอิญนักเลงตะคอกด่าอย่างฉุนเฉียวพร้อมทำหน้าเอาเรื่องหนุ่มหน้าจืดยกมือไหว้ขอโทษแล้วหลีกไปอย่างสงบ
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนตัวใหญ่จะเอาเรื่องคนตัวเล็กแต่คนตัวเล็กไม่สู้แล้วรีบหนีไปฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนใจเล็กจะเอาเรื่องคนใจใหญ่คนใจใหญ่ให้อภัยแล้วจากไปโดยทิ้งสันติภาพไว้เบื้องหลัง

0: พ่อลูกนั่งดูข่าวอยู่ด้วยกันเห็นข่าวโจรปล้นธนาคารได้อย่างลอยนวลและถูกบันทึกไว้เป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่แยบยลยิ่งแม้ตำรวจยังสารภาพว่าตะลึงทึ่งอึ้งงันกันไปหมด
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นหัวขโมยสมองเพชรกับรางวัลของความฉลาดฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนโง่คนหนึ่งอาศัยเลขกลที่มีและจะต้องชดใช้ด้วยการมีชีวิตหลบๆซ่อนๆไปจนตาย

0: พ่อลูกได้ยินเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าแม่ค้าหมูปิ้งในซอยเดียวกันถูกลอตเตอรี่หลายสิบล้านบาทหลังจากลงทุนอย่างศูนย์เปล่ามาครึ่งค่อนชีวิตอันอัตคัดขัดสน
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นแม่ค้าโชคดีที่จะอยู่สบายไปทั้งชีวิตฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนมีกำลังน้อยคนหนึ่งเพิ่งเคยถูกยัดเยียดให้แบกโอ่งหนักหลายสิบล้านไว้บนหลังไม่นานเขาอาจหมดแรงแบกหรือกระทั่งล้มลงและโอ่งทับบาดเจ็บได้

0: พ่อลูกชวนกันยืนจ้องแมวตัวหนึ่งที่นอนปิดตาไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรทั้งสิ้น
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นแมวตัวหนึ่งกำลังหลับสบายหน้าอิจฉาที่มันไม่ต้องเรียนหนังสือเหมือนผมแล้วก็ไม่ต้องทำงานหาเงินเหมือนพ่อนึกอยากพักผ่อนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่า
1: แต่พ่อเห็นสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งกำลังหลงเพลินอยู่กับความไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ต้องเรียนมันไม่ต้องทำงานไม่มีหน้าที่ใดๆแต่ก็จะตายไปโดยไม่อาจตั้งคำถามและไม่อาจได้คำตอบอะไรจากการมีชีวิตสักข้อเดียว
0: พ่อลูกตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเอะอะล้งเล้งจากบ้านตรงข้ามทั้งคำด่าทอทั้งคำขับไล่สายส่งตลอดจนการคว้างปาข้าวของกระแทกพื้นโครมคราม
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นผัวเมียทะเลาะกันน่ากลัวมากฮะพวกเขาคงสิ้นสุดกันในคืนนี้แน่เลย
1: แต่พ่อเห็นการผูกเวรที่จะยังไม่สิ้นสุดในคืนนี้เรื่องทางกายอาจจบแต่เรื่องทางใจจะยังไม่จบง่ายๆการจบเวรคือการจากลาที่เงียบเชียบและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเข้าใจไม่ใช่เสียงอึกกระทึกคลึกโครมอย่างนี้

0: พ่อลูกเดินผ่านหน้าห้างใหญ่เห็นนักเรียนช่างกลถูกตำรวจจับกุมหลังยกพวกตีกัน
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนใจบาปกลุ่มหนึ่งถูกจับไปเข้าห้องขังฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนธรรมดากลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางไปรับโทษจากกรรมที่ก่อขึ้นด้วยความไม่รู้และมีโอกาสน้อยมากที่สถานีตำรวจจะทำให้พวกเขารู้ดีขึ้น

0: ลาต่อมาครึ่งหนึ่งของพวกเขาจะโตขึ้นกว่าเดิมส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเด็กลงไปอีก
1: พ่อลูกเข้าไปในวัดใหญ่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยผู้คนก้มลงกราบกรานพระประธานมากมาย
0: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนหัวอ่อนกำลังตามกันกราบพระพุทธรูปที่ไม่มีชีวิตจิตใจอยู่ฮะ
0: แต่พอเห็นคนใจบุญกลุ่มหนึ่งกำลังลดทิฐิมานะกันด้วยท่ากราบหมดตัวไม่เหลือความถือดีแม้เท่ายอดแห่งกระหม่อมพระปฏิมามีชีวิตอยู่ในหัวใจของพวกเขาซะยิ่งกว่าคนไร้หัวใจที่อ้างว่าตนมีชีวิตรอยยิ้มอันศักดิ์สิทธิ์ของพระปฏิมาอาจแปลเป็นรอยยิ้มชื่นบานบนใบหน้าของคนยอมกราบนั่นแหละความมีชีวิตไม่ใช่ความไร้ชีวิต

0: พ่อลูกไปเที่ยวทะเลนั่งมองฟ้ากว้างจากชายหาดไม่มีอะไรมากไปกว่าเวลาว่างกลางทีทัศน์เปิดโล่งตลอด
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นชายหาดเห็นทะเลเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นเมฆขาวฮะอะไรอะไรรอบตัวเราดูกว้างไปหมดถ้าเลือกได้ผมอยากอยู่ว่างๆอย่างนี้กับพ่อไปเรื่อย
1: ๆแต่พ่อเห็นใจตัวเองเปิดกว้างเห็นสายลมหายใจที่เข้าออกอย่างสดชื่นเห็นความรู้สึกสุขสบายภายในแล้วก็เห็นว่าอีกเดี๋ยวพอย้ายที่ความรู้สึกของพ่อจะต่างไปเหมือนกับที่ทุกสิ่งกำลังเป็นอะไรอยู่อย่างหนึ่งเพื่อจะเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งในไม่ช้า

0: พ่อลูกเดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่พ่อชะงักเท้าและชวนลูกให้หยุดมองเงาในกระจก
1: ลูกเห็นอะไร
2: เห็นความไม่เที่ยงกำลังแสดงนิมิตหลอกตาเราเป็นรูปมนุษย์ฮะ
1: พ่อก็เห็นอย่างนั้นแถมยังเห็นอีกด้วยว่าจิตของลูกว่างจากอุปทานชั่วคราวและจิตนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความว่างจากอุปทาน

เรื่องเล่าชาวสังฆทานโดยลีลาวดีจากหนังสือสังฆทานนิวส์ฉบับประจำวันที่1ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2552

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกัน

จะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้น

ขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฝันนั่งให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนด

มันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี้จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี้ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพอจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกไม่ให้ออกพลิดพลัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้มือมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันธ์5ไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันธ์โลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์5เป็นเครื่องกั้นจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไม่พระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรม

เดินจุกลมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแต่หลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายเสียดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะ
จะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลน่าจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่จำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจ
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัสหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นั่งสมาธินั่งสมาธิฟังธรรมนั่งตามสบายพนมมือเดี๋ยวจะเมื่อยแต่ให้ตั้งใจสงบใจฟังธรรมเพื่อจะได้เกิดความสุขสงบแล้วก็เข้าใจในธรรมวันนี้อาตมาได้มีโอกาสดีที่เจ้าภาพหรือท่านอาจารย์และญาติโยมของวัดนี้ได้ไปนิมนต์พระที่สำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์มาแสดงธรรมะแล้วก็สวดอภิธรรมธรรมะอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้กับพุทธมารดาบนดาวดึงซึ่งแสดงตั้ง3เดือนถึงไตรมาส3เดือนแล้วแสดง อภิธรรมนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งออกมาจากจิตใจที่พุทธเจ้าได้ทำสมาธิแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานซึ่งที่พระองค์ได้ทำความเพียรอยู่ถึง6ปีแล้วก็บรรลุธรรมแล้วเมื่อปีที่8ก็เลยคิดถึงมารดาก็เลยไปจำพรรษาอยู่บนดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาวันนี้โยมมาฟังเพียงครึ่งชั่วโมง

โมงเนี่ยจะให้รู้ลึกซึ้งเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อาตมาก็จะพยายามย่อให้เข้าใจได้บ้างถือจะไม่หมดแต่ก็ให้พอเป็นสังเขปพอเป็นอุทาหรณ์พอได้รู้ว่าที่เราได้ฟังอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยฟังสวดกันมาตั้งแต่เด็กยันโตหรือว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายฟังกันมาหลายร้อยปีแล้วก็บางคนก็ไม่เข้าใจนี่ก็ฟังสวดเอาบุญบ้างฟังสวดให้กับคนตายบ้างแล้วก็นึกว่าสวดให้คนตายฟังบ้างอะไรวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรบหรือว่าขยายความเพื่อความเข้าใจถูกต้องที่เราฟังทำไมฟังสวดกันมาทำไมฟังแล้วให้เกิดประโยชน์อะไรกับ

ความเข้าใจถูกต้องที่เราฟังทำไมฟังสวดกันมาทำไมฟังแล้วให้เกิดประโยชน์อะไรกับเราแต่โยมก็ต้องตั้งใจนะว่าเราจะฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดความฉลาดขึ้นมาฟังธรรมต้องฟังธรรมเพื่อให้เกิดความฉลาดความฉลาดนั้นเรียกเป็นกุศลกุศลแปลว่ายังจิตให้สร้างความดีได้ให้นำตัวเองไปสู่บุญกุศลไปสู่เบื้องสูงได้แต่ถ้าเราฟังแล้วไม่เกิดกุศลไม่เกิดความฉลาดก็เรียกว่าเมื่อไม่เกิดกุศลความฉลาดแล้วก็เมื่อไม่มีกุศลไม่มีความฉลาดก็นำจิตใจตัวเองไปสู่เบื้องต่ำคือทำบาปได้ถ้าคนเรามีกุศลแล้วก็เกิดความฉลาดบุญกุศลเป็นเครื่องนำคนไปสู่ที่สุขสู่ที่ดีบาปอกุศลนำคนไปสู่ที่ต่ำสู่ที่ไม่ดีเช่นอกุศลธรรมาเนี่ยธรรมที่เป็นบาปกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญที่จะนำคนไปสู่ที่สุคติได้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กับพุทธมารดาเนี่ยพุทธมารดาเนี่ยได้อุ้มท้องให้พระพุทธเจ้าเรามาคดได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะอาศัยบุญคุณของมารดาจึงได้ทำให้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยได้เกิดขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทรงบวชและปฏิบัติตรัสรู้ก็คิดถึงบุญคุณว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแล้วก็ยังเหลืออยู่แม่อะไรอย่างแม่เราก็ได้สิ้นไปแล้วก็มาลึกว่าพุทธมารดาเราเนี่ยสิ้นชีวิตไปอยู่ที่ไปบนสวรรค์อย่างนี้ก็มานึกว่าทำยังไงเราจะไปโปรดแทนพุทธมารดาได้ก็ระลึกถึงข้าวป้อนน้ำนมที่พุทธมารดาให้กับตนเองก็เรียกว่าคิดจะตอบแทนคุณก็เลยเสด็จไปบนดาวดึงประเทศโปรดก็มาพิจารณาว่าทำอะไรเนาะที่จะทดแทนข้าวป้อนน้ำนมได้ก็ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะแทนได้ก็เห็นมีอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยตั้งแต่กุศลาไปถึงเหตุปัจจโยเนี่ยซึ่งเป็นธรรมที่เป็นหมวดเป็นกองที่กลัดมาจากศีลสมาธิของท่านเนี่ยก็ไปขยายความให้เทวดาฟังจนพุทธมารดาเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งโดยทางละเอียดอ่อนโดยการปฏิบัติตามวาระจิตของพุทธเจ้าเนี่ยพอครบทศมาส3เดือนก็บรรลุเป็นโสดาบันโสดาบันนี่แปลว่าไม่ตกนรกอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะไปนิพพานบนสุทาวาสคือเรียกว่าไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระอินทร์และเทวดามนุษย์ทั้งหลายเทวดาและพรหมทั้งหลายเนี่ยก็ฟังธรรมก็บรรลุธรรมแต่ท่านเข้าใจนะเพราะว่าเทวดาเนี่ยก็ฟังโดยทางจิตที่จิตเขาไม่มีโมหะมากคือเป็นคนที่ไม่มีโรคกดหลงน้อยธรรมะก็เข้าสู่กระแสจิตใจได้ง่ายแต่พูดกันง่ายก็เหมือนว่าพระที่ศึกษาเล่าเรียนหรือญาติโยมที่ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยมาก่อนเมื่อบวชเนี่ยพอพระท่านเทศแสดงธรรมอะไรลึกซึ้งก็พระก็สามารถเข้าใจได้ที่โยมสามารถเข้าใจได้เช่นมหาปาเรียนอย่างเนี้ยแต่โยมที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วอยากง่วงนอนฟังแล้วอยากกลับบ้านฟังแล้วอยากหลับเพราะมันลึกซึ้งฉะนั้นมันจึงเป็นการสวดเพื่อประเพณีมาตลอดอยู่สวดไม่ได้สติสวดไม่ได้ปัญญาก็ฟังกันมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ฟังกันได้แต่มันไม่รู้ว่าสวดอะไรไม่รู้ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาอะไรก็ไม่เข้าใจบางคนก็แปลผิดๆไปบอกว่าสวดให้คนตายฟังบางคนก็กุศลธรรมายายกตาธรรมาไม่ใช่เราทำมันเป็นเรื่องยายกตาทำให้เรามาเกิดอะไรอย่างเงี้ยคือก็ความหมายมันก็เลยไม่ชัดแจ้งแต่เรื่องของอภิธรรมเนี่ยนิยมนะเป็นเรื่องฌานเป็นเรื่องกุศลคือเป็นการเจริญจิตเนี่ยให้เข้าสู่สมาธิกำหนดรู้เรื่องกายกับใจพอฟังแล้วพระอินทร์และเทวดาทั้งหมดเนี่ยกำหนดรู้กายใจเพราะคนเรานี่มีรูปกับนามมีเกิดกับดับมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กำหนดจิตเข้าไปตามภูมิที่พุทธเจ้าสอนก็กำหนดวิจิตให้เป็นสมา

ที่ก็ต้องมีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอตคตาแล้วก็บรรลุเป็นขั้นๆไปจนถึงที่สุดเรียกว่าธรรมที่หลุดพ้นได้ธรรมที่หลุดพ้นไม่ได้เนี่ยแต่แล้วพอฟังธรรมไปหมดแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติตามจนบรรลุธรรมเบื้องสูงและอภิธรรมจิตคัมภีร์นี้ไม่ใช่เรื่องสวดเล่นๆนะโยมนะมันเป็นเรื่องธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้เทวดาได้ปฏิบัติตามวาระกิจจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องสวดให้คนตายฟังโยมแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยมาคิดว่าโอ้ธรรมเนี่ยเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธเจ้าไปสวดให้พุทธมารดาฟังให้สามารถบรรลุพ้นจากนรกพ้นจะเกิดแก่เจ็บตายโดยคิดว่าเวลาเรามีญาติตายเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องตายเราเอาธรรมอัศจรรย์นี่มาสวดดีกว่าก็เลยมานิมนต์ให้พระสวดเพื่อจะได้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้ให้คาถาบทเนี่ยเป็นของดีที่จะทำให้ญาติพี่น้องเราได้บุญมากเพราะธรรมอื่นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับธรรมนี้เป็นธรรมที่เทวดาฟังเป็นธรรมชั้นสูงที่พุทธเจ้าไปเทศให้พุทธมารดาฟังบนดาวดึงก็เลยมาสวดเพื่อให้แทนคุณพ่อแม่ที่เราตายแต่ที่จริงไม่ใช่อะไรเพื่อเอาธรรมอันนี้มาสวดในงานศพแต่เมื่อสมัยก่อนนะบัณฑิตนักปราชญ์ก็เข้าใจโยมเข้าใจแล้วก็ดับโศกได้ในเมื่อพระมาคนเราเมื่อตายแล้วก็มีความรักความโศกความห่วงความใยกันมากทำอะไรก็ดับทุกข์ไม่ได้ทำอะไรก็ดับโศกไม่ได้ก็เลยเอาอภิธรรมเจตคัมภีร์เนี่ยมาสวดในงานศพเพื่อญาติพี่น้องจะได้ใจดีขึ้นฟังแล้วจะได้เข้าใจฟังแล้วจะได้น้อมจิตไปถึงคำสอนพุทธเจ้ามากขึ้นแต่เมื่อมันไม่เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นประเพณีก็เรื่อยมาก็ไม่ค่อยลึกซึ้งวันนี้อาตมาจะขยายความว่าโยมควรจะเข้าใจกันได้บ้างแล้วว่าความหมายที่แปลออกไปนั้นกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญแปลใจความว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบาปอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นอัพยากฤตธรรมที่เป็นกลางไม่เข้าไปเอียงกับกุศลและอกุศลไม่เอียงไปสู่บุญและบาปทีนี้จะอธิบายถึงเรื่องกุศลก่อนว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลนั่นคือใครคือตัวจิตนี่เองตัวจิตใครมีจิตล่ะใครมีความคิดใครมีความนึกใครมีความตึกตองใครมีสุขมีทุกข์มีดีใจเสียใจนั่นแหละธรรมที่ดีใจนั่นธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เสียใจนั่นธรรมที่เป็นอกุศลคือเป็นบาปสมมติว่าโยมมาวัดเนี่ยนะโยมมากราบพระโยมมากราบพระโยมมาตั้งปีติว่าเราถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมเจ้าถึงพระสงฆ์เจ้าแล้วนี่ธรรมเป็นกุศลคือเกิดจิตมีศรัทธามีปีติทำอันนี้ทำเป็นกุศลแล้วพอมากราบพระเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์อันนี้เกิดจากวาจาขึ้นมาอีกทีนี้วาจาก็เป็นกุศลขึ้นมาอีกทีนี้พอได้ยินพระเทศน์ได้ยินพระสอนหูโยมก็เป็นบุญขึ้นมาอีกตาโยมก็เป็นบุญหูโยมก็เป็นบุญใจโยมก็เข้าไปสู่บุญบุญนี้ทำให้เกิดเมื่อเราตั้งสมบ่อยๆขึ้นมาก็เกิดกุศโลบายเกิดใจดีขึ้นมาเกิดความฉลาดขึ้นมาคิดได้ว่าโอ้เรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี่เราต้องทำดีทำดีแล้วเป็นสุขใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นสุขใจสำหรับเราเราจะมีเงินมีทองตายก็เอาไปไม่ได้เหมือนอย่างญาติโยมหรือใครก็สุดแต่ตายจะมีเงินเอามากองท่วมลงก็เอาไปไม่ได้กุศลอย่างเดียวที่จะเอาไปได้เมื่อคิดอย่างนี้ได้ถึงว่ารูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ได้ยินด้วยหูก็ดีจมูกที่ได้กลิ่นก็ดีเนี่ยคันธารมละสารมโพธพารมใจที่กระทบที่สัมผัสโดยการนึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้ก็ดีก็เรียกว่ารูปารัมมนังวาเนี่ยคันธารัมมนังวาละสาคันเนี่ยเรียกว่ารสก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดี
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยเป็นฝ่ายกุศลได้เห็นได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยเราจะกินเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นบุญตลอดวันพอใจของเราตั้งอยู่ในศีลแล้วเนี่ยเช่นศีลอะไรกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลหมายถึงคนไม่เบียดเบียนตนหรือผู้อื่นคนที่ไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่โกงใครไม่กลั่นแกล้งใครไม่เบียดเบียนใครไม่รักไม่ปล้นไม่จี้ใครไม่อิจฉาริษยากันแล้วก็มีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาพอจิตใจของเราตั้งอยู่ในศีลห้านี่ก็เป็นรากเหง้าของความดีกุศลมูลเนี่ยรากเหง้าของความดีคือกุศลรากเหง้าของความดีคือศีลสมาธิปัญญาในรากเหง้าของความดีเรียกกุศลมูลเป็นรากเหง้าของความดีทีนี้เมื่อจิตใจของเราเป็นกุศลก็คิดแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวโยมไม่คิดทำอะไรเลยไม่คิดทำบาปเลยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จิตใจก็เข้าน้อมเอียงเข้าไปสู่ธรรมะจะฟังสวดจะมาวัดมาวามันก็สบายใจจะอยู่กับลูกกับหลานมันก็สบายใจเป็นสุขใจทำที่เป็นกุศลอย่างนี้ลื่นเลงตลอดวันนี่กุศลอย่างหยาบๆนะโยมนะอาตมาไม่อธิบายถึงเรื่องเครื่องละเอียดถ้าละเอียดละโยมจะง่วงนอนเลยละโยมจะกลับอยากกลับบ้านทันทีเพราะว่าฟังแบบเทวดาคงฟังไม่รู้เรื่องแน่ฟังแบบมนุษย์ก็แล้วกันจะได้เข้าใจธรรมที่เป็นกุศลเบื้องต้นพอเข้าใจไหมโยมนะโยมเข้าใจไหมอธิบายเข้าใจไหมพอเข้าใจใช่ไหมนี่เนี่ยกุศลธรรมายมธรรมที่เป็นกุศลใครทำยมกุศลละมูลที่เกิดขึ้นกับจิตนี่เนี่ยตัวเองทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบุญเขาเรียกว่ากรรมฝ่ายดีกรรมฝ่ายขาวนี่กรรมฝ่ายขาวคือกรรมแต่งจิตให้ดีถ้าเรามีอยู่อย่างนี้เป็นไงถ้ามีอย่างนี้เวลาตายแล้วเราก็ไปสุคติได้เลยเราก็เป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายทำที่ทำใจให้เป็นผู้สงบระงับเนี่ยแต่นี่ทำที่เป็นบุญกุศลเนี่ยต้องเจริญเมตตาให้มากเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาเราก็ถือธรรมะข้อนี้แต่เราก็ปฏิบัติตนเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วเราก็มีความสุขกุศลแปลว่าฉลาดคนทำบุญเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยทำให้คนฉลาดฉลาดเพราะอะไรไม่ทำบาปต่อไปทำแต่ความดีก็นำลูกนำหลานนำบ้านเมืองมีความสุขได้ทำที่ไม่ฉลาดคือทำอกุศลทีนี้ทำที่เป็นอกุศลคืออกุศลธรรมาทำที่เป็นอกุศลนี่คือจิตของคนเราเนี่ยคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดจะทำแต่บาปใครดีกว่าเราพี่น้องดีกว่าเราเราก็คิดแหมเราก็ไม่อยากให้มันรวยกับเราไม่อยากให้มันสวยกับเราไม่อยากให้มันเจริญกับเขาใจเราก็ริษยาเขาอยู่เรื่อยทำนี้เป็นธรรมที่เป็นอกุศลเห็นใครดีแล้วทนไม่ได้เมื่อทำมันนี้ก็ทำให้ใจเราเนี่ยขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่เรื่อยเลยไม่มีความสุขเลยธรรมที่มีความโลภธรรมที่มีความโกรธธรรมที่มีความหลงถ้าพูดกันยับยาก็เป็นคนชอบเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นให้เสียหายผิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาชอบเป็นคนที่ไม่เข้าวัดพูดถึงวัดนี่ไม่เอาเลยพูดถึงบุญกุศลนี่หาว่าคนเข้าวัดนี่เป็นคนไม่ฉลาดหาไปเป็นคนหัวโบราณเป็นคนไม่ก้าวหน้าหันหลังให้วัดทำที่เป็นอกุศลเนี่ยว่าทำที่ไม่ฉลาดเอาตัวเองไม่รอดไม่สามารถนำตัวเองให้ไปสวรรค์นิพพานได้นำตัวเองไม่รอดคิดผิดๆพอเวลาตายแล้วก็มาวัดใช่ไหมคนหนึ่งบอกอาตมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะพึ่งวัดครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองเขาบอกเขาจะมาพึ่งวัดครั้งสุดท้ายนั้นเวลาตายเท่านั้นเองเขาไม่ทำความดีเลยเขาไม่คิดพึ่งวัดเลยเจอพระเจอเจ้าเขาไม่สนใจเขาบอกเขาจะมาพึ่งวัดวันสุดท้ายคือวันมาเผาท่านเอง
อย่างนี้โยมเป็นนายกสยิกาเป็นพระยินดีไหมโยมโยมชอบให้คนอย่างนี้เข้าวัดไหมถ้าคนทุกคนประกาศตนว่าฉันจะกินเหล้าเมาละเมายาฉันจะไม่สนใจศาสนาแต่ฉันขอมาพึ่งวัดวันสุดท้ายเท่านั้นเองทายกต้องการไหมคนอย่างนี้พระจะสวดให้ไหมเนี่ยพระยินดีจะสวดให้ไหมคนอย่างนี้ตอนเป็นเขาไม่สนใจศาสนาเลยแต่ตายเขาจะมาขอพึ่งวันเดียวถ้าเป็นวัดโยมก็ไม่อยากให้เข้าใช่ไหมโยมใช่ไหมไม่ช่วยอะไรได้เลยโยมแต่เขาก็พูดได้โยมคนหนึ่งบอกว่าเหล้านี่ดีหมอก็บอกว่าให้เลิกเสียนะเหล้าเนี่ยนะกินแล้วจะเป็นโรคกระเพาะกินแล้วจะเป็นโรคตับแข็งกินแล้วจะเป็นโรคประสาทบอกต้องกินเพราะงั้นฉันลงทุนมามากแล้วผลสุดเจ็บไปโรงพยาบาลหมอบอกต้องเลิกไม่เลิกตายนะตายเป็นตายก็ตายเป็นตายตัวอายุ30กว่านะโยมหมอบอกไม่รับคนดื้อนี่ไม่รับให้ไปตายบ้านพอไปตายบ้านบอกภรรยาบอกไปซื้อเหล้ามาทีตายเป็นตายอีตอนจะขาดใจบอกเอาเหล้ามาทีจะกินพอเมียให้เหล้ากินก็ขาดใจตายเลยโยมทำที่เป็นกุศลธรรมมาดูสิอายุ30กว่าปีต้องจากต้องลาลูกเมียแล้วต้องลาลูกลาเมียอยู่ไม่ได้เพราะยึดแต่สิ่งที่ผิดๆโยมเชื่อว่าเหล้านี่จะช่วยตัวเองให้มีความสุขใจได้ผลที่สุดก็ช่วยไม่ได้แต่ไม่มีคนที่คนเราที่คิดอย่างนี้นะโยมนะแต่ก็มีอยู่ในโลกนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แหละคนเราไม่ยอมเข้าวัดใช่ไหมใจก็ไม่ฉลาดคิดอะไรไม่ออกเลยนี่เรียกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะมันนำคนไปอย่างนี้ตอนนี้ถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะนิยมได้เข้าวัดแล้วเราก็รู้อ๋อบุญกุศลเนี่ยที่เรามาตั้งตัวทำดีเนี่ยก็เพื่อจะนำชีวิตตัวเองให้ไปสู่สุคติได้รับบุญกุศลมีความสบายใจศีลเนี่ยนะถ้าเราถือไว้ก็ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่คนไม่มีศีลเนี่ยจริงๆก็เบียดเบียนแม้แต่ครอบครัวตัวเองลูกเมียตัวเองถ้าเวลาเมาขึ้นมามันก็ไม่ฟังใครแล้วนะถ้าเกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องนำทางที่ดีที่ว่าถ้าเราทำจิตให้เป็นกุศลเนี่ยเราจะฉลาดยิ่งขึ้นไปแต่ว่าเราทำบุญอะไรเนี่ยนะโยมก็ไม่มากเท่ากับทำใจให้สงบถือเราจะสวดมนต์ทั้งร้อยจบพันจบก็ไม่เท่ากับทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิเพียง5นาทีเนี่ยเป็นยอดบุญอย่างมากศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทุกคนต้องการให้รู้เรื่องใจตัวเองให้รู้เรื่องกุศลธรรมะให้รู้เรื่องใจตัวเองสงบหรือไม่สงบแต่ถ้าเราได้เข้าวัดเนี่ยได้รู้จักทำสมาธิได้เนี่ยนะนั่นแหละเป็นยอดบุญฟังธรรมให้ใจสงบรับศีลให้ใจสงบฟังสวดให้ใจสงบทำใจสงบแล้วเป็นบุญไปหมดเลยแต่ถ้าใจของโยมไม่มีสมาธิเนี่ยมันรองรับอะไรไม่ได้เลยนะใจมันฟุ้งซ่านไม่สงบเลยไม่เกิดความฉลาดเลยไม่เป็นบุญกุศลเลยฉะนั้นถ้าโยมอยากจะรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเนี่ยให้ทำบุญแบบทำใจด้วยให้สวดมนต์ภาวนาวันละ5นาที10นาทีเนี่ยให้นั่งสมาธินอนสมาธิด้วยด้วยการภาวนาเนี่ยเช่นหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโทเนี่ยพุทโธไว้เป็นที่พึ่งเราได้แต่ถ้าโยมมาทำบุญโยมไม่เคยทำใจให้สงบเลยนะโยมจะไม่รู้ว่าบุญอยู่ตรงไหนหรอกโยมจะนึกว่าบุญอยู่ตรงตัวพระนั่นเองโยมว่าบุญนั่นคือพระเหลืองนั่นเองบุญคืออยู่ที่วัดนั่นเองโยมเอาบุญกลับบ้านไม่ได้หรอกแต่ถ้าโยมได้ทำใจให้เป็นสมาธินิยมจะเอาบุญกลับบ้านได้โยมได้เห็นบุญของตัวเองได้เห็นอยู่ที่ดวงใจของเราเนี่ยแต่เราต้องสนใจเรื่องปฏิบัติธรรม

นใจเรื่องสมาธิอย่างที่อาตมาได้มาอยู่สำนักป่าอันธวันเนี่ยนะหรือส่งพระมาอยู่เนี่ยอาตมาต้องการให้ญาติโยมที่นั่นน่ะที่เชียงใหม่เนี่ยได้เข้าถึงบุญกันก็ตัวเล็กตัวน้อยก็ทำสมาธิกันนะโยมแล้วพอทำแล้วบางคนบอกโอ้สวดมนต์มานานฟังธรรมมานานแล้วเพิ่งจะมารู้จักบุญที่ใจตรงนี้เองพอสงบได้ก็จึงจะเห็นบุญตัวเองนะโยมเหมือนกับเราส่องกระจกเนี่ยถ้าหากว่ากระจกมันไม่มีประหลอดมันไม่สะอาดนะมันไม่เห็นหน้าตัวเองหรอกถ้าอะไรไปปิดบังไว้จะไม่เห็นเลยพอเราเปิดเงาประหลอดดีเราเห็นหน้าตัวเองใจของเราที่ไม่สงบเนี่ยไม่รู้จักบุญหรอกโยมแต่ใจที่มีสมาธิเนี่ยสงบเนี่ยรู้จักบุญตัวเองได้รู้จักบาปรู้ละบาปรู้ละบาปบำเพ็ญบุญได้ฉะนั้นเรื่องนิยมเป็นของลึกซึ้งก็จริงแต่ว่าทุกคนควรจะลองศึกษาของลองปฏิบัติกันดูเราจะได้เอาบุญไปมากๆเกิดมาจะได้พบแก่นแท้ของศาสนาพุทธถ้าโยมยังไม่ถึงสมาธินี่ยังไม่ถึงแก่นไม่ถึงแก่นศาสนายังเอาบุญยอดบุญไปไม่ได้เรื่องกุศลละมูลในเรื่องกุศลธรรมะเนี่ยความเป็นจริงธรรมะนั่นก็สอนให้ทุกคนได้เจริญตั้งแต่สมาธิเบื้องต้นเลยโยมเรื่องตรวจอภิธรรมเจตคัมภีร์เนี่ยให้เจริญสมาธิเบื้องต้นและจะดับทุกข์ดับโศกได้เวลาเราจะพัดพรากจากของรักใครจะตายใครจะเป็นไม่ร้องไห้เพราะไม่เสียใจแล้วรู้ว่าแม่เราเนี่ยได้ทำสมาธิยันตายพ่อเราได้สวดมนต์ทำสมาธิยันตายพี่น้องเราได้สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญกุศลยันตายเราก็ไม่เสียใจใช่ไหมไอ้ที่เสียใจนั้นนึกว่าเขาไปไหนก็ไม่รู้กลัวเขาไปไม่ดีที่สันบุรีนะพระเราไปอยู่ที่นั่นนะโยมมีคนจีนคนหนึ่งไม่รู้หนังสือหรอกมาวัดมาถากหญ้ามั่งมานั่งสมาธิมั่งก็เห็นว่าตนเองไม่รู้หนังสือนะจะเรียนอะไรก็ไม่ทันคนอื่นก็70กว่าก็มานั่งสมาธิเป็นโรคมะเร็งเอาเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกไม่มีทางหายก็เลยเอาไปอยู่บ้านพอดีนิมนต์อาตมาไปทำบุญบ้านก็สอนให้พยายามเราให้แกภาวนาเพราะแกก็คนสนใจทางนี้แกก็ภาวนาเรื่อยเลยเอาเทปธรรมะนี่ไปเปิดฟังตอนจะดับจิตแค่นอนฟังนั่งฟังพอถึงวันจะตายนะลูกสาวก็เอาเทปเนี่ยธรรมะวิธีการทำใจให้สงบเนี่ยสอนให้จงสังขารเนี่ยแกก็นั่งเทปก็เทศด้วยแกก็นั่งสมาธิพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโทรออกพุทโธพุทโธดับจิตไปเลยถ้าบอกแกหมดลมแล้วปากยังเหมือนพุทโธเลยแกนั่งสมาธิตายดูอย่างนี้ลูกหลานไม่ต้องร้องไห้เลยโยมไม่ต้องเสียอกชกตัวแล้วคราวนี้เพราะรู้ว่าก็พ่อนั่งสมาธิตายจะเสียใจทำไมก็ดีใจใช่ไหมว่าโอ้พ่อตายไปดีแหละคนจีนแท้ๆนะโยมไม่รู้สึกนั่งสมาธิตายศพเพิ่งเก็บไม่กี่วันนี้เองยังไม่ได้เผาเก็บไว้ที่วัดสองพี่น้องอะอันนี้ที่เขาไม่เสียใจกันเป็นอย่างนี้นิยมนะเขาบอกว่าถ้าร้องไห้ให้คนตายแล้วเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับคนตายเลยคนตายจะไม่ได้ไปดีแต่ถ้าคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจบอกว่าคนตายจะไปดีการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่ไม่เกิดประโยชน์เลยฉะนั้นเรื่องทำบุญกุศลนี่เรื่องจะต้องทำใจนิยมนะทำใจไม่เศร้าโศกไม่เสียใจแต่อย่างหลวงพ่อนี่ท่านไม่มีครอบครัวนะนี่ถ้าเรามีลูกมีเมียก็ร้องไห้กันตรงนี้นะแต่นี่ท่านมีตัวคนเดียวใครก็ไม่ต้องมาเสียใจกับท่านท่านก็ไม่ต้องเสียใจกับใครเขาเรียกว่าหลับเป็นสุขไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังจะต้องเสียใจอย่างมากเลยในชีวิตนี้ใครๆก็ไม่อยากจะให้พัดพรากกันแต่ว่าเรื่องจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่ว่าสาวว่าแกไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าใครทั้งหมดมันจำเป็นจะต้องพัดพรากจากกันความตายมันไม่ได้มาตามมาข้างหลัง

นะความตายมันอยู่ข้างหน้ามันคอยเราอยู่ข้างหน้าทุกคนเลยถ้าพูดกันแล้วเหมือนกับเขาถืออาวุธคอยประหารเราอยู่ข้างหน้าเลยสิ่งที่เราจะพ้นความตายได้อย่างเดียวโยมคือศีลสมาธิปัญญาภาวนาพุทโธเนี่ยเราจะพ้นความตายโยมถ้าเราไม่เอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้านะเราจะไม่พ้นความตายเลยไม่พ้นความแก่เลยไม่พ้นความเจ็บเลยใครอยากพ้นไหมโยมพ้นไม่ใช่พ้นที่กายนะโยมต้องพ้นที่จิตพ้นจิตที่มีธรรมะแล้วบุคคลนั้นจะไม่ร้องไห้ไม่เสียใจในเมื่อเกิดแก่เจ็บตายมีตัวในตัวเองธรรมที่จะหลุดพ้นมีอยู่โยมธรรมที่จะไม่เศร้าโศกมีอยู่แต่เราต้องพยายามปฏิบัติธรรมต้องพยายามสนใจทางนิยมอาตมาพูดนี้เข้าใจว่าโยมที่นี่คงยังไม่ค่อยเคยนั่งสมาธิมั้งเคยไหมเคยนั่งกันบ้างไหมโยมข้างหลังเคยนั่งไหมข้างหลังมาเรียนกับหลวงพ่อที่วัดนี้หลวงพ่อยังมีอยู่ไหมคือสิ่งอันนี้นะโยมที่เราจะสร้างกุศลความดีของเราไม่งั้นแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งอื่นนะโยมนะทำบุญอะไรอะไรก็ยังไม่มั่นใจทำบุญอะไรอะไรก็ยังหวังไม่ได้ถ้าเราไม่ทำใจของเราให้สงบบุญตัวที่ใจของเราเนี่ยเอาไปได้โยมไปไหนโยมก็ภาวนาได้นั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธทำจิตใจของเราเนี่ยไม่โกรธไม่โกรธลูกไม่โกรธหลานไม่คิดจะเบียดเบียนใครมีแต่ความสงบพอใจดีแล้วนั่นเนี่ยเป็นบุญกุศลที่จะนำตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยธรรมที่พุทธเจ้าไปสอนพุทธมารดานั้นสอนให้ปฏิบัติธรรมนะโยมสอนให้เจริญกรรมฐานสอนให้วิปัสสนาสอนให้รู้ใจตัวเองแต่ถ้าเรายังไม่รู้ใจตัวเองนั้นยังไม่รู้เรื่องธรรมะเราโยมยังรู้แต่เพียงภายนอกอยู่ในวันนี้อาตมานึกอยากจะชวนโยมนั่งสมาธิก็กลัวจะไม่เข้าใจเนาะเอาไว้หลวงพ่อสอนก็แล้วกันนะคุยเพียงเราๆไปก่อนว่าที่เราจะทำบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเนี่ยคือการทำจิตให้เป็นสมาธิที่พุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะท่านนั่งสมาธิแล้วสาวกที่ท่านปฏิบัติตัวเป็นสาวกเป็นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่เป็นสาวกสืบศาสนามาได้เพราะท่านสามารถทำสมาธิควบคุมจิตของท่านจึงเรียกว่าทำใจสงบก็เป็นพระทำใจสงบก็เป็นบุญทำใจสงบดวงนี้เนี่ยที่จะนำไปสวรรค์นิพพานได้แต่สมมติว่าเราเขาสวดให้เราเนี่ยนะโยมนะสมมติเขาสวดให้เราเนี่ยกุศลธรรมมาสักเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยแต่โยมไม่มีศีลเลยเนี่ยโยมจะไปสวรรค์ได้ไหมโยมไม่มีสมาธิก่อนตายเลยเวลาตายโยมคิดถึงแต่ลูกแต่หลานว่ามันจะอยู่กับใครมันจะทำอะไรใครจะช่วยเหลือมันไปตอนจะดับจิตนิยมภาวนาพุทโธไม่ได้เลยเนี่ยถ้าโยมจะไปสุคติไปเป็นเทวดาได้ไหมตอนเป็นโยมไม่ได้ภาวนาเลยเนี่ยโยมฟังธรรมะไม่ออกเลยเนี่ยแล้วในเวลาตายโยมจะเอาอะไรไปได้ไหมพ่อโยมก็จำได้แต่ลูกแต่หลานได้แต่บ้านแต่เรือนไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยถือศีลเลยไม่เคยมั่นใจเลยเนี่ยเวลาตายแต่พระจะมาสวดให้ไปสวรรค์ได้ไหมก็ไม่ได้นะโยมนะไปเตรียมตัวตอนนั้นไม่ทันนะแต่ถ้าหากว่าพระเนี่ยไม่ยอมสวดโยมเลยโยมไปตายสมมติว่าอาตมาก็ดีโยมก็ดีพระไม่มีสวดให้เราเลยแต่เราสวดที่ใจเราทุกวันเราพุทโธของเราทุกวันเรามีศีล5เราทำสมาธิเราไม่เคยเบียดเบียนคนอื่นเราไม่เคยฆ่าสัตว์เราไม่เคยลักทรัพย์เราไม่เคยผิดกาเมเราไม่เคยพูดปดเราไม่ดื่มน้ำเมาเรามีแต่เมตตาสงสารตนเองและผู้อื่นแล้วเราก็ภาวนาของเราทุกวันเวลาจะตายเราก็ปลงว่าเราตายแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเรา
เราก็ปล่อยวางหมดเลยทั้งร่างกายและจิตใจยึดแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในดวงจิตตายอย่างนั้นไม่ต้องสวดก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่ต้องสวดเลยเราก็ไปสุคติใช่ไหมแต่ประเพณีก็ถือว่าไม่สวดไม่ได้เอาไปตามประเพณีแต่วาระของคนที่จิตที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยต่างกันคนที่จิตเป็นกุศลเนี่ยตายแล้วก็เตรียมตัวไว้พอแล้วเหมือนทายกทายิกาที่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยถือพระจะไม่สวดเลยท่านก็ไปสุคติแต่คนไม่เคยเข้าวัดเลยนะโยมเอาสมมติว่าคนกินเหล้าตายนะโยมนะอันนี้หมดหลวงพ่อขังๆที่ไหนมาสวดมันก็ไม่พ้นละเพราะใจมันเศร้าหมองใจมันไม่สงบตายแล้วมันก็ต้องไปทุกติมันไปเป็นบุญกุศลไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเนี่ยสอนให้เราได้ทำความดีในปัจจุบันนี้ก่อนที่จะตายก่อนที่เราจะหมดลมคนหนึ่งนะอยู่ทางโคราชนะแกชอบกินหอยแกมีสตังค์แต่แกชอบกินหอยแกหาหอยมาเจาะตูดต้มกินอยู่เรื่อยๆเลยเวลาจะตายหลานก็บอกแม่ยายอาลหังนะทำใจให้ดีนึกถึงพระอรหังไว้ทีแรกแกก็อาลหังหังพอภาวนาไปมันเห็นตาหอยอย่างเดียวแกก็อาลหอยอาลหอยอาลหอยหมดลมไปเลยได้ตาหอยไปหมดเลยโยมอาลหังหายหมดอาลหอยอร่อยคนไม่เคยเข้าวัดโยมเนี่ยเราทำอย่างไรมันได้อย่างนั้นแล้วโยมว่าจะไปดีได้ไหมพระจะสวดไงมันก็เอาเราหอยไปแล้วเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้หรอกคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลพอดีรถมันคว่ำอ่ะเนี่ยก็ไปเตือนสติพี่พุทโธไว้นะคนไม่เคยพุทโธโยมพุทโธพุทโธแล้วเข้าโชอย่างเดียวมันไม่ไปพุทโธเลยเนี่ยมันจะได้อะไรโยมพุทโธก็ไม่เป็นเมียบอกพุทโธนะพี่นะพุทโธพุทโธฉะนั้นเรียกว่านั่นแหละที่พึ่งของเขาทำยังไงได้อย่างนั้นก็บอกว่าคนเราตายแล้วจะไปไหนก็บอกไปที่ชอบที่ชอบโยมชอบอะไรละโยมโยมชอบอะไรโยมก็ไปอย่างนั้นแหละภาวนานั้นไปโยมชอบเข้าวัดเข้าวามีบุญกุศลโยมก็เอาบุญกุศลไปเพราะโยมชอบบุญเวลาจะดับจิตโยมก็ได้กลิ่นธูปกลิ่นเทียนได้หอมเห็นชายผ้าเหลืองมีรูปภาพดีๆมีเสียงเพราะๆจิตมันก็เคลิ้มไปนั่นแหละไปสุคติเวลาโยมจะดับจิตไม่เคยภาวนาเลยก็เห็นคนตีกันคนฆ่ากันมีแต่สีแสงเลือดมีแต่ไฟลุกไหม้เห็นแต่วุ่นวายหมดเลยจิตนี่เล่าร้อนหมดเห็นลูกเห็นหลานมาวุ่นวายหมดนั่นแหละจิตก็ดับไปทุกขติเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยมีสมาธิไม่เคยทำใจไว้ก่อนตายพระพุทธเจ้าท่านเห็นเรื่องใจนะโยมนะท่านเห็นเรื่องใจคนเราเนี่ยบุญกุศลเนี่ยท่านเห็นเรื่องใจท่านให้มาแก้ที่ใจท่านไม่ได้แก้ที่อื่นหรอกก็บอกคนหนึ่งรวยไงคนหนึ่งรวยแต่ทำใจไม่ได้ไปผิดเมียเขารวยนี่หาซื้อผู้หญิงได้เลยนะก็ไปผิดลูกเขาเมียเขาเอกูจะล้างบาปยังไงได้เนาะเขาบอกสร้างโบสถ์ได้บุญมากเลยสร้างโบสถ์หลังหนึ่งเวลาตายจิตมันไปนึกเพราะบุญทำที่หลังใช่ไหมบาปทำก่อนใครจะตายบาปก็มาให้ก่อนเลยเห็นที่ตนเองทำบาปไปก่อนผิดศีลข้อกรรมเองก็ตายไปลงนรกไปขึ้นต้นงิ้วไอ้วิมานโบสถ์ก็ไปลอยอยู่ข้างต้นงิ้วนะโยมไปลอยเอาตีนไปเหยียบๆสวิตวิตกระไดเอามือไปเกาะก็วิตวิตชายขาขึ้นโบสถ์ไม่ได้ขึ้นแต่ต้นงิ้วอยู่นั่นเองบุญได้จริงแต่ว่าบาปมันได้ก่อนเพราะอะไรโยมมันไม่มีศีลเขาบอกว่าคนที่จะพ้นบาปได้เนี่ยให้ทานอย่างเดียวไม่พ้นบาปเขาบอกต้องมีศีล5ก่อนตายก่อนจะตายนี่ต้องสมาทานศีล5ก่อนแล้วจึงจะไม่ไปนรก
วิมานโบสถ์นั้นจึงจะได้แต่แต่คนนั้นทำบุญจริงสร้างโบสถ์จริงแต่ไม่มีศีลเพราะผิดศีลข้อกาเมไว้ก็เลยต้องไปลงนรกก่อนจึงหมดเวรหมดกรรมอันนั้นจึงจะได้ไปได้วิมานโบสถ์จะบอกว่าศีลเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะไอ้แค่โบสถ์นี่แค่ฐานนะไม่ใช่แค่ศีลยังไม่พ้นนรกได้ฐานนี่ยังไม่พ้นนรกจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดสักกี่ร้อยวัดถ้าไม่มีศีลก็ยังพ้นนรกไม่ได้แต่ถ้ามีศีลและมีสมาธิเนี่ยมันกันใจได้จะไปสุคติเลยจะไม่ไปรับกรรมอย่างนั้นก็บอกว่าเป็นทางกลับใจคนมีศีลนี่ก็เรียกว่าคนกลับใจได้คนมีสมาธินี่ทำใจให้สูงส่งได้ถ้าเราไม่เข้าใจนี่เรานึกว่าโอ้กูมั่นใจแล้วกูไปสร้างวัดไว้แล้วแต่ไม่มีศีลไม่ได้นะเราต้องเริ่มศีลเริ่มสมาธิเริ่มทำใจตัวเองให้เป็นจึงจะพ้นนรกได้เข้าใจไหมโยมต่อไปนี้ลองหัดนั่งภาวนานะโยมนะหัดนั่งภาวนาหัดพุทโธไว้ก่อนสมาอรหังไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเป็นอรหอยซะก่อนนะเอาบอกคนหนึ่งหาปลาน่ะชอบกินไอ้ปลาที่มีไข่นะปลาที่มีไข่อะไอ้อะไรปลาที่มันมีไข่เต็มท้องอ่ะชอบต้มยำกินอย่างนั้นอ่ะแต่ก็เวลาจะตายตนเองก็ไม่เคยทำบุญเลยเข้าไปก็บอกว่าไอ้ลูกก็บอกแม่อย่างนั้นพุทโธไว้นะตั้งสติให้ดีนะแม่เอาคุณพระเป็นที่พึ่งนะบอกว่าพุทโธอ๋อไอ้พุทไอ้ปลาตัวโตๆอยู่ในไหเลยเอามาต้มกินซิอย่างนั้นแกยังนึกปลาตัวโตๆอยู่ในไหมาต้มกินซิบอกไอ้ปลาตัวโตที่มันมีไข่ด้วยลูกหลานบอกพุทโธแกนึกถึงเรื่องปลาตลอดเวลาใจแกมันไม่ไปแล้วโยมใจแกไม่เป็นกุศลแล้วมันเป็นอกุศลธรรมาแล้วใจมันเป็นธรรมดำซะแล้วใจไม่นึกถึงพระไม่ได้พุทโธนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาบอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปใครคิดได้คนนั้นเอาไปทำมาหากินก็ร่ำรวยเอาไปภาวนากันอะไรก็ได้มีสติปัญญาเจริญในชาตินี้เขาบอกง่ายๆก็คือพุทโธนี่เองโยมหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปไอ้ตัวอยู่ก็หายใจเข้าไอ้ตัวออกก็โธแล้วอยู่พุทออกโธสองตัวท่านนี้เองคุ้มครองได้ไม่ต้องกลัวผีกลัวสางไปไหนมืดค่ำดึกดื่นไม่ต้องกลัวพุทโธอย่างเดียวนอนก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็ใครจะมาทำอันตรายก็แพ้ไผ่ไปหมดไม่มีศัตรูมาทำอันตรายได้เพราะพุทโธนี่เป็นผู้ชนะหรือว่าเป็นมงคลป้องกันสิบทิศเลยเด็กๆบางคนเอาไปภาวนานะโยมนะหมากัดยังไม่เข้าเลยพุทโธเนี่ยมีหลานอาตมาคนหนึ่งให้พุทโธไว้ตั้งแต่เด็กมันภาวนาจนขึ้นใจเลยผมบอกลุงนะพุทโธนี่ดีจริงๆนะหมากัดยังไม่เข้าเลยงั้นสอบไล่นี่ได้ดีที่สุดเลยงั้นเรียนอะไรนี่จำได้หมดเลยที่หนึ่งที่สองได้เรื่อยเลยพุทโธเนี่ยงั้นเขามั่นใจแค่พุทโธตัวเดียวในใช้ได้หมดนะโยมเอาไปเรียนหนังสือก็สอบได้ดีการอันตรายได้ทุกอย่างคนหนึ่งที่สังฆทานนะคนหนึ่งไปถือนโมโอเลมเขียวที่นี่มีไหมนโมโอเลมเขียวถือนโมโอเลมเขียวที่สวดแล้วก็ตีไปนะแล้วก็โยมของเราก็พุทโธโยมที่เข้าถือศีลก็พุทโธมานั่งสมาธิที่วัดถือโบสถ์ทุกวันพระนะไอ้พวกนโมโอเลมเขียวก็มาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผยแพร่ว่านโมโอเลมเขียวเนี่ยใครสวดจะรวยได้เงินได้ทองเยอะเขาก็มาตีระบาดเข้ามาใกล้วัดเราเลยทางเราก็เผยแพร่พุทโธเราบอกพุทโธก็รวยบางคนที่ไม่รู้ธรรมะธโมพวกผู้หญิงนะอยากรวยก็ไปนโมโอเลมเขียวเขา
บางคนก็ได้เงินได้ทองใช้ก็มาคุยว่านโมเริ่มเขียวดี

าบอกว่าเขานโมโอเรียนเขียวเนี่ยเขาขายห่อหมกหมดเลยเขาขายที่แม่น้ำเจ้าพระยานะเขาทำห่อหมกขายเนี่ยบอกตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเขานโมโอเรียนเขียวเนี่ยขายห่อหมกหมดเลยคนอื่นขายไม่หมดคนนี้บอกฉันพุทโธเนี่ยฉันขายไม่ถึงเย็นหรอกบอกวันนี้ไม่ฉันพุทโธเนี่ยขายหมดตกลงไอ้คนพุทโธกับนโมโอเรียนเขียวเนี่ยไปขายห่อหมกด้วยกันไอ้นโมโอเรียนเขียวตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่ขายห่อหมกหมดพุทโธไปแต่สายพอบ่ายน่ะหมดเลยขายห่อหมกหมดเลยโยมสู้พุทโธไม่ได้โยมพุทโธขายไม่ถึงครึ่งวันขายหมดเลยสู้พุทโธไม่ได้ขายของดีถือให้มั่นนะโยมใช้ได้ใครไม่เชื่อเอาไปลองนะพวกนี้นะโยมนะมีลาภแต่โยมต้องประกอบด้วยจิตใจของโยมด้วยนะฉะนั้นเรื่องศาสนาพุทธของเราเนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยทำใจให้ได้ก่อนและอะไรอะไรมันตามมาเองโยมพอเราทำจิตใจของเราดีได้สงบได้เนี่ยมันมีลาภมาเองเกิดขึ้นเองและจะอยู่บ้านครอบครองเรือนก็เป็นสุขสงบลูกหลานเนี่ยเราลองให้สวดมนต์ภาวนาทุกคนนะโยมอย่าให้เป็นคนใจบาปเลยต่อไปเป็นคนเลี้ยงง่ายหมดเลยเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะบอกคนหนึ่งนะโยมมีลูกอยู่คนหนึ่งนี่ตมาเคยเล่าทางวิทยุเหมือนกันมีลูกอยู่คนหนึ่งเป็นลูกผู้ชายเขาบอกว่ามีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเมืองหนึ่งเนี่ยมีพระกรรมฐานพระองค์นั้นเนี่ยหูทิพย์ตาทิพย์ใครไปทำมาหากินอะไรขัดข้องท่านบอกหมดเลยให้แก้ไขอะไรได้ทำกินได้เจริญหมดก็ล่ำลือมาถึงเมืองนี้ไอ้เด็กคนนี้ก็รุ่นหนุ่มก็อยากจะไปบ้างอยากจะไปรวยกับเขาบ้างก็ลาแม่ลูกจะขอไปหาพระอรหันต์เพื่อให้ท่านถ่ายดวงชะตาชีวิตทำมาหากินจะได้ร่ำรวยเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ร่ำไม่รวยตั้งแต่พ่อสิ้นแล้วก็ลำบากแม่ก็บอกว่าจะไปเลยลูกแม่ก็มีลูกอยู่คนเดียวถ้าลูกไปแม่ก็คงคิดถึงคงลำบากใจไม่เชื่อฟังแม่ก็ไปเลยไปหาพระอรหันต์พอไปแล้วแม่ก็ล้มป่วยเลยเพราะมีลูกชายคนเดียวป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ป่วยแล้วคนนั้นก็ไปถึงญาติโยมฟังธรรมกันเยอะเลยคนที่ไหนก็มาขึ้นกันคงเหมือนยังหลวงปู่แหวนกันมั้งใครๆก็มากันอย่างนั้นแหละล่ำลือกันมาเสร็จแล้วก็พระก็เห็นเด็กคนนี้บอกว่ามาไงหนุ่มบอกว่าผมเนี่ยจะมาขอพรจากท่านอยากจะได้ทำกินให้ร่ำรวยเขาล่ำลือกันว่าท่านน่ะเป็นพระผู้วิเศษมีหูทิพย์ตาทิพย์ที่สามารถยังรู้ทุกอย่างได้บอกโอ้ยจะมาทำไมพระอรหันต์ที่บ้านเองก็มีไม่ต้องมาหาถึงนี่หรอกเสียเวลาเปล่าบอกไม่มีที่บ้านข้าพเจ้าไม่มีที่บ้านข้าพเจ้าไม่มีพระกรรมฐานเลยไม่มีพระปฏิบัติดีเลยบอกมีพระของเองน่ะมีกลับไปเถอะเลยจะรู้จักพระอรหันต์บอกเองสังเกตนะไปถึงบ้านนะคนที่ใส่เสื้อกับตะเข็บกับคนที่ใส่รองเท้ากลับข้างนั่นแหละพระอรหันต์ของเองให้ปฏิบัติพัดวีเลี้ยงดูพระอรหันต์องค์นั้นจะร่ำรวยในชาตินี้คนนี้ก็เชื่อพระอรหันต์แต่ไม่เชื่อแม่ก็กลับมากราบมาเอาเจอพระอรหันต์เราจะได้ปฏิบัติกับพระอรหันต์ก็เดินมาพอถึงบ้านแม่ก็ล้มป่วยคนจีนเขานอนอยู่กับพื้นใช่ไหมเขาทำเตียงนอนอยู่กับชั้นเดียวน่ะทำเตียงนอนแบบพื้นข้างล่างอ่ะคนแก่สมัยก่อนพอเวลานอนก็ถอดเสื้อนะถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อพอร้อนลูกก็มาเคาะประตูเรียกแม่ลูกกลับมาแล้วพอแม่ดีใจพอได้ยินเสียงลูกนะหายป่วยลุกขึ้นทันทีเลยใครจะมาดีใจถ้าก็ลูกกลับมาแล้วลุกขึ้นมาก็ใส่เสื้อเลยไอ้เสื้อมันก็วางแล้วก็คนแก่ได้ตามแล้วก็เห็นนี่ก็ใส่เสื้อกลับตะเข็บเลยใส่เสื้อกลับไม่ได้ดูว่าตะเข็บออกข้างนอกข้างในก็ใส่เสื้อ